0: แนวทางแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวอาทิการพิจารณาก่อสร้างอุโมงค์หรือทางแยกต่างระดับในจุดเสี่ยงเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการต่อไป
1: ความรับผิดชอบเกิดขึ้นทั้งสองหน่วยงานนะครับทั้งรถไฟทั้งขสมคการประมาทเลินหรือไม่ก็ตามก็ต้องมานั่งดูคนอุโมงค์ได้ไหมนะครับเพราะตรงนี้มันก็เป็นแยกแต่ว่ามีกี่แห่งเราก็ต้องดูเราก็คงไม่ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับเราจะไปพึ่งพาดุลพินิจของนายสถานีหรือผู้ให้อนัตสัญญาเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้หรอกเพราะนั้นมัน human error เกิดได้ตลอดเวลาเราจะไม่รับความเสี่ยงเรื่อง human error ใดๆมันก็ต้องมีการดำเนินการหาทางเลี่ยง
0: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าสำหรับการเยียวยาเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้ประสานบริษัทประกันภัยและกองทุนตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยมีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตรายละ1,500,000 บาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ80,000 บาทสูงสุดไม่เกิน500,000 บาทนอกจากนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบหาสาเหตุอย่างละเอียดและให้เร่งถอดบทเรียนเพื่อคุมเข้มความปลอดภัยเส้นทางเดินรถทุกพื้นที่เพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย
2: ทั้งในส่วนของรถไฟเองทั้งในส่วนของขสมกเองแต่ละหน่วยงานเนี่ยตอนนี้เขาก็ตั้งกรรมการสอบสวนทั้งหมดเพื่อที่จะดำเนินการในส่วนของเขาความหมายก็คือไม่ว่ารูปคดีเนี่ยจะออกมาอย่างไรผมเชื่อว่าทั้งสองส่วนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีส่วนที่มีการกระทำผิดทั้งสิ้นก็ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนทั้งหมดวันนี้เราได้เห็นว่าไม่ใช่เฉพาะจุดนี้นะครับมีอยู่ประมาณ 4-5 จุดในกรุงเทพเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นปัญหาและผมเชื่อว่าทุกคนเห็นว่าเป็นปัญหาเราก็ให้แนวทางไปว่ารถไฟที่คุณต้องจัดการแล้วนะจากนี้เนี่ยคุณจะดำเนินการอย่างไรต้องทำทุกปัจจัยในการลดความเสี่ยงจะต้องเอามาดูทั้งระบบซึ่งรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้สังคายนาใหญ่แน่นอน
0: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติไปยังตำรวจจราจรและประสานการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนเส้นทางที่มีทางรถไฟตัดผ่านโดยต้องร่วมกันบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่หยุดหรือจอดรถคล่อมรางรถไฟหรือจอดใกล้แนวรางรถไฟในระยะอันตรายโดยเด็ดขาดไม่ว่าในขณะนั้นจะมีขบวนรถไฟวิ่งผ่านหรือระบบไม้กั้นจะทำงานเป็นปกติหรือไม่รวมทั้งต้องติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในการตรวจจับผู้ฝ่าฝืนและต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจสอบโดยตลอดหากพบผู้ฝ่าฝืนให้เจ้าหน้าที่เร่งแจ้งบังคับให้ผู้ขับขี่ดังกล่าวเลื่อนยานพาหนะให้พ้นแนวรางรถไฟทันทีเพื่อความปลอดภัยชวิสาประทุมมารายงาน
3: รัฐบาลเตรียมนำข้อเสนอของภาคเอกชนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเวทีผู้ประกอบการผู้รัฐบาลฟังซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีให้นำข้อเสนอสำคัญจากภาคเอกชนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐการผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตรวมถึงปัญหา SME รายย่อยที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการของรัฐและแหล่งเงินกู้ซึ่งรัฐบาลจะออกมาตรการช่วยเหลืออย่างตรงจุดควบคู่กับการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและรัฐบาลจะสร้างระบบแดชบอร์ดติดตามผลทุกมาตรการและนัดประเมินผลร่วมกันภายใน6เดือนเพื่อให้ประชาชนเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงขณะที่นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในเวทีดังกล่าวหอการค้าและสภาหอการค้าไทยได้นำเสนอ3วาระเร่งด่วนตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติเนื่องจากปัญหาคอร์รัปชันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมการเร่งเข้าไปดูแลและปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบเพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้และสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้แก่เกษตรกรและครอบครัวกว่า30 ล้านคนและผลักดันการค้าและ

0: ดีรำไพอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีและรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ณอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองพบว่าไทยมีความเสี่ยงฝนน้อยกว่าค่าปกติตั้งแต่กลางปีนี้ต่อเนื่องถึงปีหน้าจึงได้สั่งการกรมชลประทานและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการบริหารน้ำเชิงรุกทันทีครอบคลุมการเก็บกักจัดสรรและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรองรับทั้งการอุปโภคบริโภคของประชาชนการเกษตรและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ต้องดำเนินการสูบผันน้ำเชื่อมโยงระหว่างคลองและอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการควบคู่กับสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพราะน้ำไม่ใช่เพียงต้นทุนการผลิตแต่คือโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยโดยพื้นที่ EEC ต้องมีความมั่นคงด้านน้ำควบคู่พลังงานและโลจิสติกเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและรองรับการลงทุนของประเทศในระยะยาว
1: รัฐบาลไม่ได้มองเรื่องนี้ในเชิงวิกฤตแต่กำลังดำเนินการในเชิงเตรียมพร้อมล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่มีความผันผวนมากขึ้น
0: ด้านนายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานยืนยันว่าปริมาณน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC มีเพียงพออย่างแน่นอนเพราะกรมชลประทานมีระบบผันน้ำซึ่งสามารถสูบและผันน้ำได้ปีละกว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรหากมีน้ำท่าเข้ามาเก็บกักในอ่างเก็บน้ำหรือมีฝนตกในพื้นที่ใกล้เคียงจะสามารถสูบน้ำแล้วนำกลับมาเติมในอ่างเก็บน้ำประแสและผันไปที่คลองใหญ่หนองปลาไหลได้ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กระทรวงอุตสาหกรรมยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวพร้อมผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียนนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบนโยบายแก่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวโดยใช้กลไกเศรษฐกิจชีวภาพผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียนภายในปี2570ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจากการผลิตน้ำตาลเพียงอย่างเดียวไปสู่ฐานวัตถุดิบของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นพลังงานชีวภาพพลาสติกชีวภาพและเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนควบคู่กับการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากผลผลิตฤดูกาล 2568/2569 ที่มีสัดส่วนอ้อยสดเข้าหีบสูงถึง 96.20 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมแผนสนับสนุนการนำวัสดุเหลือทิ้งอย่างใบและยอดอ้อยมาผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้เกษตรกรและมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ขณะที่นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการสอ.น.ยืนยันความพร้อมในการต่อยอดอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200,000 ล้านบาทให้ก้าวสู่อุตสาหกรรมชีวภาพที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงลดมลพิษและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไร่อ้อยไทยอย่างยั่งยืน
3: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการครอบครัวอุปการะสนับสนุนค่าใช้จ่ายคนละ 5,000 บาทต่อเดือนร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสุริกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะด้วยการรับดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยภาครัฐจะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติอาทิอายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงและสามารถทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ผู้รับอุปการะได้อย่างต่อเนื่อง
2: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ18หน่วยงานดำเนินมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษารองรับการเปิดภาคเรียนอย่างเต็มรูปแบบนายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโรงเรียนในสังกัด

0: สพท.และหลายแห่งทั่วประเทศกำหนดเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2569ในวันนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับ18หน่วยงานสำคัญอาทิกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านสังคมดำเนินมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยการเชื่อมโยงระบบการดูแลป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบวงจรควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการลดภาระงานของครูและเพิ่มเวลาการดูแลนักเรียนจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้นตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้สนับสนุนงานด้านเอกสารงานรายงานและงานธุรการเพื่อลดขั้นตอนการทำงานลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของครูในทุกระดับ
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประกาศยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีฟอร์ม TC สู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปแบบเริ่มตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองรวมทั้งติดตามสถานะผ่อนออนไลน์ได้24ชั่วโมงและติดต่อรับหนังสือรับรองด้วยบัตรประชาชนหรือเลือกพิมพ์เอกสารได้เองทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอและติดตามสถานะได้ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้อย่างสะดวกสบายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือเลือกเซลฟ์พรินติ้งด้วยตนเองก็ง่ายดายเพียงสั่งซื้อแบบพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ Form Store โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานบริการอีกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่เตือนว่าสำหรับอิหร่านแล้วเวลาเหลือน้อยลงทุกทีและพวกเขาควรเร่งบรรลุข้อตกลงสันติภาพมิฉะนั้นจะไม่เหลืออะไรเลยขณะที่สำนักข่าวคานทีวีของทางการอิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการสู้รบกับอิหร่านรอบใหม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและอิสราเอลบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวกับอิหร่านตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาหลังการสู้รบอย่างดุเดือดเป็นเวลา40วันขณะที่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐและอิหร่านแลกเปลี่ยนข้อเสนอหลายฉบับยุติการสู้รบระหว่างกันผ่านปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจา
0: ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รายงานว่าเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีใกล้กับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บารากาในภูมิภาคอัลทาฟราใกล้กับกรุงอาบูดาบีเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บและไม่พบการรั่วไหลของกัมมันตรังสีด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระบุว่าโดรนที่โจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดังกล่าวเป็น1 ใน 3 ลำที่บินเข้ามาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทางชายแดนฝั่งตะวันตกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบสวนเบื้องหลังของเหตุโจมตีดังกล่าวและจะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่ไร้เหตุผลครั้งนี้และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะไม่ยอมทนต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม
6: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการณ์เมื่อวานนี้ที่เตือนว่าทวีปแอฟริกาและประชาคมโลก กำลังเผชิญความเสี่ยงจากการระบาดระดับภูมิภาคของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งกำลังระบาดอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาในเวลานี้จนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย80รายและมีผู้ติดเชื้อกว่า330รายนายแพทย์ชงคาเซย่าผู้อำนวยการแอฟริกา CDC ระบุว่าพื้นที่ที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวมีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูงความไม่มั่นคงปลอดภัยและการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนอย่างหนาแน่นกับประเทศเพื่อนบ้านจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีการประสานงานระดับทวีปเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและปกป้องความมั่นคงด้านสาธารณสุขระดับภูมิภาคและระดับทวีป
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างผลการศึกษาที่เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยซิดนีย์ของออสเตรเลียที่ระบุว่าออสเตรเลียอาจมีคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นถึง4เท่าภายในอีก10ปีข้างหน้าหากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังคงอยู่ในระดับสูงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบมากขึ้นต่อขีดความสามารถในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยในออสเตรเลียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมแข่งขันวันสุดท้ายในกีฬาวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงทีมนักตบสาวนนทบุรีที่นำโดยตรีทิพย์วิบูลย์กัปตันทีมตบเอาชนะทีมอ่างทอง 3-0 เซต 25-21 25-15 25-13 ทีมนักตบสาวนนทบุรีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนทีมชายทีมนักตบหนุ่มขอนแก่นเอาชนะทีมนครราชสีมา 3-0 เซต 25-22 25-18 25-21 หนุ่มขอนแก่นคว้าเหรียญทองไปครองสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร136เหรียญทองคว้าเจ้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นสมัยที่36อันดับ2เชียงใหม่39เหรียญทองและอันดับ3ชลบุรี36เหรียญทองนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมด้วยนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์แถลงข่าวความพร้อมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42สุรินทร์เกมระหว่างวันที่19ถึง30มีนาคม2570และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9เมืองช้างเกมระหว่างวันที่3ถึง10เมษายน2570โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้วางแนวทางจัดการแข่งขันตามรูปแบบกีฬาสีขาว BCG ควบคู่ไปกับนโยบายภาครัฐและสสส.เพื่อขับเคลื่อนให้ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า 100%ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยแพ้ให้กับอันเดอร์อันทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์ก 1-2 เกม 21-9 22-24 และ 18-21 คว้ารองแชมป์มาครองสนุกเกอร์คิวสคูลเอเชียโอชิเนีย2026รายการแรกที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบ16คนแม่นักคนปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตมืออาชีพโลกแทงเอาชนะซันฟิกาอับดุลคาดีจากปากีสถาน 4-1 เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับนิกวิเจคาเดียนจากอินเดียเพื่อลุ้นสิทธิ์กลับไปเล่นในทัวร์นาเมนต์อาชีพโลกต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานระดับชาติขั้นพื้นฐานที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีผู้แทนจากสโมสรสมาชิกต่างๆเข้าร่วมการอบรม20คนระหว่างวันที่13ถึง17พฤษภาคมโดยมีนายโรเบิร์ตเฮอร์เบอร์จูเนียร์ผู้ฝึกสอนเสือภูเขามืออาชีพชาวอเมริกันที่ได้รับการแต่งตั้งจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผู้ผ่านหลักสูตรมีโอกาสต่อยอดสู่การอบรมระดับสูงทั้งประเภทถนนและเสือภูเขาเพื่อสร้างโค้ชคุณภาพพัฒนานักปั่นไทยก้าวสู่ทีมชาติและเวทีนานาชาติต่อไปพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 21:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32เซนติเมตรและเวลา 14:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
8: 1นาทีกับกปท.ช่วงหน้าฝนอุบัติเหตุมักมีโอกาสเกิดขึ้นสูงในช่วงการเปลี่ยนช่องทางการขับรถโดยที่เราอาจจะมองไม่เห็นรถที่อยู่ด้านข้างหรือด้านหลังเนื่องจากฝนตกทำให้ทัศนวิสัยไม่ดีหรือตำแหน่งของกระจกสองข้างและสองหลังเกิดมุมอับทำให้เห็นไม่ชัดตำแหน่งของกระจกสองข้างที่เหมาะสมต้องอยู่ในแนวตั้งขนานไม่ก้มหรือเงยหรือเห็นตัวถังรถด้านข้างมากจนเกินไปส่วนกระจกสองหลังต้องปรับให้เห็นพื้นที่ด้านหลังให้มากที่สุดและต้องให้เห็นพื้นที่ด้านซ้ายของรถด้วยแต่ไม่ให้เห็นศีรษะของผู้ขับในกระจกสองหลังและขณะขับขี่ต้องมีการตรวจสอบการจราจรด้านข้างและด้านหลังจากกระจกรถอย่างสม่ำเสมอและควรขับรถรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่ากำดอกกระตอกคำว่ากำดอกเขียนกอไก่สระอำสระเอดอเด็กสระอาสระอะเป็นคำโบราณมีความหมายว่าแรกรุ่นเช่นในมหาเวสสันดรชาดกกันจุลพลพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีข้อความตอนหนึ่งชมต้นและผลมะม่วงว่าลางต้นมีผลอ่อนยังกำดอกที่ขบเพาะสามพอจะสอยยำได้ก็มีผลกำดอกของมะม่วงก็คือผลอ่อนของมะม่วงนั่นเอง คำว่ากำดอกมีความหมายเหมือนคำว่ากระตอกเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระเอต่อเต่าสระอาสระอะซึ่งแปลว่าแรกรุ่นปัจจุบันคำว่ากระตอกใช้เฉพาะกับหญิงสาววัยแรกรุ่นมักปรากฏคู่กับคำว่าวัยหรือคำว่าสาวเช่นเด็กสาววัยกระตอกสวยอยู่แล้วโดยไม่ต้องเสริมแต่ง
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศไทยชาเป็นพืชพื้นเมืองดั้งเดิมของไทยพบกระจายทั่วไปตามภูเขาในภาคเหนือการปลูกและผลิตชาของไทยเริ่มครั้งแรกในพุทธศักราช2480โดยนายประสิทธิ์พุ่มชูศรีร่วมกับนายประธานพุ่มชูศรีจัดตั้งโรงงานชาขนาดเล็กที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่และรับซื้อใบชาสดจากชาวบ้านที่ปลูกและทำเมี่ยงอยู่แล้วในพุทธศักราช2482ได้เริ่มทำสวนชาเป็นของตนเองและขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นต่อมาในพุทธศักราช2483กระทรวงเกษตรได้ริเริ่มการส่งเสริมและพัฒนาชาจัดตั้งเป็นสถานีทดลองพืชสวนฝางติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยากำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ
6: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
13: วิกฤตพลังงาน
14: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
16: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: กับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณกว่า450ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือและเยียวยากำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารวมทั้งมอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ให้บุพการีและบุตรหลานของกำลังพลที่เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามได้จากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมซึ่งสัมภาษณ์โดยวินิวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
17: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ
18: ครับสวัสดีครับ
17: ครับท่านโฆษกครับการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาครั้งล่าสุดครับที่ประชุมเนี่ยได้มีมติเห็นชอบจัดสรรงบประมาณกว่า450ล้านบาทเพื่อใช้เยียวยากำลังพลและก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไทยกัมพูชาครับซึ่งเรื่องนี้ทราบว่ามีการผลักดันตั้งแต่เป็นท่านพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเดิมจนมาถึงท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญที่เป็นท่านปัจจุบันครับผมเรื่องนี้เราจะเอางบ450ล้านบาทเนี่ยไปช่วยเหลือทหารกับครอบครัวยังไงบ้างครับ
18: ครับไอ้ส่วนของงบ452,350,000 บาทเนี่ยนะครับถือว่าเป็นงบกลางนะครับประจำปีงบมา2569ที่เป็นรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะครับ
19: ครับ
18: อันนี้ประเด็นหลักๆของมันก็คือว่างบตัวนี้เป็นการที่ทางกระทรวงกลาโหมร้องขอไปเพื่อสนับสนุนกำลังพลที่ได้เสียชีวิตแล้วก็ทุพพลภาพหรือบาดเจ็บในการสู้รบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับเพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของชีวิตกำลังพลนะครับแล้วก็แน่นอนเรื่องของความเป็นอยู่ของเขารวมถึงครอบครัวของเขานะครับไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือจากการสู้รบที่ผ่านมาในเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลให้กับกำลังพลและครอบครัวในยามปกติด้วยก็ยังเห็นความสำคัญตรงนี้เพราะว่าถือว่ากำลังพลทุกคนรวมทั้งครอบครัวเนี่ยเป็นกำลังสำคัญของกองทัพครับโดยถ้าจะให้พูดถึงในรายละเอียดของตัวเลข452,350,000 บาทเนี่ยนะครับจริงๆก็คือเราพิจารณาสนับสนุนให้กับกำลังพลที่ได้รับผลกระทบโดยรวมทั้งสิ้น91 นายหรือ91 นายเนี่ยนะครับโดยแบ่งออกเป็นเสียชีวิต29 นายทุพพลภาพ12 นายบาดเจ็บสาหัส39 นายแล้วก็บาดเจ็บมาก11 นายนะครับตรงนี้นะครับอยากจะขออนุญาตชี้แจงนิดนึงว่าเราแบ่งประเภทตรงนี้ว่าเสียชีวิตทุพพลภาพบาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บมากยังไงบ้างมันก็จะมีเงื่อนไขของการแบ่งนะครับอย่างเสียชีวิตก็ชัดเจนครับเสียชีวิตนั้นเป็นเรื่องของการเสียชีวิตที่ได้รับผลโดยตรงนะครับหรือเป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุของสถานการณ์ความขัดแย้งไทยกัมพูชาที่ผ่านมาส่วนทุพพลภาพเนี่ยก็คือจริงๆก็คือการสูญเสียอวัยวะสำคัญหรือสูญเสียสมรรถภาพทางกายประการใดประการหนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะหมายถึงเรื่องสูญเสียแขนสูญเสียขาการมองเห็นต่างๆหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะสำคัญอันนี้ก็เป็นการสูญเสียอย่างทุพพลภาพนะครับเรื่องของบาดเจ็บสาหัสนี่ก็แตกต่างจากบาดเจ็บมากยังไงบาดเจ็บสาหัสก็คือผู้ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในแล้วก็พักรักษาดำเนินการนะครับในโรงพยาบาลนั้นเกิน20 วันอันเป็นผลจากความขัดแย้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาส่วนบาดเจ็บมากนั่นก็คือประเภทบาดเจ็บที่รองลงมาก็คือรักษาเป็นผู้ป่วยในตั้งแต่2 วันขึ้นไปแต่ไม่เกิน20 วันนะครับอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็อันนี้ก็คือเป็นการแบ่งโดยภาพรวมนะครับของการผู้ที่ได้ผลกระทบ91 นายทั้งหมดนะครับส่วนในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเงินที่จะสนับสนุนให้กับในแต่ละประเภทผู้เสียชีวิตเนี่ยก็จะได้รายละ10 ล้านบาทผู้ทุพพลภาพก็จะได้รายละ10 ล้านบาทเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่ามีการสูญเสียอวัยวะด้วยนะครับแล้วก็ทำให้สมรรถภาพในการทำงานอาจจะลดน้อยลงไปส่วนผู้บาดเจ็บสาหัสเนี่ยก็จะได้รายละ1 ล้านบาทผู้บาดเจ็บมากก็จะได้รายละ500,000 บาทครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดที่ทางคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในวันที่12 พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
19: ครับแล้วก็เงินต่างๆที่เราจัดสรรให้กับแต่ละประเภทเนี่ยก็จะไปถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็วที่สุดใช่ไหมครับ
18: ก็จะต้องทำให้อย่างรวดเร็วที่สุดต้องรบกวนว่าต้องทำความเข้าใจว่ามันก็มีขั้นตอนในเรื่องของการระเบียบในการตรวจสอบนะครับก่อนที่จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของผู้ที่ได้รับผลกระทบตรงนั้นนะครับมันก็จะมีความใช้เวลานะครับในเรื่องของการดำเนินการต่างๆเหล่านี้นิดนึง
19: ครับ
18: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่พูดในรายการพูดนะครับก็จะต้องทำอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะว่าเราคำนึงถึงความจำเป็นต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าพวกบุคคลเหล่านี้เขาจำเป็นที่จะต้องใช้เงินในการรักษาพยาบาลก็ดีหรือในการเลี้ยงดูครอบครัวของเขาก็ดีครับ
19: ครับผมอีกหนึ่งเรื่องครับที่ทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้ผลักดันแล้วก็สำเร็จก็คือเรื่องของการใช้สิทธิบัตรทองฮีโร่หรือ UC Heroes เนี่ยครับที่ครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยสูญเสียลูกชายไปแต่ว่าก็ยังจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าบุตรหลานเนี่ยยังคงได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลอยู่อันนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
18: ครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อย่างที่ผมได้กล่าวไปตอนต้นนะครับว่าเป็นการดูแลทั้งกำลังพลและก็ครอบครัวของกำลังพลนะครับต้องกล่าวโดยภาพรวมว่า ในห้วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทหารและครอบครัวจะได้รับสิทธิของทหารของระเบียบตามระเบียบราชการใช่ไหมครับ แต่เมื่อทหารนั้นสูญเสียชีวิตไปเนี่ยสิทธิที่จะดูแลครอบครัวเขาก็จะหมดลงตามชีวิตของทหารอันนั้นปัญหาก็คือว่าทำให้ครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยครับไม่ได้รับสิทธิเต็มที่อย่างเท่าที่ควรทางกระทรวงกลาโหมก็โดยท่านรัฐมนตรีทั้งท่านณัฐพลในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็รัฐมนตรีปัจจุบันนะครับท่านอดุลก็ผลักดันเรื่องนี
19: ้
18: อย่างเร่งด่วนนะครับจนครม.ได้อนุมัติให้เหมือนกันนะครับก็คือทำให้ทางครอบครัวของกำลังพลนะครับได้รับสิทธิเหมือนกับในขณะที่กำลังพลนั้นยังมีชีวิตอยู่ก็พูดง่ายคือได้รับสิทธิเต็มที่นะครับเลยเรียกว่าเป็น UC บัตรทองหรือ Universal Coverage Hero นะครับสิทธิบัตรทองฮีโร่นั่นเองแล้วก็บัตรทองตรงนี้ครับมีเงื่อนไขอยู่นิดเดียวครับ
19: ค
18: ือได้มอบให้ทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เนี่ยเป็นผู้ดำเนินการรู้สึกว่าเท่าที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยจะมีผู้ที่อยู่ในข่ายนะครับที่ได้รับผลกระทบตรงนี้27รายด้วยกันคือพูดง่ายคือกำลังพลที่เสียชีวิต27รายแล้วก็มีบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้ครับ40รายนะครับทำให้บุคคลพวกนี้เขาสิ้นสุดสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการไปแล้วก็ทำให้ต้องกลับไปใช้สิทธิพวกหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งอันนี้ในเรื่องของสิทธิมันอาจจะน้อยลงแต่เพื่อพอมันมี UC Hero หรือสิทธิบัตรทอง Hero ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วก็คือสถานะในเรื่องของสิทธิที่เขาได้รับเนี่ยก็เหมือนเท่าเทียมกับเหมือนกำลังพลท่านนั้นมีชีวิตอยู่ครอบครัวก็จะได้รับสิทธิเดิมที่เคยได้รับตรงนี้จะได้รับไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีอนุมัติก็คือพูดง่ายคือย้อนหลังจากตั้งแต่วันที่สิทธิกำลังพลท่านนั้นเสียชีวิตจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีนั้นได้อนุมัติเรื่องนี้ครับจนกว่าอันนี้มันจะมีเงื่อนไขนิดเดียวครับจนกว่าจะมีการรับรองหรือมีสิทธิอื่นๆที่จะมารองรับครอบครัวนั้นต่อไปสิทธิในการดูแลครอบครัวของกำลังพลนะครับก็จะดูแลครอบคลุมไปถึงทางบิดามารดาของผู้เสียชีวิตกำลังพลผู้เสียชีวิตนะครับรวมไปถึงบุตรของผู้เสียชีวิตด้วยซึ่งก็จะได้รับสิทธิต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะครับ
19: ครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับท่านเน้นย้ำว่าการดูแลสิทธิ์ต่างๆของกำลังพลแล้วก็กำลังพลที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นวาระที่สำคัญที่สุดของกระทรวงกลาโหมวาระหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งครับท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ครับที่ประชาชนหลายคนเนี่ยวิตกกังวลอยากให้ท่านให้ความมั่นใจว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้กำชับให้กำลังพลชายแดนเนี่ยดูแลอธิปไตยไทยอย่างเข้มแข็งและมั่นคงครับ
18: ก็เป็นภารกิจหลักของทหารอยู่แล้วครับหรือกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่ซึ่งเป็นการบูรณาการงานร่วมกันกับทั้งตำรวจตระเวนชายแดนก็เจ้าหน้าที่บ้านเมืองในการป้องกันอธิปไตยของชาติครับก็ยังอยากจะยืนยันนะครับในเรื่องของความพร้อมของหน่วยงานด้านความมั่นคงในการป้องกันอธิปไตยชายแดนของประเทศชาตินะครับเรางาน24ชั่วโมงตลอด365วันต่อปีนะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องของว่าจะมีการระเบิดอธิปไตยใดๆเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาเราก็เห็นชัดแล้วว่าทหารแล้วก็ตำรวจตระเวนชายแดนแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอื่นๆเนี่ยก็พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูแลอย่างที่ทางผู้ดำเนินการถามไปเมื่อตอนต้นก็คือแน่นอนสิทธิกำลังพลสวัสดิการความเป็นอยู่ของเขาให้เขาสามารถดำรงชีพนะครับรวมถึงครอบครัวเขาได้อย่างปกติสุขให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ
19: ครับก็ยืนยันว่าเราจะไม่ให้การเสียสละของกำลังพลนะครับในการปกป้องอธิปไตยที่แล้วมาสูญเปล่าอย่างแน่นอนใช่ไหมครับผม
18: ถูกต้องเลยครับ
19: ครับผมก็วันนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ฟังเนี่ยก็จะได้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณที่ทางรัฐบาลจัดสรรให้เพื่อดูแลกำลังพลต่างๆหรือครอบครัวนะครับที่เป็นผู้เสียสละเพื่อปกป้องอธิปไตยแล้วก็ยืนยันว่าเรายังคงดูแลอธิปไตยไทยอย่างดีที่สุดไม่มีการล่วงละเมิดใดๆแน่นอนวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมที่มาพูดคุยแล้วก็อธิบายให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์โอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับกระทรวงกลาโหม เกี่ยวกับเรื่องชายแดนไทยอะไรแบบนี้อีกขอเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
18: ด้วยความยินดีครับขอบคุณมากสำหรับการที่เชิญเข้ามาร่วมรายการครับ
19: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: รับเงิน 20,000 บาทจาก MRT ได้เลยเพียงกรอกแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์จริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยไม่มีการเปิดเผยประกาศโฆษณาเชิญชวนจัดทำแบบสำรวจออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และรับเงิน 20,000 บาทแต่อย่างใดการประกาศหรือโฆษณาเชิญชวนในลักษณะดังกล่าวเป็นการแอบอ้างเพื่อหลอกลวงให้ประชาชนกดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนตัวซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายที่ตามมาได้ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมได้ที่เว็บไซต์ www.mrta.co.th หรือโทร02-716-4000เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีหารือมาตรการรับมือผลผลิตทุเรียนและมังคุดที่ออกสู่ตลาดเร็วๆนี้เพื่อพยุงราคาช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร่งทำตลาดล่วงหน้าขยายตลาดใหม่ประสานเส้นทางขนส่งรองรับการส่งออกและมีแผนกระจายผลผลิตผ่านโครงการไทยช่วยไทยควบคู่การสนับสนุนการแปรรูปไม้ผลเพิ่มมูลค่ารักษาเสถียรภาพราคาและสร้างรายได้ที่เหมาะสมให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
2: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานปปช.ยกระดับมาตรการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนักการเมืองให้เข้มข้นมากขึ้นโดยประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ในการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อสกัดกั้นการร่ำรวยผิดปกติซึ่งมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: การปฏิรูปกระบวนการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินถือเป็นก้าวสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมการทุจริตกับตัวทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นแบบผิดหูผิดตานายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.อธิบายถึงหัวใจสำคัญของหลักเกณฑ์ใหม่นี้ว่าเป็นการปฏิรูปเทคนิคความเชื่อมโยงโดยพุ่งเป้าไปที่ตัวทรัพย์สินเป็นหลักเนื่องจากรากเหง้าของการทุจริตคดโกงส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อให้การได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยไม่ชอบหลักเกณฑ์ที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นการลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนแต่ไปเพิ่มความเข้มข้นในกระบวนการตรวจสอบมีการแยกแยะบัญชีอย่างชัดเจนว่าบัญชีใดเป็นบัญชีปกติหรือบัญชีใดมีข้อพิรุธว่าน่าสังเกตที่จะยังไม่ควรผ่านการตรวจสอบซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการทำงานลงแต่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยนำแนวทางการพิพากษาของศาลและมติของคณะกรรมการปปช.ในอดีตมาเป็นบรรทัดฐานประกอบด้วยภายใต้ระเบียบใหม่นี้ปปช.ได้วางบรรทัดฐานในการนิยามความผิดปกติไว้3รูปแบบหลักคือการมีทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมากผิดปกติการมีทรัพย์สินลดลงอย่างผิดปกติและการได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สามารถระบุที่มาที่ไปได้อย่างชัดเจนสิ่งที่น่าสนใจคือมาตรฐานนี้ถูกนำมาใช้กับผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินทุกคนไม่มีข้อยกเว้นซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 38,000 บัญชีโดยทุกคนจะถูกตรวจสอบภายใต้มาตรฐานเดียวกันเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเท่าเทียมส่วนสัญญาณเตือนที่จะบ่งบอกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐสุ่มเสี่ยงต่อความร่ำรวยผิดปกติรองเลขาธิการปปช.ระบุว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ที่ไม่สัมพันธ์กับรายได้คือด่านแรกที่จะถูกจับตามองไม่ว่าจะเป็นการครอบครองบ้านหรูคอนโดมิเนียมราคาแพงหลายแห่งการขับรถป้ายแดงหรือการเปลี่ยนรถยนต์หรูราคาแพงบ่อยครั้งหากสิ่งเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับเงินเดือนหรือรายได้ที่แจ้งไว้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นมีหน้าที่ต้องชี้แจงแหล่งที่มาของทรัพย์สินให้ได้อย่างสิ้นสงสัย
4: เรามีหลักเกณฑ์ที่จะช่วยคัดกรองทุกบัญชีบัญชีที่ผู้มีหน้าที่ยื่นกับปปช.เนี่ยประมาณ 38,000 บัญชีเนี่ยจะถูกตรวจสอบโดยมาตรฐานเดียวกันทุกบัญชีแต่วิธีมาดูประสังเกตจริงๆเนี่ยว่าสัญญาณเตือนของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าล่ำรวยผิดปกติเนี่ยเรามีวิธีดูอย่างไรเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะดูจากการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์นะครับเช่นอาจจะมีบ้านหรูมีคอนโดแพงๆหลายหลังมีรถยนต์เปลี่ยนบ่อยๆป้ายแดงหรือรถที่มีราคาสูงใช้ทรัพย์สินที่หรูหราฟุ่มเฟือยซึ่งไม่สัมพันธ์กับรายได้
3: อย่างไรก็ตามในโลกที่เทคโนโลยีทางการเงินก้าวหน้าไปไกลนอกจากการปรับปรุงกฎหมายแล้วสำนักงานปปช.ยังมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการตรวจสอบและเชื่อมโยงข้อมูล พื่อให้การทำหน้าที่เป็นไปอย่างแม่นยำและรวดเร็วที่สุดเพราะเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงแค่การจับกลุ่มผู้กระทำผิดแต่คือการสร้างระบบราชการที่ใสสะอาดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: ขณะที่ภาคเอกชนและนักวิชาการพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประเทศในระยะยาวติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยยังคงเป็นเนื้อร้ายที่กัดเซาะทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรงล่าสุดจากการเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนต่อปัญหาการคอร์รัปชันในหน่วยงานภาครัฐโดยอ้างอิงมาตรฐานที่เคยร่วมสำรวจกับธนาคารโลกหรือ World Bank และสำนักงานปปช.พบว่า26หน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องติดต่อกับประชาชนและภาคธุรกิจเกือบทุกครั้งที่มีการติดต่อจะมีการเรียกร้องรับสิ่งตอบแทนสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเข้าขั้นวิกฤตหากในเวลานี้ไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจังความเชื่อมั่นของประเทศอาจพังทลายจนยากจะเยียวยาโดยนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเปิดเผยว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานราชการไม่ใช่เรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นปัญหาเชิงระบบที่ฝังรากลึกมานานกว่า10ปีโดยทุกหน่วยงานภาครัฐที่ต้องติดต่อประสานงานกับประชาชนหรือภาคธุรกิจล้วนมีความเสี่ยงที่จะเกิดการเรียกรับสินบนทั้งสิ้นหากไม่มีการลงมือแก้ไขอย่างจริงจังในเวลานี้ปัญหาจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น
7: เราเปิดเผยข้อมูลวันนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการให้เอารายชื่อเหล่านี้มาด่าทอเอามาว่ากันนะครับแต่เป็นการเปิดเผยขึ้นมาแล้วก็ตีแผ่ให้สังคมได้รับรู้ร่วมกันให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยได้รับรู้ให้รัฐบาลได้เข้าใจแล้วก็พุ่งเป้าไปว่าคุณจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันในประเทศอย่างไรและก็จะลดอุปสรรคในการทำธุรกิจในประเทศอย่างไรให้เกิดการยอมรับของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาตินะครับดังนั้นตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญทุกหน่วยงานขอให้ทุกท่านเนี่ยเปิดใจรับฟังครับแล้วก็ยอมรับความจริงเพื่อแก้ไขร่วมกันนะครับ
6: ด้านนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนระบุว่าหากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจล่มสลายความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติจะหมดไปเสียโอกาสในเวทีโลกทั้งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสากลที่สำคัญการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA อาจหยุดชะงักเพราะคู่ค้าในปัจจุบันใช้ประเด็นเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นเงื่อนไขหลักในการทำข้อตกลงรัฐบาลควรยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัวในการเรียกรับผลประโยชน์นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อความโปร่งใสปฏิรูประบบราชการให้ตรวจสอบได
8: ้การเจริญเติบโตของเราทั้งหมดอยู่ที่เรื่องคอร์รัปชันเป็นฐานหลักฐานนึงเลยข้อสำคัญก็คือการที่เราพยายามจะเข้า OECD หรือการทำข้อตกลงการค้าหลายอย่าง FTA ทั้งหลายกับหลายประเทศ EU อังกฤษแคนาดาหรือข้อตกลงเทรดกับสหรัฐที่เจรจากันอยู่เนี่ยมันมีเงื่อนไขเรื่องคอร์รัปชันงดสินบนถ้าเราไม่ออกตัวขยับขนาดนี้เนี่ยเราไม่สามารถผ่านพ้นความต้องการของหลายชาติได้เนี่ยประเทศไทยไปต่อไม่ได้จริงๆก็พวกผมขับเคลื่อนสื่อมวลชนต้องผลักดัน
6: ท้ายที่สุดภาคเอกชนและนักวิชาการเตือนว่าทางออกของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทุกหน่วยงานต้องยอมรับความจริงและหันมาแก้ไขร่วมกันซึ่งกลุ่มนักวิชาการและภาคเอกชนพร้อมที่จะเปิดประตูเข้ามาร่วมมือและช่วยแก้ปัญหาขอเพียงแค่หน่วยงานภาครัฐเปิดใจและเปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมเพราะการต่อต้านคอร์รัปชันคือความรับผิดชอบต่อสังคมนพศรแก้วคำรายงาน
0: ค่ากาแฟคำที่ฟังดูเพลินหูค่าใช้จ่ายที่ดูธรรมดาแต่สำหรับบางคนมันคือค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุดในชีวิตเพราะคือการยอมแลกเงินกับความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม
9: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนชาเป้ารีครับเป็นผู้มีการสูตรสำรวจความเห็นนิดาโปประโยคไอ้คำว่าค่าน้ำร้อนน้ำชาค่ากาแฟมันมีกระบวนการอย่างหนึ่งไม่โปร่งใส มันอาจจะเกิดจากหลายอย่างเช่นเกิดจากคนไปติดต่องานต้องงานให้เร็วขึ้นก็มีค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟเป็นทางลัดหรืออำนวยความสะดวกหรืออาจจะเอกสารไม่ครบอยู่เฉยหน่อยได้แล้วพี่มีค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟให้ก็เลยอย่างนี้เนี่ยประชาชนจำนวนหนึ่งแล้วก็จ่ายไปเพื่ออะไรจะได้เร็วขึ้นแต่สิ่งที่ทำไปเนี่ยมันสร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมฉะนั้นประชาชนต้องหยุดค่าน้ำร้อนน้ำชาถ้ามีการเสนอจากเจ้าที่รัฐมาประชาชนต้องปฏิเสธเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นครับ
0: ทุกครั้งที่เราจ่ายเงินใต้โต๊ะเรากำลังทำให้คนที่ทำตามระบบต้องเสียเปรียบทำให้ประเทศเสียความเชื่อมั่นและทำให้คนซื่อสัตย์ท้อแท้ลงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
10: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
12: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
13: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะ2ประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่2คือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้ง2ประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวยตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละเคมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดิมาโยฮานาลูอายองเนเกเนยอยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดิเนกอเยเนอุ้มขวตาโอดาเลอมิเนนึมาเนสาวเนวอจ้อจ้อเกนยาอาดิมาโยฮานาลูอายองนึมาละเคยอจ้อนาลูเนเกเนยอยบอชอเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู
1: HIV นักโอ้อโมซาดือหัวโรคเอดน่าดือหัวสปสชนักโอ้ลาซาผิวหัวเนาะชอบบันเอวแม่น่าจีนยาเล่หนูข้องมังพายเอวดือยอหัวบัตรงจุ่มยากาสีชิหัวเนาะตาบอจารินยาเอวแม่หนูบริการอากาหัวลาซานยาเอวแม่สีชิหัวเอเอชไอวีอโมอุน่าชอบชิดัวนักโอ้อโมจำยาอุจาระบีอุตามาเบียเจนีลาซาเมสิจาระคุยที่มาบีโกยาระหอบีเอเมไวรัสตับอักเสบซีมาเอวันโลกมาเอยาระบีอบีจาเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นักาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปายอดามอเดนักาตีโกจำยอจำยอนึมานักโอนาลูเดนักาเตซุมนิซุมโยกานาลูก็ดูไม่ได
0: ้ไอ้เนี่ยที่ฟอลโล่กูเนี่ยทีมเชียงใหม่และคู่เธออุ้ยฮาเล่ก็ก่อก็ชนิดาก็ก่อพีเอ็ม 2.5 ก็ก่อฮอลูดามาเดไอ้เนี่ยมีจ่าโดมอนะเธอก็ศูนย์อำนวยการและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ละเพอนักการสบู่จำยองงาซุ้มตีตีงีเย่จำยองเยียงจังเหลืองยาไม่เดเจ้ามาเมื่อฮอปาย้อนยุ่มได้ยังอาเดเย่เนียวเธอก็ผู้ชมมีจ่าอุ้ยฮาเล่ฮอนเอพีเอ็นสองจุดห้าก็กอฮอลูดาเออากะกะมาคาเธอก็แอปพลิเคชันไฟดีและผู้อปาเนอร์อนุมายานะมีจ่ามาบีเคเจเดอันนอายามก็ดูนะคนนี้อันนอตีบาลาทิเชียนอันนอสุมเชตีบาลางาซีอันคนยิ่งพังหายาโกช่วยกันนี่อันส่วนมาขาจะบ่อนายย่อไปอยู่บ่อยเจดีหนุ่มเหมือนในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะฟอลโล่กุมอ้อหนุ่มเหมือนดาราญานีทีมเชียงใหม่และคู่เธอ

0: Yapo nalu umheta hodanye uhe hale PM 2.5 he miadalang ale silanga adu mane jange doje apa pakuange je mija ke mine hodo dotolu chua ya modo delane muafani mamenga de mine pila khabyanala hone sa go papa na go khani pelanya nga adima yoga nalu gumane mija makani Yohane yamune ya pepele ote lo taine chane buige mija miga pia hone bocha mialani abo tifolwe kao tifolwe gumane mija takode umuane yohana luwe jimoja sado ni jonya pae nemuane samdangan pracha sampan ti 3 krom pracha sampan papane jaga ngade
1: เยื่อนี้เดือขยาวโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเนอดูพ่ออีสอนิกามาเล่าเนกามองขากาไก่กุญยาเออยิ่งเยวโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนนานากาไงเหลียวแน่ไงชนยังง่ายี่เนียวนากาเออสัมโบนาขอนี่จำยองงาซึ่งมีสี่โกจำยอง

0: นี่ก็มันคนเนี้ยบูจูยาคงเออบริเมลีตัวคงเออก็อ่ะยาสีชกเงาเลยเอออาจิมาขอตัวเดือดเลยมีชูกูเดือดเลยเออจะรู้ทันอะไรเนี่ยนี่ทศกัณฐ์เลยสิวันนาวิชาการยังไงเนี่ยเงี้ยบอกว่าเนี่ยเฮ้ยละคือละโซนเอวปะระดับสากลเลยเออบิดตีมาแล้วไงเนี่ยก็มันเจอภายใต้โครงการการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อและไงอย่างเงี้ยหุ่มนะวันนี้ประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นใหญ่อย่างเงี้ยว่ากรมประชาสัมพันธ์คนในไงอย่างเงี้ยอันนั้นนะวันนี้ตีเขาในซุ้มกันนี่ร้อยอย่างเงี้ยกูสิบลายนี่พังอ่ะยากูเชื่อว่ากับสุนการค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่และไงอย่างเงี้ยเราก็ป้าเออยาเลี้ยงอันนี้ยาเขาเล่นนะวันนี้ที่ชกก็มันนี่ยาร้อยอย่างเงี้ยก็ป้ามันชูบุญยามันชูตุนยาตัวคนนี้มือเชื่อมได้สนิทดันดันแล้วก็ยามัวเจียอย่างเงี้ยชุมชนนะเชื่อชุมชนละอาเจียอย่างเงี้ยมันเงี้ยนี่เออเขายังไงอย่างเงี้ย
1: ต่อตาเจ้าล้วนเพราะนั่นมีอันนี้อาเบียข้าจ้า

يعوذ بما خلا يعوذ لك تفوت يعوذ مجد تخويا غالنا Mia,

0: lata shila nu ho yo ho yo lo kha cha la cha ga le nga bi ya phe tha bi ho loi kha le nga lo ji kha bu
1: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลคุมเข้มความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่

0: ที่ไม่โดดเดี่ยว
1: รัฐบาลคุมเข้มความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง
2: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่โดยกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินมาตรการตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาในการนำรถเข้าตรวจสอบสภาพโดยเฉพาะระบบเบรกซึ่งหากพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนนำกลับมาใช้งานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและผู้ใช้รถใช้ถนนนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี GPS ในการติดตามตำแหน่งและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการเดินทางเพิ่มการอบรมผู้ขับรถและผู้ประจำรถเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยเด็กชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กรมการขนส่งทางรางออกคำสั่งเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการตรวจคัดกรองสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งทางรางก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง
3: นายพิเชษกุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขบวนแหลมฉบังชุมทางบางซื่อชนกับรถโดยสารประจำทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีก30คนโดยล่าสุดได้รับรายงานจากทางตำรวจว่าตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะของนายสยมพรสอนกุลซึ่งเป็นพนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรมการขนส่งทางรางจึงได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จัดให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับพนักงานที่มีหน้าที่ขับขี่ควบคุมการเดินรถรวมถึงพนักงานภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเช่นพนักงานกั้นถนนและพนักงานสับเปลี่ยนกระแจรถไฟทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัดนอกจากนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางรางระบุด้วยว่านายสยมพรพนักงานขับรถไฟรายนี้ยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางเบื้องต้นได้สั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่และให้การรถไฟตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพร้อมพักงานพนักงานขับรถและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ที่ประชุมกรอ.จังหวัดนราธิวาสเห็นชอบเสนอหลายโครงการสำคัญเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่จังหวัดสงขลาน
4: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าที่ประชุมกรอ.จังหวัดครั้งที่4ทับ2519วันนี้เห็นชอบเสนอโครงการสำคัญเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ที่จังหวัดสงขลาเพื่อของบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโดยมีโครงการสำคัญเช่นโครงการก่อสร้างทางเดินวอล์กเวย์บริเวณหาดตราทัศน์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและโครงการก่อสร้างแก้มลิงบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาสรองรับการระบายน้ำในเขตเมืองเป็นต้นนอกจากนี้ยังเตรียมเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการด้านคมนาคมและบริหารจัดการน้ำเช่นสะพานข้ามแม่น้ำบางนาราสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนรวมถึงโครงการบรรเทาอุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดพร้อมย้ำทุกภาคส่วนเร่งขับเคลื่อนโครงการตามแผนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเป
1: อร์เบอร์สุนค่า
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

0: 我们ชอบเปิดโพแบบโพมึงอะพัดดีก็งานย้อนตัดเนี่ยนี่จะก็เห็ดแตกเองตากีตักโลตากีตักโลบักคาเวลเลอร์ปัจจุบันแต่โพอะตากีตับบาอะโจกมอเนาะตาโจกมอเลอร์ตากีตับบาเลือดปฏิปูกอบปูนี้แกโจกมอเลอร์ปัจจุบันแต่โพอะตัดมาเนาะค่ะจะทันเลิกคือถอดตื้อเลิกต่อมุดทื่อนี้และปริญญานี้ก็แวมีเลิกสิทธิบัตรทองหรือสิทธิ30บาทขอปัญญาเลิกเจเสือชีนี้ยาดาชาเสียก็มีแดเนาะแกตามาเลิกประดูอัตมาโตเจอประจอดแดดโพแกตาสูออกตาสวยออกก็สีสระอปเวมาเรียทอดเกปุ๊บวีปบานหมอ
1: เวดอปูแวกก็ราแฮแกปราตุพูกอเดเลทีมเวกิแม่แกลเกสกอตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลเลปกาปูหมออัวปลือดอผักกะปลือ PM 2.5 และราโตกอต้นหนูหมออูแกทอแต่หือเลตามาหลอกว่าแชวแกลเกตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลเลปกาปูหมออัวปลือดอผักกะปลือเลเวกิแม่โทรศัพท์เบอร์คอลเลอร์ว่าแย่เซอร์เตอร์เตอร์คีก็ว่าก็เวกิแม่ปรับพลาลอดที่ก็ต้องรับพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออัวปลือดอผักกระปลือ PM 2.5 ตลอดตักแกล่ะต่อตะเนียเคลียร์นะแควดิซอลเลอร์กับชุอูชุแกตาเลอร์ FID ตะบาชุอูชุแกตาบาปรากรอค่ะตะเมอร์เลอร์ชุอูชุแกตาสุพอสค่ะเซเดวาเดเซลาเคก็จะจะทอลเลอร์มือนี้มือซอเตอร์ลามกราคมตือเลอร์มือนี้มือซอเซชิเตอร์ลาพฤษภาคมนี่คิดโทยกยะคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิค่ะปราจีนหย่อนันนอก่อตาชมลาเรเฮเวดาเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแกปราตึกพือกอเดเลอร์ทีมเวกิแม่กือฮือกะยะตาเลอร์โอปุโคปะเคอเดือดถอกลิซอลและกะชุกะกะชกอมุโคชุยผักกะพลือโตโอบาน้อง
2: เออเวชเออผักกะพลือผักกะหมู PM 2.5 เนี่ยร่าแหละเด้อแม่ครีมแม่สากูอูกูเฮ็ดเลยจ้า
3: อันนี้แน่อหลอเลปัชูอูชูแกราตาป้าติเลยแน่เนตาลอตาสุกัวสึกาเอาเลตาสุตาตาลอปัชูแกทาไว้ดับก็อ้อกอแกทาผักกะพลือผักกะหมูเก็บบัดที่บัดโตเกปะเตาจวดเล่นเลอเด้อ
2: ดิเน่ปะบามาเจอละซาตะบาชูอูชูแกทาตาตาสึกัวสึกาบื้อโคเชอร์บื้อเคโคเชอร์แฮมเบอร์เกียวมาแก้เก็บปุ๋ยหมักดอสู่อาร์ทอเซกว่าเชสก็ซื้อตะบาเมอร์เลอร์หมูอูแก้ถอดเลิฟกับปูเนื้อแม่มาหนีเดพายอีเดอร์ผักกึบหรือผักกุ้งหมูเดอร์จิกาลอเจ้
3: อ
2: ัน
3: เมย์เนี่ยกะลิสต์ก่อนในกะแก้กะถอดถอดเซเนื้อแม่คู่หล่อซาก็กะก็กะอุกะต่อตาชูชูแก่เบอร์กันเนกะสู้กะซานเนกะลิสต์ก่อนเลอร์อักกะแก้กะถอดหนอตาช่วยมือลาเกแทนเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ขอตาทิยาและติเลิศกระจกโพพิลมมันโลตาก็ผูกก็ต่อมีเวดาเลิศพรมประชาสัมพันธ์กับดูโอทอตัดพิตำมาอากวดาเลิศโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกรมประชาสัมพันธ์ที่นาพวกนี้

0: Rock where the body is at the bottom, say me, oh, but after the state hall, a good job, a quite a look at of bad, you know, state hall, a good job, this color, I could get to get for little pill of hall as well. Let's not have law, let's not have to say, let's put it at the bottom, say, for Helen's a lot that let soon can have the little shim mine. Helen would be so, one in new, let's look at this time, me to not your need, she's a post secretary, could she be, Satisama Apune.ว่าจะเลิกตัดต้นโดดต้นโจรสาดที่ตอนนี้ชดตอนนี้เราตัดตัดบาดมือเสียการเลิกแก้สมบัติมาได้มีผู้ตัดมาจะแฮกกินหลอกตัดบาดมือเสียแล้วที่เลิกตัดโจ๊กโผล่เสียขาดแล้วบอกโอ้กาที่เดียวคนนี้บอกปัญญาจะนำตัดเถอะแต่การเลิกตัดบาดมือเสียโอ้ปากก็เลิกการออกแบบตัดเสียหอตัดก้มตัดก็จอดตัดเลิกแก้สมบัติผลิตที่เลิกก่อนเองแล้วก็เราจะเนาะมือนี้มือต่อวันที่หนึ่งแล้วที่วันที่สามมิถุนายนนี่ที่เกิดโทษแตกตาคุชิคุยตลอดแต่เดลสูนการค้าเข้าเชียงใหม่
1: ดอกแบบปากยอโพนเมบาสะสู้อ่อมืออ่อเลวิทยุกันลีลอก็จะแตะเวกีแมตตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่อ่อมมาออกจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276068เมตเมบา092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปวากะลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะจอตาละเก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

นาเดอโอมิโชเปดอปเปแวมูราพาติพือพีโรมอสเกาะปราโดกนาตาโพตะกว่าดอตาโพปรากึลือปรากึญอกอกันเนาะตาเชื่อต่อมือวอคอควินารีและติเลอร์อนาริตชีแฮตุกกอลซาเพเลตลอดตัดและวิทยุกึลือหลอก่อจะเตะเวกีแมสวทเชียงใหม่ AM ตึกโทรีกระดานยุ้ยชิคือกิโลเฮิรตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นอตุกกอลซาเดยาดีเจเสมอจอสปิเสมอเฉลิมสริวงชัยแฮตุกกอดับเบิลแวร์ซีโซโดเกอร์เปลกนาตาสมือซ้ำมือตาสวิซาเชอร์ดอลเลอร์ลอดเล่หลอดซาเดตากึ่งเจาะเลออาเก็บลึกแก็บโคและติเลอร์ปราโดกนาตาพอกอกกะเนเมเฮกิเฮบาลอซาดอบราเซกวาดอบราดิโซเลเฟซบุ๊กกับปูเมเกติ๊กต็อกกับปูเมเกเกโดกนาตาสวิเกเกเนาะตัวดูตัวจุลอซากดไลค์กดแชร์เนาะเมเมเลอตาการเล่นย้อนหนึ่งกดโทรศัพท์ตัวดูตัวโจแฮคอนเลยไปตามมาหล่อไปเบอร์โทรศัพท์โอเจ0532760007วะเจเซคินยุ้ยคือวะวันยุ้ยเนอตัวดูตัวจุลอซาดยาเซแต่สักวีแล้วจะแปลคือดับเบิลแวร์อาโตโคมุคอร์ดเพลนเมเวดาเลสระตือโพอาตาอามีเลอร์เตเวดาตะเลซึซือซึซือตาเอจันนี่กะเนาะซึซือตาเปิดดอเมเมเลอร์จดเตะอากัวในเตเวดาคิดถึงแฟนเนาะเกตัสวีเลอร์สระตือโพเตทอเวดาพาสิและคิลเลอร์เลอรี่เนาะขนาดเดซึซิสิโนกิโดมาเลกิดอลเลตาก็จอดอบาคาคือเลอแค่ไหนเวกิแมเนดิสอลเลเฮตาเชกตอเลปากุปัญญาเลโอเลเวกิแมไม่บาซาแลมาบุมาบาตาเลปากอยดาอาเกตาลุตาลาเลคิเลเปลือคาเจดูสวอตาลอตาเลเลวัดเจดีหลวงเนาะวัดเจดีหลวงเดมิวดาอาเฮตาเชกตอเลปาเลผัดรอพอปากอยดาใส่ขันดอกเนาะไม่มีจอดแต่กว่ากอยดาใส่ขันดอกเนาะดิซอลเลกมาบุมาบาดาเวพัดโดเวกิแมอคุดลึกปะกอเลตัดพับพอสุกาเตเดโอเพเลตลอดตัดเลวัดเจดีหลวงนี่เหรออาโอเดอร์จิตหูเลปะกอยดาบาคาคือเลคุลเวอาฮิทูเนาะตัดดิยอพาแกอาซูอาโปเนาะโอเวดาเพเลตลอดตัดเลวัดเจดีหลวงเนาะดิแนวโคเนตาเชื้อต่ออุดิเนาะเล่นตะการเล่นเมบาซากเลมมาบูตาแลกวาดอตาเลคิตาเลเปลือดิซอเลเวกิแมบาคาคือเลเวกิแมอาเรียดโลเนาะอากิเซโลอากิเกทอนเลคุณเลเวียนตาเนี่ยปักเวลอบาคาคือเลตากิตัดล้วนตาอุดะอามีอาจะเนาะเราชอบเอาไว้เลเกตลอดตัดเลเลอการดิจอพักเกวดาโดกเตอร์ต่อเนาะและผ่านลอเซดีติเลแล้วมาบูสก็ตาใส่ขันดอกแต่คันเซเวดาถือเลือกก่อนแล้วอ่ะเนาะเลือกก่อนมันถูกอ่ะแต่เชื่อต่อวันนี้เนาะเฮบบาร์คือดอปเปอร์แวร์มือกับพัตตีพือพีก็กะเนาะตะเกาเลเวกิแมดาแลเซยาดตะมดแลจะซาเจบาชาเดอร์แลตะคลิตดาดิจิบะมหาชาคอตนี้แลเวตนี้เดอโอคอตาเลวิทยุปูซอนิดเลยเหรอตะเนฮัดทอฮัลลอนเนาะปูบะเนาะปูปากึลือปากึยอแฮซัวเมื่อเตามูเลเวกิแมเนรัตละเดเมเลมาบุมาบาดาเดนอลเลียตอรุบาจิบะเมบาดากาติสิญญาเวดาบาควาตินนีโอทอร์บลอนอบาคาคือเลแต่มาบุมาบาดิโซเลอาเกตันลุตันลาลึกคิลเลปเลือดคาเจเนาะการเลมาบุดานเดกนิทีบาตลอดลีเลปเลือดลินเนปรากฏดาตาสูมือซ้ำมือเดก็ทอร์เลนึกว่าเนาะอีกาเดเตกดับเบิ้ลแลกดอลเลตาสุมือซ้ำมือตาสวิสัชเชรโจดสระตือโพอัตาตะเปลือดอเตเวดาเลเอคอสูน้องนาเนาะแอบรักน้องนาโคโคดอเลเวจอมแมโพอัตาเตเวดาเนดอโอเลียเนาะกันนาสกอดอกกว่าเนาะ

กระตือลิ้นเนาะตาสวีเลเวจอมแมปโพอาตาวันเริ่มมาติ๊กตอกมีเลสอนเตวดาตมุกนาสตาสวีเลสหกอเนาะฉันก็ชวนี่วันเริ่มมีเลโบอุลโลเมลันน้อยแต่ปานี่เนาะโบระกามีกันนาก็วิทยุแฮกว่าก็เวจีตักว่าเวดาบาตอร์บาบาเนาะบาชาเดกว่าเกตักว่าเกเกดาตโจจะก็แปลกนะตาสวีเลนบาสักนานี่หรอเนาะสหกอเวจอชิสุวิชานอาตาสวีเนาะเดบาชาและชลเลิศตาคือจอดนึกว่าเลือดตาคือจอบาคักเลือดตาบัดที่บัดโดอุดถอเวดาดิโซเลวีบอกรคาคอเลอร์เจเตมหมหาชาคอนเนาะเลมิอูเนาะเลมิอูบากรรถไฟเนาะพักย้อนกว่าบากรเลมิอูอันแรบเลือบาเลอร์มอตอกาเมเกมอตอตูเมเกเพลเวบอกรตอนนี้เนาะเลบเลือบาเวดาลอซากอดูมาปราซิโจเวดาโคกะบัดที่บัดโดเวดาอาราเซเชียบเลเนาะตาเลมิอูจะแกให้ทาเนาะทาทับพัดดูพัดทอติดหลอดติดหลอดนี่เนี่ยเหลือบาตาดูติเมตาเกย์บาอะขอที่ขอรวนตามาซาดิเลได้จะเลยอีกคาเดปะเกอคึกว่าเกย์ดิโซเลอร์อักเรียดโลเนาะบาชาปะมากกว่าเลอร์ปะกอวดาปะตรวจสารเสพติดเนาะดิโซเลอร์ปะมากกว่าเลอร์ปะนอเลยอร์กันเนเลยอร์เลวิสาจูเลมิอูเนาะรถไฟฟ้ารถแล้วก็เลิกปากก็เลิกรถไฟเนาะอันน้อมมอตอการเลิกรถไฟเดียวกันเนี่ยเทวดาอัศวีทีเนี่ยเลิกประมาทกว่าและฉี่เนี่ยเทวดาอัตัดรถเลดอลเลิกตามุตัดเจดอเจเนาะเทวดาปนเปื้อนสารเสพติดเนาะดินยาโคเนี่ยบาคือเดียกขอที่ขอรถติดลื่นแล้วมีติดลื่นแล้วจากบาคาดิเลติจันเลยเนาะบาชาเลิกการเลิกข้อกว่าเชื่อบาคาคือเลิกตาพิตามาเลิกรถไฟเสด็จผ่านเดอเฮเมอร์เลิฟการนอมหมดประดอดเลมิอุดการในโอเกตต่อแต่พิตามาลีเนาะมีเวลาเลิกประกอบเลยอัศวีทีเนตรถเล่หลอดเสดตามูตาจเวเนาะอักโกยดาตรวจพบสารเสพติดเนาะดินาโคเนหัวข้อในตอนในประเลิกแก้คนน่ะบักก็คือกว่าแชร์ประเลิกคือข้อดอลลดดอลลินดอมอตติมอตกาฮาเซปะกุปัญญาตาเซเลเซเกตาบารุบาซื้อมันยาปานเนเซโลกเลเซราเกตันตาคือบาดอกกว่าเราเจริญอัชชีเนาะมักว่าเราเจอกว่าเลชีเนาะตามุตาเจ็ดรถเล็กคือไม่รถเล็กคือเดอตเมเลอร์ได้เห็นเมเลอร์แลพี่ตามาตาได้เห็นเมเลอร์ดอลลดดอลลินบะเนาะมาซาเลเนจะมีวดาตาบัดที่บาดโดอทอร์บลอยไงเนเกตันเลยรอสหกุหกอมุนหรอเดือบการเลือกเจ้าหน้าที่บักคือเลือกข้อกว่าเลือดเล่มึดเล่มโบดิสอลเลือกข้อเตจูเน็ตเลยคือการเลือกดอนเลมิอูหนอดิสอลเลอร์ปากอยดาอปิติเล่มึดเล่มโบมิเกเจ้าหน้าที่เสร็จผ่านเองประตูพิตรขึ้นมาเฉยหนออคอนที่คอนโรมาซาดิเลจัลเล่เลมิอูเฮเรโตก็ต่อมาหนอเดือบเราชอดาเวเลอร์ตึกกัตติตกติแลเริ่มเลมิอวดแลบ่าเนาะแต่เชื่อต่อแพเลอร์ตาบัดที่บัดดวกคานี่กว่าแลอุก็ต่อเล่มมือโคในโอเดมอตอตึมมอตอก้านตาโอวดับแพเลอร์เลมิอวดเล่มมือโคในเหมาะบาชาเลือกปุ๊กในทอบทอโบเน่ในไม่กว่าเชเกเกเต้หล่อซ้ำสุกว่าเต้หล่อซาลอติลอเชฟกาแฮดดอนเลยอนตาเลมิอวดแฮตตูเลตอลิหล่อเพื่อนาทีกับแฮตตูหล่ออันนี้เนี่ยปักกับปิติแกละเนาะแต่ตุบลอนยาได้ปิติว่าปันแล้วก็ต่อพี่เนปว่าประกอบรันเลยล่ะก็คนในบลอนเนี่ยเบลบาเลอร์มอตอกาพัดโดดิสอลเลอร์กอยดารถทัวร์เนี่ยเนาะซิโจยอคอกะบัตที่บัตโดดอควันดอมมอตอเตือนแต่แล้วต่อพี่เนปร่ำอ่ะบัตเลอร์เมอุกอคันเนี่ยบัตที่บัตโดระแค่เล็กแค่ช่วยเดินลอซ่าก็ดูมาเด้อปากกบักเลกิดออักิเลสวมเมญปาดอเกตัดดีตัดโดตัมมัลโลพัดโดดคาเลสวมเมญปาในกมาดิเลติจาเลเกปูเพลตาบัดที่บัดโดดิซออีเนาะเลกว่ากิดอเลตะกจอเลเวกิแมดออีบลาเวกิแมคามีเวดาเลกสีสระอากอเวดาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนาะแต่อัตเตปลอบดอคือปาเลเกดอโทรศัพท์ชูเตเวดาดิเนมากาเกซอนนีเกซอนนาเตมิตเกบาอันนี้เนี่ยตบันเนี่ยตัวเทวดาเนื้อเกือบอันเนื้อแกเนี่ยปรากฏแล้วมีมันจะเพลมีบัดเนี่ยกันแล้วบัดที่บัดโดเรเลอร์นึกขนหนุเตอร์มีเนี่ยเทวดาเครียดเนาะเครียดอะคอมโยเลอร์แต่ชั่วโมงอา
ตาชั่วโมงแต่ละตั้งมือแต่ปานในร้านเนาะแต่ละมือแต่ปานในเนาะเดบัตรกับบัตรเลยปรากฏว่าตัวบัตรเนี่ยตัวเสียงเนาะเสียงดิสโซเลอร์ปรากฏว่าความดันโลหิตสูงเนาะปัสสีปฏิชอซารัตเลอร์เนาะเดลชอดเวเลอร์แต่เชื้อต่อแค่ไหนเนี่ยปรากฏว่าเนาะอากาศเตวดาเนาะอสิญญาเวจิโอคือสิสระนี่ปรากฏว่าเนาะอากาศเกิดโทรศัพท์บัตรกับมิตรคิดตื่นเลยนะชอเนาะดินเอาคนนี่ให้เต้นปลอบปลอบคือปื้อพ่อแม่พ่อคือบัตรปลอบซาเลอร์คนนุขบเลกฮากูฮากอตัดชุดตัดชาเลโรคหัวใจเนาะบาดเสจตัดชาเลปรากฏดันหลอดเลือดเนาะปัสสีปัตทีปานในบาดเสจไอ้ให้เปลือกบาดค้าคือเรื่องหนึ่งแกโทรศัพท์ร้านนักกิจชอบวินมีแต่แพร่มีบาดโนวิลซาแต่แพร่วีบาดเนาะดีเนี่ยคนนี่เด้อกว่าช่วยเราเตามูเก๋ก็กะเฮเต้คือปืนพ่อแม่พอดีสอนเลิกกับแกตาก็จอดเลือดเตะเป็นหลอดเป็นดอกคือหลอดซะเนาะแล้วก็ดอกตัดสวิลซาฮากูรอดีสอนเลิกดอกปืนแหวกเคกันหนาเนี่ยหรอซาฮากูเวสระชีสุวิชานอัตตาสวิเนาะ

กตเตอร์ลีเนาะตาสวีเลซะฮากอชเตเลอร์โดสอนอากอเจเนาะมุขอเตวดาซากะชเตเลอร์ปัมมือนอนมีเลโบโอตลอดเลอเมลาน้อยเดปานิกาเนาะเดตับลือดับเวกอกาเลอแฮเฮกิเฮบาลอซาแฮตุกกอลอซาแพเลตลอดตัดและเรดิโอไทยแลนด์เชียงใหม่แต่ตอนใหญ่เนาะแต่เชื่อต่ออุดิตับบาลเลตชิสเซนาทีเปิดกบาลอพาลอซาลอจะก็แทกกับต่อผ่าเลือดหรือเลือดทาดอเนาะจิบหรือจิบโหดดับแหวกก็ปูก็ต่อเลือดเฟซบุ๊กกับปูเนี่ยแฮตโตโดตัวจบกับอากาเจเนาะพ่อรุกขชาติเมเกเลือดวัดเมเกเลือดพัตตีพรไพรป่าเมเกกิติชัยเมเกดีโอเคเมเกชัยยาเมเกทิวาเมเกตับลือเนาะเฟซบุ๊กกับปูไม่มีเลือดติ๊กต็อกกับปูเนี่ยตับลือละกาแฮตโตโดตัวจบกาเจเคยดูกันหน้าตาสวีเลนุ่มไทเกอร์เดอแต่เชื่อก็ต่อแต่ใครอัดตื่นเลิศเพิ่งก็คือกันยากเลยทาลิเนาะทาลิคีทาลิเปลือเนาะดิซอลเลอร์ปากอดาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมเนาะดินาโคเน่แต่สวีเลดิซอลเนี่ยเคยดูกันหน้าเศรษฐผ่านในเดอบักคอเกดอเลิศแค่มาฮาร์ดแค่มาฮาร์ปูพอมอลาเกอร์แฮตโตโกดอปูเวเนาะไม่มีเลยยาเดอแค่มาฮาร์คอเกอร์อุบิโอซาดอประชาชนก็แทกกับต่อผ้าเลือดหรือโพธิ์ทาเลคิทาเลเปลือดิสโซเลอร์พัตติสุวาป่าอะอือลืมมาทาเนาะพัตติสุวาป่าแกปากูปัญญาเลอร์บ้านแม่จุมเนาะแม่จุคีนะก็เนาะแม่จุคีเทวดาทาใครปากก็เลยทาดอทอเนาะกับพดิโพซาโดทอซอนแต่ขนาดโลทาเสนะฮะคือขนาดทาแล้วก็คือเนี่ยตัวอู่ย่อๆบ่าตลอดตัดเล่นี่อะอือลืมเจตเลอูลาเตตอยลอดิซอลเลเฮตโตกอลซาก็มีเชกอฮาลิเนปึกคือกันยาเกดอลเลอเล่นหรือเลทาทาเลคีทาเลเปลือจากคอเลคนนาเตเวดาวัฒนธรรมประเพณีอาเกตาเลอาลุโดลิเนปัสซับกาคอกันนาเวดาปัวอ๋อปะปัวเนาะปัสซับกาเนี่ยปัสซับกาเนี่ยเราชอบจ่อเตดาไม่เมซาเวเรซักกันนาตาซักเวียนตาดิกันนาเตตเลซาบากันนามุดเทท้าลอเนาะอามาซาเลเนจ่าปะพสซาดอมูดอปัดโดทอซามูดอเตเวดาสักขนาดทัศนาร์เปิดไว้นอกขนาดขนาดเลสซาเทตัสวีลาดินาโคเน่เป็นนอพาตาเชื้อต่อดิซอแพ้เลือดเกลือบาดนี่หรอนอตาเชื้อต่อเป็นไม่เปลทาร์ดได้ประเทศเตระนอมีเลือดบาดทาร์กสอกเซเวดาหรือบาชาตาเชื้อต่อเลือดไม่เปลทาร์ตาสวีเดอร์ไปเฮเตตากึจอันตาตาพิตามาเลือดปัดดูบับกาตาพิตามานตาชอบต่อเล่นหลอดซาเดตัสวีเกวีอันมือดมโยเจนออันมือดมโยเจดินาโคเน่รอคอร์ดนิยายจะเกิดเตตาเปื่อยหรอโอชูอัตเล่เบมือซาพีก็กะเนาะตัวก่อนเราดอซันเล็กแค่มาฮะตาบลื้อ

0: บายกับประชาชนว่าเรื่องรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลเดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยชูมาตรฐาน4ไม้สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคผลักดันรายได้ส่งออกทะลุ 150,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยชูมาตรฐาน4ไม้สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคผลักดันรายได้ส่งออกทะลุ 150,000 ล้านบาท
11: ร้อยเอกหญิงพัฒนรัตน์ทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศพร้อมรักษาความเป็นผู้นำตลาดทุเรียนโลกกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มข้นภายใต้นโยบาย4ไม้ได้แก่ไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรและภาคเอกชนเร่งตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางนอกจากนี้รัฐบาลยังอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการส่งออกตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความรวดเร็วในการกระจายสินค้ารองรับปริมาณผลผลิตในฤดูกาลนี้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งเป้าผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยปี2569ให้มีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทโดยเชื่อมั่นว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนพร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ทุเรียนไทยคุณภาพในเวทีโลกต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: BOI อนุมัติขยายการลงทุน3บริษัทผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มทุนและการจ้างงานรองรับอุตสาหกรรม AI และ Data Center
12: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการได้อนุมัติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนขยายระยะที่2ให้แก่3บริษัทผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือ PCB ชั้นนำระดับโลกจากจีนและไต้หวันได้แก่บริษัทคอมเพกเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดบริษัท Multi Fine Line Electronic Thailand จำกัดและบริษัท Go Circuit Electronic Thailand จำกัดด้วยเม็ดเงินลงทุนเพิ่มกว่า 22,000 ล้านบาทพร้อมจ้างงานบุคลากรไทยเพิ่มอีกกว่า 5,000 คนหลังจากที่ทั้ง3รายได้ลงทุนเฟสแรกไปแล้วกว่า 35,000 ล้านบาทในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาโดยการขยายฐานการผลิตขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วในครั้งนี้มุ่งเน้นการผลิต PCB ชนิดพิเศษที่รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตเช่น AI Serverที่ใช้ใน Data Center ระบบสื่อสารความเร็วสูงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะซ ึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อนโยบายและระบบนิเวศอุตสาหกรรมของไทยส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิต PCB อันดับ1ของอาเซียนและอันดับ5ของโลกปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองออกประกาศเตือนให้ระวังอันตรายจากกิ่งไม้หรือต้นไม้หักโค่นในช่วงฝนตกหนักและคลื่นลมแรง
13: นางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึงวันนี้อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากฝนและคลื่นลมดังกล่าวซึ่งอาจเกิดอันตรายจากกิ่งไม้หรือต้นไม้หักโค่นในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาเส้นทางท่องเที่ยวและพื้นที่ใกล้ชายฝั่งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวจึงขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและท่องเที่ยวภายในพื้นที่หลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่บริเวณที่มีลมแรงและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดกิ่งไม้และต้นไม้หักโค่นทั้งนี้ขอให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดให้นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบสภาพอากาศหรือติดต่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076-679-136และเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอโบดาจ้า
2: โอเมชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ต

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและ

0: ทุกคนเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
1: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
0: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
1: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
0: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
1: โอเคร
2: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เจ็บป่วยต้องหาหมอแต่ไม่รู้ว่ามีสิทธิ์รักษาพยาบาลอะไรใช้ได้ที่ไหนวันนี้ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด้วยตัวเองง่ายๆเพียงแค่เตรียมเลขบัตรประชาชน13หลักแอดไลน์ official ของสปสช.ค้นหา @nhso กดเพิ่มเพื่อนจากนั้นมองหาสัญลักษณ์รูปบัตรประชาชนกดเมนูตรวจสอบสิทธิแล้วทำตามขั้นตอนหรือโทรสายด่วนสปสช.1330กด2ตรวจสอบสิทธิตลอด24ชั่วโมงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทย
4: จงฮู้ค่ะหือกวนโมกวนไฟอันเผาอยู่ตีกลางปางนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเป็นฝุ่น PM 2.5 สีขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่ลิเฮาค่าขึ้นในค่าออลองลดย่อมปัญหาจังไหนในอ่ำหยาบค่ะเงื่องแวอ่ำเผายุกยักมือไม่ต้นเยอะต้นเข่ากลับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากองไว้จ้อมกันเซเฮ็ดเป็นฝุ่นสภาวะอ่ำนั้นแจกแพยุกยักเฮมันป๊อดถูกเมียนอีกป้าดังห่มมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเถินเฮาขาดถูกดีเลยผูกต้นไม้นำน้ำเพิ่มปันปืนตีสีเขียวเฮ็ดเฮาจันล้มเสียนสายตาเฮากูก็เลยตั้งมุงมองเฮาลีเซ

ย้อนผิดหมอกพี่น้องเฮาเขามาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันแกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเถินหมอกกวนก้องกวนมูและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสังว่าโชพันไฟใหม่กับสืบกว่าตึงลาดไลตีอองตีแกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเถินและหมอกกวนเจดอนเก้งใหม่หมายโฟน0531128 ในค่ะอเจดอนเก้งใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีเฮกังแกลิดปัญหาหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 นื้อปืนตีตีเหลืออันอ่ำไล่คว้างเฮาเผาผ่านมาที่แอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากำเหลวในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าๆอ่ำว่าได้เปลี่ยนตีกลางปางอ่องตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ไม่ไม่ดอกกูอันในค่ะแต่เอาวันที่1เลือน1อิงกฤษ2เหงปลาย26ต่อถึงวันที่31เหลือน5 2เหงปลาย26ในผู้เหลือเผอเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวต่ำตั้งผิดสำหนังปักเปิงหมายมีกำเหลวในนั้นค่ะรวยตั้งมุมมองไฮลีเซห้องการฐานฐานหน้ากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ้มเหลวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันรักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮ็ดเฮาจั่นล้มถวยเจออันลีต้องฟ้าเสียนเสออัมมีหมอกกวนกองกวนโม

พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกลในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

0: ันเป็นแห้งเข้าแป้งกันเป็นใหญ่
1: เข้าหนังกันหักกันแค่สั่งมันเข้าอยาก
0: เข้าหลุดจอยกันแก้มือมันอยากเข้าหลุดจอยกันหักมือมันนัก
1: หลูหมอหักกันมือไปตายหลูหมอเสร้ายมือไปซุ้ม

ปอสงตั้งเซงค่ะผมจุ้มพับตอนเข้าสู่เนื้อตอนการห้องปล่อยเซงสวทเก้งใหม่ AM 1476เกลเฮิร์สพบทั่วจอมกันกูวันๆค่ะพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อและกลางค่ำ1วัน2ข่าวจอมกันกลางเนื้อ10โมงถึง11โมงกลางค่ำก็10โมงถึง11โมงจังไหนค่ะอ๋อชมอยู่ที่เลอตั้งไหลอุโอตรงตักจอมกันไหลผมจุ้มพับตอนกูก็เข้ามาถอมในตอนการเมื่อสงข่าวคาดีในนั่นค่ะตอนแต่ในวันเมื่อในเฮาคาทบกันเป็นวันจันทร์ที่18เลือนธันวาคมสองเฮงไปเศร้าหกปีพุทธะสองเฮงห้าปากไปหกสิบเก้าปีใต้สองเฮงหนึ่งปากไปเศร้าปีก็จ่าหนึ่งเฮงสามปากไป87คู่ถึงมาเหลือนเจ็ดเหมือสองคำในวันเหมือนในครบทบจำกันที่ในหลายลองหลายอันค่ะที่เอามาต่อแต่แค่นี้ฝากตัวจู่ถึงพี่น้องเขาเขาอ่อนตั้งในที่อ่อนเอาเขาเงาฟิงฟาราสิฝากตอนจะถึงพี่น้องเขาเขาอันจะเจอมาถ่อมจอมกันดีในนั่นค่ะอ่อนตั้งในก็ได้เป็นเกี่ยวกับเลยลองว่าในโจกาวันที่18ต่อถึงวันที่23เดือนธันวาคมในจึงเตมีฝนตกลงมาหูปากมัน60ถึง80นึกปืนตีเตมีฝนตกน้ำยกก็เตมีฝนตกให้ยังนำเสเปิลในวันที่18ถึง22ในค่ะลมพัดลมเย็นลมเป่าเตมีอยู่หมอก10ถึง20กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงลมกระลมเย็นกลางในเดมี22ถึง27องศาเซลเซียสค่ะโดยวันเดมี30ถึง37องศาเซลเซียสในนั่นค่ะออพี่น้องเฮาเขากำนันหลายๆตีหลายๆตั้งก็รู้เลยฟังกันไว้ยันบ่ว่ามันเข้ามาในข่าวฝนเหย่าเข้ามาในข่าวฝนอย่างเป็นตั้งการจะเมื่อวันที่15มาแน่ในค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะก็ถ้าจะเอินอยู่จอมดำปางลายเดี๋ยวจะในก็หลุดเลยฟังไว้ในกะฮื้อเล็กอย่าไปออกว่าในกลางปางลายไอ้ลุงกูจังมีน้ำปางลายน้ำหวนใหญ่สูงขึ้นมา 2-3 เมตรในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะโยก็จะเจออันเป็นเจ้าให้เจ้าส่วนเจ้าหน้าดีกว่าให้กว่าส่วนในก็หลุดเลยฟังไว้ในค่ะคู่ของเครื่องใจเอากู้ว่าซื้อพายางมาจองว่ากว่าจอมในนั่นค่ะน้องโยก็รู้ลำตึกถึงตัวซัดเท่าค่ะนั่นคือพอดีรถเพอําเนี้ยผ้าผาอําเนี้ยฝนลุ่มให้ไทยเขาอยู่ดีกินบ้านเตรียมเจ้าหนังในค่ะโยก็ตัวซัดอีสังก็อย่าเพราะว่ามันตายกว่าเลยอําหู้ลองตั้งมันนั่นในจึงค่ะคือพี่น้องเขานั่นมึงไว้อย่าไปกินในนั่นค่ะกูจังเป็นเพต่อเขาค่ะกูมันเป็นตายเลยลองตั้งกะล่าห้าตายเลยลองตั้งที่กินย่ายามือห้าเป็นอีหังห้าจมซึ่งหนังในค่ะเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ปันบ่แม่พี่น้องเขาเขาจอมมาเข้าเต้านั่มเจ้าให้เจ้าสนเจ้าหน้าเขาเขานั่นไหนก็ให้ผูกให้มันลีในข้าวฝนในอีสมันดีมังอันดีกามังอันก็ดีถูกกะขันก็ดีโป้จมซึ่งไหนก็เขาขาดเลยหางเฮียนไว้ให้ดูตั้นหนังหือมาเฮียบว่าผลร่วมๆเตรียมมาทมอื่นน้องเสือในองค์ที่เขาใครอยู่นั่นในนั่นค่ะเจ้าในลำลองหรือเสือเปิ้ลในค่ะเนาะฝากฟังไว้ปันปอมเมพี่น้องเขาจอมเกี่ยวกับลองเขาเงาฟิงฟาราสีเจ้าหนังในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะมาด้วยเทียงอันนึงในนั่นค่ะอปอมเมปีน้องน้องเขาเขาค่ะเข้ามาด้วยในนั่นค่ะเกี่ยวกับลอยลองเตเลหันว่าในวัน2วันปนมาในนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องเฮาเขาในวัน2วันปนมาในนี่ค่ะเนาะก็เตมีลองเพกึ่งกลางใหญ่หลงตั้งเบิ่งกรุงเทพเฮาเขาเนี่ยนั่นค่ะที่อโศกเส้นตั้งอันที่มีรถไผเส้นตั้งรถไผตั้งรถเลี้ยนนั่นค่ะเนาะลัดมารําเส้นตั้งหลงสิก็ไม่รถกาซําไว้ลงตั้งไว้เหมาม้างให้ว่ามันปนอะไรอยู่ในสิก็คือไว้ในกึ่งกลางให้เฮ็ดให้รถบัสรถเมล์นั่นนี่ค่ะรถไผนั่นมาซอยกว่านั่นค่ะเนาะเยอะก็มีคนดูเจ็บหมัดเจ็บเป็น30ปลายก้นรูดตายกว่า8ก่อในนั่นค่ะเมื่อวันที่16เดือนธันวาคมหมอกไว้วัน3โมงปลาย40มะเน็ดนั่นตีเวงกรุงเทพเมืองไทยในเป็นเพชรกึ่งกลางลงค่ะรถไฟผ่าใส่กาบัสเป็นไฟลูกใหม่และมีก้นรูดเสียงอสักสายใจกว่า8ก่อในนั่นค่ะหมัดเจ็บกว่า30ปลายในนั่นค่ะออกก้นอยู่หิ้มจำลัดที่ผู้สื่อข่าวเขาว่าลองตั้งในมันเป็นกว่าที่เส้นตั้งคอยเซียนตั้งเพอโศกและเพชรบุรีเนี่ยค่ะพี่น้องเขาเตอเซียนตั้งหลงพระลำเก่านั่นจำกันตั้งตาโหลดไฟแมกกาสันในคานอมักกาสันนั่นเป็นพ้องมือโหลดตีเที่ยงหนาแลอ่ำจังกว่าเซตึกคำไว้อยู่จำเซียนตั้งตาโหลดเลี้ยนนั่นมังก้ามังลำก็เลยป่นเปลี่ยนเซนเฮฮามเซกึดไว้มันเลยว่าไว้ลองเมาหมังนั่นค่ะนะเนาะเมื่อยามนั่นก็โหลดไฟต่างกุ่นก็หอมาตั้งไว้มันก็มีไว้เสเมื่อถึงที่นั่นก็อ่ำจังเฮ็ดถือกึดกึ่งกลางกึดไหลผาเสยกับบัสนั้นแห้งๆกาลำนั้นก็วูออกกว่าเสหลักออกกว่าป้าและรถเครื่องหลายๆลำอันมีไว้อยู่หิมหอมเจนนั่นค่ะออกย่ำเหลียวการลองเป็นก็
ไว้นั่นมากก็เป็นไฟลุกกว่าโกเนกาก็อําจังออกมังก็ก็ซ้ําสินตุกมาจังไหนค่ะอ๋อเจ้าหน้าที่ภัยเขหมดภัยเขาก็แน่กว่าเขไผเหจอยเทียมก้นอันมาเจ็บจังนั้นเอากว่าส่งตีห้องยาต่อถึงยามหกคําเลยฮู้ว่ามีคนลูกตายกว่า8ก้อมาเจ็บกว่า32ก้อเป็นผู้เหลือเพอพองไหนก็ตึกกดทัดเสมก็เตรียมไม่ซื้อเส้นซื้อเสียมเจ้าหน้าที่มังก็ก็ตึกเหย่าจั่นจอมไหลจุมคู่ MA ค่ะเนาะยังก็มีเก่งกัดเขียนลองภาษาความรักตั้งใจมีอยู่6ภาษาในนั้นค่ะอสักตึกเลขค่ะเนาะเป็นพ้องได้ดีกว่าอุปการเนี่ยค่ะว่าเลยเป็นเพคกึ่งกลางจังไหนก็อันเป็นปอเป็นแม่นี่ก็กูก็กูกวนอันฮบชุบเพนั่นนี่ก็ลีอีรู้เตอเจอยก็มองเจอเต้ๆในนั้นค่ะก็ยินเสียอะไรมองเจอจ้อมกวนอันหมัดเจ็บไหลกวนอันรู้หายตายกว่าเลยลองตั้งเพคกึ่งกลางอันไหนในนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ผายลวดใสก็ลาดว่ายินเสียไรมองใจจอมเพกึ่งกลางเจ้าในปุ่นตาก้นลูตายนั่นตั้งผายกันหับห้องเพกึ่งกลางเตะกำเทียมปันหนึ่งก็ไหลต่างเงินหนึ่งล้านห้าแสนบาทในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาแต่ผู้เลยหมัดเจ็บนั่นก็กายยอดยาก็เลยแปดหมื่นถึงห้าแสนบาทจอมห้องหลวงก็มีความสั่งให้ห้องยากูตีลุ่มลายยอดยาปันผู้หมัดเจ็บเฮลีที่สุดในนั่นค่ะนี่ก็เป็นเพกึ่งกลางกลางเมืองจึงไทยใหญ่หลวงเต้ๆในนั่นค่ะใกล้ๆหันขนมพี่น้องเขาเขาค่ะย้อนว่าเส้นตั้งอันเปิ้นให้หามไว้นั้นทํากับพื้นกว่าคัดแป๊ดซะนี่ก็มันก็เป็นรองตั้งหยับอันนึงเป็นเพียงครึ่งกลางมาจังไหนเนี่ยมีรองลูกซุ่มตั้งนําตั้งหลายนี่นั่นค่ะนี่ก็พี่น้องเขาดีกว่าตาไปตั้งแล้วรถกาตีแล้วนี่ก็รู้เลยฟังกันไว้ติๆว่าว่านี่นั่นค่ะเนาะพี่น้องเขากันนี่ก็ยินสิหลายมองเจอจ้อมติๆนี่นั่นค่ะมีเทียงอันนึงค่ะพี่น้องเฮาเขาก็ได้มีนี่นั่นค่ะพี่น้องเฮาเขากล้าต่างคนเขาเมืองยากเจ้าหน้าที่ปลิกไทยเขาตียอบกว่า16ก่อนี่ค่ะตีเจตวนอุทัยธานีเมืองไทยปอดกลางนั่นค่ะก้าต่างก้นลักเขาเมืองพิษประเปิงหมายมีฮอลแลนด์ปลายเจ้าปลายฮอลแลนด์ปลายเจ้าหน้าที่สีกว่าผ่าใส่ก้าปลิกตำรวจเขานั่นเทียงกำหนึ่งแหละย้าตียอบเลย16ก่อปลาดังก้นหอกามันไหนนั่นค่ะปลิกหารเงางุ้น CIB ก็ออกข่าวเมื่อวันที่16เหลือนชนหา2เหงปลาย26นั่นว่าย้อนมีสายรับส่งข่าวไว้ว่าติมีก้าต่างก้นหลักเขาเมืองมาเขามาในปืนตีในเสียเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายหลายๆฝ่ายปืนก็โฮมมือกันเสียตั้งลานกดทัดไปเหนือเส้นตั้งลงหมาย3010ค่ะอ๋อถึงมาย่ำกลางในบอก3โมงจังจะมีไฮลักส์นี่ค่ะนี่ค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะลำหนึ่งเสียโฮมาเนี่ยนั่นค่ะเอียวก็ตีนยอบเลยก้นหอกาเป็นก้นไทยอายุ32ปีภายหลังการนั้นซ้ำหลักหลอมต่างก้นมาเต็มปิกมีอยู่15ก้อตั้งยิงตั้งใจอายุหมก18ปีถึง30ปีมีไว้เขาเมืองค่ะมันก็ลาดว่าเขาเป็นก้นเมืองมานมันก็อําลาดไลว่าเป็นก้นเมืองเหลือจือเขาแต่ว่าใจแหลงใจหลูใจล่าใจวันเอผิวนางถวยนางมูเสียงอู่ไหนแหละอับจะเป็นไต้ไว้ในนั่นค่ะจือเขาลาดว่าไปตั้งมาในถึงเสเขามาตั้งเจดอนเก้งหายปอยกอติมีกามาหับก้นหอกาได้ลาดว่าตาปุ่นมั่นใจได้ก็กะหับเขาที่เว้งกำแพงเพชรเสตเลยส่งปันตีเว้งบ้านไร่เนี่ยค่ะอุทัยธานีรายกาจังหนึ่งก่อเลย1,000วัตต์กุ้ยเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่และตีนยอบเขาตั้ง16ก่อปาดังกา1ล้ำฝนแทง2ลูกเสก็ไว้ที่ห้องบริหารในนั่นค่ะออยเย่ก็ตีเอาตั้งพิษวาเลยเขาเมืองพิษปักเปิงหมายมีเสสืบล้ำจอมหาผู้เกี่ยวข้องเขาเที่ยงในนั่นค่ะนี่ก็ก้นหลักเขาเมืองก้นเฮ็ดพิษในก็มีอยู่เคยๆในนั่นค่ะกูตีกูตั้งเย้าในนั่นค่ะในก็รู้เลยฟังกันไว้เต้ๆว่าว่าในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาอย่าไปเฮามันพิษเฮียงหรือเสียในเที่ยงอย่าไปเฮ็ดลองตั้งอันอําลีในนั่นค่ะก็ย้อนฝากฟังไว้ปันบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขากูก็กูก้นเหย่าในนั่นค่ะอ๋อหรือเฮือหรือเสอถ่อมด้วยเพียงความหวานหูถูกใจกันอีกอ่อนนึงค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะเป็นเพียงความอันย้อนกันเข้ามาค่ะนะพี่น้องเฮาเขาค่ะ

0: 呢？
1: 看得了呀。
0: 还要弄比较。
1: 我得要转弯哈。
2: เสียงตั้งไพมั่นค่ะหนึ่งเพียงความนังเก่งคำห้องไว้ค่ะพี่น้องขอยยันกันเข้ามาหลายวันเนี่ยค่ะนะเอามาฝากตัวให้เรียนยินถ่อมซ่อมกันในวันมื้อในในนั่นค่ะเพราะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ในปีมูขานุ่นเดียอัดเสียงไว้เดิมเลยมาจัดสดที่ไหนจังไหนค่ะอ๋อแค่เราป้องเสือปันกันเสียก้ามเกิดกระถ่อมตัวดังไล่เฝ้าขาดังเฮิร์นสมไล่อยู่นะคะที่ตามไล่ดีสวทเก่งใหม่เอ็ม147กิโลเฮิร์ตซ์ในค่ะน้องเป็นมาเด็กขึ้นมากำเหลวเตรียมเจ็ดเจ้าคือมาปืนปล่อยเสียงบันพี่น้องเขาหลายภาษากำเหลวเจ็ดภาษากำเหลวในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะมาด้วยค่ะในวันที่13ถึงวันที่19ทางมือผูก1วันค่ะเนาะตั้งเจดอนเก้งใหม่เป็นกว่าใส่หมอกอินทคินเสาหลักเมืองตั้งเจดอนเก้งใหม่มีกูปีปีค่ะในก่อนเดี๋ยวมีก้นขึ้นควันน้ำเต้เมื่อว่าในอังอ่อนเมกว่าเสาล่องหมอกในค่ะมันมีดีกึดกล้าอีกค่ะพี่น้องทำเป็นไม่เฮี้ยงน้ำไม่ไม่มีคำว่าอุ่มกว่ารู้ก็มันไม่แห้งหนาให้ไหนคะกูเป็นล้มตั้งเป็นล้มเหลี่ยถ้ากูเป็นที่สูบจะไหนก็ไม่เลยกว่ากันนะคะก็การตั้งนี้กูสูบที่ต้องถือก็อะไรนั่นค่ะนะเพราะกูนำควันนำทำหนูเลยลุ่มลาดด้วยถึงป้ายอยู่หลีเข้าค้านั่นก่อนป้ายอยู่หลีตัวสกอร์ได้ลำลองอันเสือเปื่อนเอาในค่ะนะนี่ก็เรียกว่ากุนไตในน้ำเต้น้ำว้าพี่น้องไตในปวามีอีหังในเขากว่าติ๊กติ๊กพี่น้องเขาเคยหูก็อันกันกว่านั่นขนาดโนเดมี่แล้วเดมี่จำแทงอันไหนไหวเสนในทำเดมี่แทงไปขึ้นลอยสุดเทพแทงเลยค่ะนี่ก็เดมี่ขอถามนะถามมาที่ปีหมูขาวนวลว่าเป็นเฮ็ดหือลงคาลาเตเฮ็ดจังหือคาปนลงเยาเป็นจังหืออ่าอันไหนเดเลลาดว่าเดเลลาดปันปีปีน้องๆเขาลัดอีกหนึ่งว่ามันเป็นลองการลงไผ่เขากับดังออนไลน์ดังแฟลตฟอร์ม Google ฟอร์มเขานั้นมันถึงมีมามันก็ได้ลงกว่าจื้อเส้นไม้เพิ่มจังหือพอลงกว่าเขาก็แคปเจอร์มันก็ว่าแคปหน้าโจจังหือล่ะเออปีโมเขานวลกว่าพูดดีหลัดจังหือก็ถ่ายแค่พังไว้ว่าเขาลงเส้นสายไม้ไว้ยาวเฮ็ดไหนนั่นขนาดน้อยพี่น้องเขาค่ะมันก็ได้มีคนถามนำค่ะพี่น้องเขาข่าวก็ปมพูดดีหลัดกว่าซึ่งหือยาวนี่ค่ะบางลองบางอันมาในก็ข่าวก็ซ้ำอําไรเขาลงเส้นสายไม้ไว้นั่นขนาดเลยเป็นว่าเป็นจึงหน้าตามันถามว่าถามคาแทงเหี่ยวมันเป็นจึงนั้นเทียงให้ไหนนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็ย้อนฝากไว้ปันว่ามันก็ดีมีในค่ะเนาะพอดีกว่าตั้งจากกล้าตั้งกินตั้งแย้มกว่าขายตั้งกินในก็ลงผ่านออนไลน์ในค่ะสแกนผ่าน QR code ในนั้นค่ะอันดีคัดเนไว้อยู่ตั้งเฮือน2ค่ะนั่นในนั้นค่ะเนาะแต่เอาวันที่11ถึงวันที่25เหลือในปอเหี่ยวก็ปอลงเหี่ยวก็บนก็ติเอาลักฐานการลงเส้นสายไม้บนก็ให้ถ่ายไว้นาฟงมือถือเขาค่ะนั่นเยอะก็เอาไว้กับตู้อันที่เขาลงเส้นสายไม้ไว้นั่นนะคะกันเนบันเจ้าหน้าที่เขาตอนตัดที่ไก่ไล่หับไว้คว้างเอากับตีตังไว้น่ะตีให้แจ้งเลี้ยงน่ะเขาให้เด็กกับตังหงทานตีให้เด็กกับจักราตีหรือพองเจ้าไหนค่ะเนาะเยอะก็กว่าเยอะกับย้อนไล่มือพองเขาค่ะเด็กกว่าตังหงทานอันนั้นก็เด็กกว่าจักรานั่นนะคะอย่าในวันที่25ถึงวันที่29ตีละละจะตีหมูขาวนุ่นค่ะเนาะตีละละตีทำการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยตั้งกว่าร้อยสุเทพบนขาพี่น้องเขาข้าวยามเก่ามองกลางเนยดอดถึงสี่มองกึ่งวันอันเป็นเหตุการณ์ค่ะเยอะกว่าวันที่30ดีกว่านั่นในก็ตีลานตรวจที่หนึ่งห้วยแก้วข้าวยามเก่ามองดอดถึงหามองกลางหูคำในค่ะอ๋อว่าวัดติลงเส้นสายไม้กว่าฮับวัดติวอกอินกว่าในวันที่30ไรวันเดียวนั่นปุ้ยไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาก็ตั้งหมดตั้งเสียงนั่นพี่น้องเขาติไรเฮ็ดจำหนังฟิงเปิงตั้งอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ้ยเป็นเฮ็ดไว้นั่นให้เต็มโทนกูลองไหนนั่นค่ะเนาะพอถามตีปีหมวกเขานู่นได้ก็พี่น้องเขาคาก็ติไรลาโดยให้ก่อนลงเส้นสายไม้เจ้าหนังก็ว่าค่ะหมอค่ะจึงนั้นจึงในก็กับสืบกว่าต้องถามเขาย้ำเป็นเหตุการณ์ลงปองจึงไรตีหมายโฟน0532100244 0532100244ในนั่นค่ะเจมี่เจ้านาตีเปินอุบโอในนั่นค่ะจอมปอมเมปีปีน้องๆเขาเขาในนั่นค่ะออกพี่น้องเขาเขาค่ะในก็มังก็ก็อ่ำปองเจอก็ถามมาบอกว่าลงเหี่ยวในก็เอาหลักฐานเขาค้านั่นกว่าซีเอาไว้กับตัวให้กว่าเอาไว้ตอนตัดดีกว่าจากกะขายดังขายนั่นเนี่ยค่ะเนาะตีตั้งศูนย์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพนี่ค่ะปุยนี่ค่ะตั้งกว่าแล้วสุเทพนั่นติมีไว้จินนั่นนี่ค่ะอ๋อนี่ก็ฝากฟังไว้ปันป้อมแม่พี่น้องเขาแหละเอาข่าวเงาลีลีเจ้าในสั่งว่าใครเพิ่มเติมก็กลับสืบกว่าไล่ตีตั้งอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนี่นั่นค่ะพี่น้องเขาต ตี0532102444ไลในนั่นค่ะอ๋อในก็ฝากไว้ปันปอมพี่น้องครับตีและหางเฮียนซึ่งหือพองหลาดอนตาดีกว่านั่นในก็พี่น้องเขาจะเจอดีกว่าไปนั่นซ้ำหางเฮียนไปตู่ไปเจอไปอยู่หลีให้เต็มทวนเพราะมีตั้งเป็นมาเป็นตั้งเป็นเฮือง่ายว่าหอบคือเราตั้งเป็นกับตัวไว้ในก็อําตับลูกว่าในคณะพี่น้องเขาค่ะอําตับลูกว่าในคณะก็เฮาค่ะรู้เลยรักษาลุ่มลาดด้วยถึงไปอยู่หลีเฮาค้านั่นก่อนในค่ะอ๋อฝากไว้ปันพี่น้องเขาเจิ้งหนังไหนค่ะอ่ำไรยินเสียงปีค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องเขาจ้องยินค่ะเพราะก็อ่ำไรยินเสียงค่ะออกแล้วก็ขึ้นเข่าเหมือค่ะพี่น้องเขาจะเจออันตุ้ยไว้อยู่ดั้งปากไปหิมสองปากในจ้องไรยินเสียงปีโมคานุ่นหลาดอยู่ค่ะหือหลาดในปันก็นั่นอีกหนึ่งว่าอันอ่ำไรยินเสียงค่ะนั่นค่ะลูกลูกหักเมย์ในหลาดว่าอ่ำยินเสียงปีลีค่ะอ่ำยินเสียงหลีในขาดเดลเลราเที่ยงมอกกะหืมหูค่ะเนาะเที่ยงเขาขาก็สัมมีในกลางในค่ะนะคะก็ลาเที่ยงเย่าในค่ะนะอ่ำยินเสียงคาหลีพี่น้องเขาปึงอาโกปึงอิงหือพี่น้องเขาเขาเปิดตีฟงพี่น้องเขาเขานั่นหลังค่ะพี่น้องเขาเขาป้อมันเอเสียงมันติ่มป้อเลยยินหนึ่งยินจมค่ะเลยยินอ้อในค่ะยินจมยินดีนะค่ะยินจมค่ะยินจมกูก็ค่ะยินดียินลอยค่ะยินลอยชัดเจนดีค่ะที่แม่ห้องสอนยินชมค่ะเลยยินอยู่ค่ะยินชมค่ะค่าจะเลยไล่ผ่าน2ตั้ง3ตั้งภายดังเรดิโอ1ภายดังเฮือนสอม2ภายดัง TikTok ย้อนนั้นแหละค่ะได้อยู่กึ่งกลางที่ในบ่ค่ะได้มาอยู่จําให้ได้ก็พี่น้องคําหนูตุ้ยหางหนูตุ้ยคุณนังค่ะว่าตาค่ะว่าม้อยตาค่ะก็เอาเนาะเออจ่องเลยยินค่ะเชิงแจ้งแรงลีอยู่ค่ะอะไรยินน้อยยินลีอยู่ค่ะปีอยู่ลำปางค่ะยินลีนาค่ะปีโมอยู่เกี้ยงใหม่เซทอมอยู่ค่ะยินลีนาค่ะหมอกมองยินจมกูก็ค่ะที่ตรงตักกันเข้ามาปึงเฮาปีน้องเขาขึ้นแห้งฟงโทรศัพท์ปีน้องเขานั่นค่ะเนาะมันก็เตตื้อแคมลีออกเพราะว่ายินในค่ะกลมหูที่เฮ็ดจึงเหงือออกให้ขึ้นเข้าใหม่ค่ะปีน้องเขาออกให้ขึ้นเข้าใหม่ค่ะมันก็กำนำก็เดี๋ยวเลยว่าอะไรยินลีอยู่ในค่ะเนาะปีน้องเขาค่ะข้อความอันใดที่ข้าอ่านอําตั้นขึ้นย้อนน้อมใหญ่น้ำนะที่ข้าเด็กข้าจะอ่านเอาแน่ว่าคือกันพองละลายกลมหูเยาคาบ่มือพองหลัดข่าวในตาก็หลุดด้วยดีข่าวเนาะคำว่าเลยเอาคิ้วเข้าเอาออตาเลยล่วงหมอกก้นนำทวนโอ้วันนั้นค่ะยินชมค่ะให้กู้สดดังรีเพ่งเป้งกันเจมก็กว่าเจมก็กว่าเลยอํากว่าเนาะพี่น้องเขาค่ะเลยเอาคิ้วเข้าเออนั่นน่ะก้นนำเนี่ยนี่ค่ะเนาะก็เตียเลยว่าพี่น้องเฮาค่ะนี่ก็อยู่กูตีกูตั้งเลยนั่นค่ะเนาะยกเอาเหตุการณ์ตั้งลีกูสู่กันนะอ่ำยินเสียงปีหลีเสียงปีหลีอ๋ออันเนี้ยมีตีเลยเที่ยงค่ะยินดีอยู่ค่ะค่ะได้อ่านตีเลยเที่ยงมันเป็นหูอ่ำใจเป็นว่านั้นอ๋อมันบ่หลีอ๋อจะไม่ซุ่มค่ะยินดีแจ้งแรงเตะยาวขาไปถ่อมอยู่ตั้งเก่งใหม่ค่ะอ๋อย้อนน้อมอย่านำค่ะเพิ่มเสียงดีพี่น้องเขาเตื้อเข้มหลีค่ะเนาะอ๋อค่ะยินชมขอบใจอย่านำค่ะอ่ะลือเฮาลือใจกันก่อนเนาะกะทอบไว้เพียงความวันโหถูกเจอ1เพียงความก่อนจองขึ้นมาอุบโอจอมกันแห่งกำหนึ่งอย่ามองค่ะเพียงความอย่ามองนะอําใจอย่าไปมองค่ะอําใจค่ะน้องฮกห้องไว้ค่ะ

ค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะอย่ามองนี่นั่นค่ะบางปอกมาเลยมากกว่าใครมองนั่นเก่าเนาะบางก็ว่าอย่ามองนี่ค่ะบางก็มาใครมองนี่มองบ่มองนี่เฮ็ดให้อายุอาสาเขาค่ะยืนยาวหึงจังไหนพี่น้องเฮาเขาจังใจนั่นเดียวค่ะกอบนั่นแหละบางลองมาอ่านมาในการมองในเฮ็ดให้อายุอาสาเขาค่ะหึงเหมือนนั่นก็เป็นเฮามองปอมองแม่เฮาปอแม่เฮาไปมุงมองเฮาเนี่ยเปิ้นก็ได้อยู่ไปถ้าก็ไปด้วยวันอันดูเก่าล่างเก่านั่นกัดแขนลงเดี๋ยวนี้เป็นทางไปตัวจังไหนก็เฮ็ดให้อายุอาสาเขาหึงนานมาจังไหนค่ะคุยกะบางลองอย่าไปมองปอว่ามันเฮ็ดแล้วค่ะตื้อเจอเพราะว่ามันเฮ็ดให้เฮาค่ะสุกซักเจอมันอําลีเนื้อเฮาอย่าไปกะมุงมองมันต้องตั้งซะนั่นลืมมันแปดสิละนี่นั่นค่ะฝากถึงกันอ้าวตกลงหลีติมองหลีหํามองหลีลองหลีมองค่ะลองอันนําดีอย่าไปมองโอเคตกลงจังไหนค่ะเนาะเอาค่ะกําเนิดเฮาค่ะมาด้วยทางอันนึงเนี่ยค่ะมีลองตั้งแผ่นลิ้นไว้อํานั้นอิงสันหายแห้งเตะในวันที่18มื้อไหนข้าวยามไหลล่ะข้าวยามเก่ามองปลายหามนิดข้าวยามตังเมืองจึงไทยตั้งแห้งมันสันแห้งในมี 5.3 ในนิจูดในค่ะลึกศูนย์กลางมันอยู่ที่10กิโลเมตรในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะพี่น้องในก็ตีเลยว่าให้แห้งอันหนึ่งเหมือนกันในนั่นค่ะเนาะลองแผ่นลิ้นไว้ในค่ะพี่น้องเขาแผ่นลิ้นไว้ในก็ลิโกเนี่ยอันในนั่นค่ะเนาะอําหัวตีมันตีไผ่มันตีอยู่จำตีดังเมืองยางเขาเมืองมานเขาจำเจ้าหนังไหนค่ะอปอแม่ปีๆน้องๆเขาค่ะในก็ยังหมอกรัดถึงว่าสันใกล้ๆอิงสันแห้งเต้ๆในนั่นค่ะในก็ที่เป็นเจ้าไหนในค่ะเนาะมันอยู่ห่างอันห้อยเลื่อนสกายนะคะหมอก23กิโลเมตรเนี่ยนะคะให้ฮับผู้ไล่กล้วยไก่ย่ำพองเดี๋ยวเราก็ไปฮู้ลองดูซุ่มมามีจังหือพองในนั่นค่ะอ๋อเดี๋ยวมือข้าวยำก็มองไปหามันเด็ดนั่นค่ะเนาะดีผายดังปอดจันผักไตดังเมืองโฮมตุมเมียนมาเขาในนั่นค่ะออสันแห้งไว้ในนั่นค่ะเยี่ยวก่อข้าวยำก่อมองไปซิบแสบไม่ได้เป็นอัพเดชช็อกแทงอันหนึ่งในค่ะก็ตีเป็นผายดังเมืองมานั่นเหมือนกันในนั่นค่ะออพี่น้องเขาในวันเหมือนในซึ่งคือเกาหลีเขาในก็เอาข่าวเงาเกี่ยวกับเลยลองกองเฝ้าระวังแผ่นดินไว้ในนั่นค่ะเอาเว็บไซต์อันในเซเอามาฝากตอนทุกถึงพี่น้องเขาเนี่ยค่ะลองตั้งเจอในอําหูเลยว่าที่เกิดขึ้นมาเมื่อไรมันเป็นลองเพสภาวะมันเปลี่ยนโดยลองตั้งอําหูเนี่ยก็คือกับเฮาค่ะก็รู้เลยฮู้ไว้เดี๋ยวก็ห่างเฮียนไว้เนี่ยค่ะมือพองเป็นเพกึ่งกลางมาเจอในนี่นั่นค่ะเฮาค่ะที่เฮ็ดจังหือลีลาเฮาค่ะที่เฮ็ดจังหือลีในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็ที่เอาปุ้นฮู้ตั้งหันในมาฝากตอนจู่ถึงป่อแม่ปีๆน้องๆเขาให้ได้ยินถ่อมจ้ำกันเจ้าหนังในค่ะเดี๋ยวเลยฟังกันไว้นั่นขนาดเนาะซึ่งหือพองล่ะว่าเป็นเจ้าหนังมานั่นในค่ะเขาขาดถูกเลยห่างเฮียนไว้ในนั่นค่ะหับมือพองมีแผ่นลินไว้นั่นเดี๋ยวเฮ็ดซึ่งหือพองล่ะในนั่นค่ะเนาะเขาขาก็หลุดเลยก็อยู่ที่ที่เลยว่าเลยก็อยู่ที่อันที่มันมีแก่นแข็งนั่นขนาดเนาะตั้งสติลีลีอย่าไปตกใจในนั่นค่ะแล้วก็รู้รวมด้วยถึงป้ายตู่ป้ายเจอนะคะอย่าไปก่อยอยู่ไปเข้าๆออกเล่นกับดิชนชิ้นซานกันกว่าเซ็งนะคะย่อก็ให้ห่างพักตู่เฮือนพักตู่ฮู้เลี้ยงเฮาในอิดอ่อนนึงนะคะย่อก็อยู่ตีคงอันนี้มันแก่นแข็งในนั้นค่ะออกมาดีจั่นเฮือนตึกสูงๆในนั้นค่ะโกมันล่มกวนเตียงทับเฮาคาไลในนั้นค่ะนะเนาะย่อก็ไม่อย่าไปอยู่จำเสาไฟเนี่ยค่ะโคว่าเจ้าในตอนน้ำเจ้าในค่ะมันก็จังเป็นเพลไรอย่าไปจุดเต้นเนี่ยค่ะไฟเจ้าในเนี่ยค่ะมันติดจังให้ได้แก๊สมันโหยจังล้ำลูกไม้ไหลเนี่ยค่ะอพี่น้องเขามือพองแผ่นดินไว้นั่นเนี่ยค่ะนะกึดก้าวไว้เสียออกมานั่งตั้งคังตั้งนอกกานั่นเนี่ยค่ะต่อมันปอแผ่นดินไว้อันนั้นก็อิงสันนั้นมันคืดกว่าแปดจังไหนค่ะเนาะย่าก็อย่าไปกว่าใจรีบนะคะมือพ่องแผ่นดินไว้มันเป็นไฟหมอดค่ะอ๋อไฟหมอดแล้วรีบพอได้ขึ้นลงลงได้ติดค้ำไปอยู่ในรีบจังเป็นพี่ไรในนั่นค่ะให้เรียนลงตั้งครูไหลเอาในนั่นค่ะเอาพออยู่ที่สูงค่ะเนาะย่าก็บอกมันสั่นห้าวแห้งให้แห้งน่ะเพียวในที่จังเป็นสึนามิจังเป็นน้ำปังหลายฮอนขึ้นสูงมาไรนะคะเอาพอว่าอยู่จำน้ำปังหลายนี่ก็ให้อยู่ห่างไกลน้ำผังน้ำนั่นสินะคะกูจังเป็นสึนามิไรเพนำโถมนำหอนหลักยักลงมาผัดเป่าเฮาคาไลไหลลงมาให้แล้วค่ะสุกสักไหลจังถึงอสักสายใจไหลในนั้นค่ะยังก็เทียงลองนึงนั่นในก็หลูเลยฟังไว้อัพเดอะช็อกอันนั้นก็เป็นมาเทียงหลายกำจังไหนค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะหลูเลยฟังกันไว้ในค่ะรู้รวมด้วยถึงลองเอานำกินนำเจ้าไผ่สายว่าในค่ะโฟงว่าในก็รู้รวมด้วยถึงลูกล่างเฮาค่ะลูกๆหลานๆก็เท่าคนเก๋เฮาค่ะนั่นจอมในค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเลยหันว่ามือปีกายปีอ่อนดังเมืองซึ่งไทยในก็รู้ซุ่มกว่าตั้งน้ำตั้งหลายมีปะดังปีน้องก้นใต้อันเหตุการณ์ก่อสร้างที่ตึกสตง.นั่นแทงลูกก่อนในค่ะเนาะในก็
เปลี่ยนลองรู้ซุ่มตั้งหนำตั้งหลายค่ะอําเคยให้มันเกิดขึ้นค่ะเจ้าไหนโยกองเมืองหนังตั้งเมืองญี่ปุ่นเขานั่นในเขาในเลหางเฮียนลองในตาสิลองว่าแผ่นดินไว้น้ําถือน้ําทมน้ําน้องว่าจังเจ้าไหนเขาได้หางเฮียนไว้ในเมืองหนังล้วนห้องเฮียนเขาเขาถึงติพึกสอนไว้กูก็เต็มอยู่ในห้องเฮียนต่อถึงก้นหลวงตีหลอและลู่ล้อมได้ถึงเมื่อพ่องเป็นเพชรกลางๆซึ่งหือมันได้สอนปันในนั้นค่ะโยกองถงโคว่าคุณองค์ตั้งมือเขาว่าในเขาได้ป้าถงโคในเสียงเหมือนกันอําได้ว่า1ก็กะขันเล็กกะขันใหญ่สังได้ป้าเหมือนกันย้อนบอกว่าในถุงเปิดถุงใส่ถุงป้ากว่าที่ห้องเฮียนเขานั้นมันจะมีว่าลองแก่นแข็งโดนแต่ได้เฮกังลินหยดลินกุนลินปังตกใส่ห้าเนี่ยค่ะเอาเฮกังไรย่อก็พอจมน้ำห้าเนี่ยก็เขาก็ขึ้นกวาดถุงนั่นเองก็มันตีอ่ำผู้เอามันตีอ่ำจมไรมันก็มีลองเฮกังหลายๆอันค่ะลองนั่งในว่าเป็นลองขุนเมืองเปิ่นลีอ่ะย่อก็เปิ่นก็รู้รวมที่ถึงข้าวันก้นเมืองเปิ่นไรลีอ่ะจึงเฮือตัดที่รถเพี้ยจำจะไหนคะเนาะว่าเป็นตั้งต่างที่สีแลนบ้านเฮาเมืองเฮาได้ก็อู้เอาตัวไผตัวมันรวดได้ก็บ่ขยาเว้าไหนคะเนาะเนี่ยผู้ใหญ่คนลุงก็ตาดีว่ารู้รวมถึงเลยในบางปอกบางเลยมาในหายาบเอาไผเอามันว่ากุ้ยนี่นั่นค่ะนะเนาะลงตั้งเสื้อในก็หนังหือมันบ่ดีฮู้เมื่อไหร่เมื่อละว่าเมื่อไหร่มันมีเผารู้รวมถึงเฮาคาไรผู้ใหญ่คนลุงวันเฮาเมืองเฮาก็ฮู้ว่าเป็นเผาจำจะในก็หยาบก็รู้เลยหาลงตั้งปึงตัวเจ้าเก่าให้รอดเลยกู 300,000 เปิงเหี่ยวในนั่นค่ะพี่น้องอําบ่ได้ลองอยู่สร้างกินเซากู 300,000 เปิงนั่นในค่ะเนาะนี่ก็มาฝากถึงพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขากูก็ให้รอดเพียกันกูตีกูตั้งกูลองกูอันในค่ะฝากตอนจะถึงกันซึ่งหนังในค่ะหรือใจชมได้เพียงความอันพี่น้องขอย้อนกันเข้ามาลืมความสั่งสอนแม่ในค่ะอ้อ

ลืมความสั่งสอนแม่ค่ะเนี่ยเป็นความจัดสัตว์ผัดหมัดหัดมาโคจะใจมุ้งเอามาห้องเลยเป็นใจเกี่ยวมิ่นนี่นะคะเอามาฝากตอนจะถึงพี่น้องเขาอะไรงี้ชอบอันย้อนกันเข้ามาในวันเมื่อได้นี่นั่นค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะเมื่อในเลยลาดกว่าหลายลองหลายอันมาได้เป็นเขางับฝนฝนลมลมฟิงฟ้าราศีล้ำค่ะด้วยว่าได้ตกน้ำหลังพื้นที่เขามาในข้าวฝนดูลมจะถึงป้ายอยู่ลีกันกว่าตาไปตั้งนางไหนก็ให้ลาดเพย์อย่าก่อนลาดเพย์ลองอิงสั่นแผ่นดินไว้ลาดป้าลองไปขึ้นรถสุเทพนี่นั่นค่ะหลายลองหลายอันค่ะเอาเมื่อในรอเล่กันกว่าเจ้าในสีหยุ่มยามาได้มีพ่อนดีอ่ำนำก็เกะตอนตาปอแม่พี่น้องเขาในวันเมื่อในอยู่ค่ะต้นดาเขายิ่งโบขาวนุ่นผ่านยันพี่น้องเขาเมื่อก่อนหับถอมในตั้งเรดิโอออมล้มเอแอม1476กิโลเฮิรตซ์มันก็ว่าอ่ำเหตุการณ์ดั้งเรดิโอออมล้มเมียวฮาเหตุการณ์เหมือนเก่าเนี่ยค่ะเป็นเรดิโอออมล้มปืนปล่อยเซ็งกว่าดั้งออนไลน์ดั้งเรดิโอออมล้มดั้งแอปพลิเคชันหลายๆอันที่มันเข้าถึงไหลเจมเจในค่ะเนาะฝากตอนจะถึงกันซึ่งหนังในค่ะอ้อเขายิ่งโบขาวนุ่นผ่านยันเมื่อก่อนจังขึ้นชกกันเที่ยงขอบใจถึงกูก็ค่ะนะไว้เขายังมีการขันมาถ่อมจ้อมกันอยู่ลีกินหวานมักมีเงินคำกันค่ะม่อนๆค่ะเหมยซุงค่ะ

0: นหยอดตก
1: แห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจทำเนียบรัฐบาลก่อนประชุมสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในช่วงบ่ายวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจทำเนียบรัฐบาลพบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูและเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบังกลาเทศประจำประเทศไทยเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ก่อนประชุมสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในช่วงบ่าย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลโดยช่วงเช้าได้ให้การต้อนรับนางสาวสุกุลยาสุนินดากาลาเลตาบาซันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่จากนั้นนายไซยัดมูลชิตกาซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบังกลาเทศประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ที่ห้องสีงาช้างศึกแห่งคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลสำหรับช่วงบ่ายเวลา 14:00 น.นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศโดยประชาคมข่าวกรองภายในตึกไทยคู่ฟ้าผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสั่งการสำนักงานจราจรและขนส่งตรวจสอบจุดเสี่ยงทางแยกรถไฟทุกจุดทั่วกรุงบูรณาการหน่วยงานกวดขันวินัยจราจรต้อนรับเปิดเทอมวันแรก
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานจราจรและขนส่งเร่งทบทวนและตรวจสอบเครื่องหมายจราจรรวมถึงเส้นทะแยงสีเหลืองบริเวณจุดตัดทางแยกและจุดเสี่ยงทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครโดยกทมจะประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจในพื้นที่และการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อปรับปรุงผิวการจราจรสัญญาณไฟและร่วมกันกวดขันวินัยจราจรอย่างใกล้ชิดสำหรับแนวคิดการขุดอุโมงค์ทางลอดเพื่อแก้ไขปัญหานั้นสามารถดำเนินการได้โดยต้องพิจารณาข้อจำกัดทั้งเรื่องระยะความลาดชันที่อาจส่งผลกระทบต่อถนนเพชรบุรีตัดใหม่รวมถึงโครงสร้างใต้ดินโดยกทมจะนำแนวทางการยกระดับทางรถไฟและโครงการทางลอดอุโมงค์ต่างๆมาพิจารณาตามความเหมาะสมชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งเข้มทุกพื้นที่เดินหน้ากวาดล้างนอมินียาเสพติดพนันค้ามนุษย์ยกระดับเมืองท่องเที่ยวปลอดภัย
6: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชออกหนังสือด่วนที่สุดกำชับทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดการรับนโยบายกระทรวงมหาดไทยเดินหน้า5มาตรการสำคัญสั่งบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมเฝ้าระวังตรวจสอบและดำเนินคดีอย่างจริงจังโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวและจุดเสี่ยงซึ่งมาตรการเร่งด่วนที่สั่งดำเนินการทันทีได้แก่การปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบการกวาดล้างแรงงานและอาชีพผิดกฎหมายการตรวจสอบธุรกิจนอมินีการปราบปรามยาเสพติดการเฝ้าระวังภัยกระทบความมั่นคงและการปราบการพนันและการค้ามนุษย์พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวเคารพกฎหมายและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เพื่อร่วมกันสร้างนครศรีธรรมราชให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพปลอดภัยและน่าเชื่อถือเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: ผู้นำสหรัฐและเกาหลีใต้หารือเกี่ยวกับผลการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้และประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับผลการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งครอบคลุมประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนข้อตกลงการค้าและเศรษฐกิจประเด็นคาบสมุทรเกาหลีและสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางในโอกาสนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นกับประธานาธิบดีอีแจมยองว่าจะสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพบนคาบสมุทรเกาหลีผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ขณะที่ประธานาธิบดีอีแจมยองกล่าวกับผู้นำสหรัฐว่าการจัดความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนอย่างมีเสถียรภาพจะช่วยส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของทุกภูมิภาคและทั่วโลกน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: 哦不得这
1: 我们ช็อปเปอร์
2: มาซุ้มค่ะ
3: พบว่า
2: เนาะซง
4: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: จังหวัดจิ้งไหมออคโลเชตาเวงอาคุ้มมียาติพาอามีไฟป่ามุกคอมุยอมาแล้วจิมือดูแอคาฝุ่น PM 2.5 จะได้พายอกเอกาตัวออโฟงาคือติแกงยิมาละเซจ้าดะและกาดะกยาวือแม่แฮปเปอร์แฮคโลอามีตุเชเวติพาทะมอวิลโกอามีไฟป่าพ่อกาติเชเวงาคือจังหวัดจิ้งไหมออคโลเวเบอร์โทรศัพท์นำบะแม่0งาแซเตเตยี่ฮี0ฮีโทรศัพท์นำบะเชเวทะติปิแพวิโยงาคือจังหวัดจิ้งไหมออคโลแลอามีมากาตุแต่และฮาตาวิออนยอฮาติผาตอลาปุริโยฮาปาสเตญีติฮาปาจันนาวรีฮาปาตาและเซชเตญีงาฮาปานีฮิงาฮาขอชกขออญอยาชเวอคโลติจิลิลิอามีมากาตุแตโกและฮาตาวิโยอากาจเตจามือจักคือแฮปเปแฮคโลอามีมากาตุแตโกและฮาตาวิโยแมอญอยาชอคโลโนฮูอามีคอตุคือเวลอโกและมีเวอเลียวคาก

0: Saya Tipha, sukai dika wuja. Nohule khosana Tipha kuga wiloko jada ku terasa nambak me. Sun nga se nyi siko. Sun ko hi maheleka. Sun ko nyi nyi o ko. Hi nga siko. Terasa nambak cewita jada le khosana Tipha kula pediyo.
1: ชีวิตคือมันคือการแก้เชื้อเพื่อออกข้อเชื้อและหุ่นเครื่องก็คือออกตีตัวที่มันเอ็นมาบ้างตีที่โอหาสุดจะเกิดเพื่อดิ้นเล้งหลอกพ่อออกยาที่ชีวิตมันดีตัวแรกที่ชิ้นไหนเล้งถือไปออกยาที่มันใช้ต่อแล้วก็มันชักขยันดิ้นเล้งและหุ่นเครื่องก็ชีวิตและมันและหุ่นเครื่อง

0: Hola, su nave anataka sopo soto ha sapfo to la gavio bato ta yele hola si anata te ni le ha sala pe vio le hola si nave ole mute ke gavito mo ni le upe ko hola si ta chi bala le atano ma vio ke ta yele chi bala gavio a ko che le chi ba ve ka hola si pe pa ve ka เพื่ออยู่เจ้จะดัดกือนาบะเตเซเซศูนย์สปสชเขตเตเจ้ใหม่ศูนย์งาเซนิฮิงาเซงางาสูต่อพ่อเวเตขอศูนย์ศูนย์นิมาสิอานาพ่อเวเตเซนิเซถะยาเอเตเลชมอติกาลิเลจะดัดเพื่ออยู่เจ้แม่
1: ยันเนลียาติผาเลออาปูวกาโตวิพอญิมาปูวิชอติผาติกาลิลิถากุลาปาลาวิโยงาคือไทมิโกโคโลดะจาวิคือมือละมืออาปูวกาโตวิพอดาวิโอเจติผามีกึชะติสอโคโลผึมากะยาตุออปูกรมประชาสัมพันธ์ออโคโลทอกะซอฟพาวเวอร์สาขาแฟชั่นชะติผาติไกตุโยเจไดตุวิออญิแลฮาปาสตินตะเลเซญิขอฮาปาจูฮาปาญิฮิงาฮาขอชะกอขอติแลศูนย์การค้าเซ็นทรัลจิใหม่ออโคโลไวชะวิออโคโลแลอาปูวกาโตวิพ่อออแบบพ่อวิชื่อวิออมเมบุเวงาคือไทมิงกอคโลเวไลกาลาและจามอดาลาติโยและชเวออคู่กางาคือมียาโมโตตาเวดาเวออแบตาเวไลจือติผัดทอกาเตอและมาลากิตุโยเจและรีปอยชเวออคโลแลปูเวกาแฟชั่นโชติผากะวึและจูมาลาติโยจิแมและปูเวกาโตวิพ่อจุยีมาจิติผาดอกคาติผาซอพาวเวอร์แพกไกตุออโปมีกึชะติสอคโลผึมากไกตุออโปกะดอกคาติผาเจดากไกตุโยจิแมและอาชิติจุยออคโลโมโตเวและชบติจูวิออคโลมอโตเวคาเคเตเลติแกปอดะเลเยแพกไกกาตุออโปมาดะไกตุโยจิแมดาลือปิแมอัปปูเวกาโตเวพ่อญิมาปูเวชอติผาติแกลาและดอคาเจดะเลฮิอยู่และงาฮึไทมิกอคโลอัปปูเวกาโตเวออเมบูเวชติผาติไขปติไขอูรามูลาและมีเกชติสอคโลงาฮึไทมุมีเวละมือติผาชุทะพึมากยาเวอ

อบูดาเจวิโยยานิมละกะติปอทอกะดาเจวิออญอยาเฉอคะลงะฮุติปอกอกะมีละแลฉะปาอุปะโลเฉตาวิออวิออญีราหุยัตติภะเกอเตเกไรกะอบูดาเจอคะลงะฮุกะพูกะมอดะและอคอกะกอกะดาเกเฉวิทัปปะตออรปเตกะลีเรทัสตาอุยอยาวิออคะโลละเสจะและไรกะอบูดาเจกะวิออคะโลหะยูลาวิโยแมฮาวิออวิออนีราหุยะคะพ่อเชพ่อโลเชตาวิคะคิเพเชเลติกะเลลิทอกะจาเมโดเมซุเมกะเมฮาเลโดซาเชโอลีนาชิเรจวิออยะกะเนคือไทมิกอคโลแลมุกุวิออยะปุตะเลมุยิคอยะคโลลุลาปุวิโยเมเจดาปะตองะคือติกะเลลิกะมุยิเซมาคัสปอโตลาวิอานานาบุติภัตถะเนคือตอดะแลอปูกะกะไกจูติกะเลลิกะจาวิโดวิเชวิจอวิเตจิลิลิพออายิเตเลออาชุยอตุยอยะกะทะคะเดนยะสาดักิสิแมนและยันยิวิอยะเลชิติสะคะโลกะตะติวิกะออโลเปติญิโยเลอะโลขอญิสุญะกะปูไกวิไวเวกุจวยมะเฮติคุติกะลิสุญิปะเลสุปะติญิโลลาลิไลกะกะเวซุกะมะบุหิเจกะกะเจมะโลหิเจกะติยะกะกะซิโลคุวิโยเลโยเมเลอญอฮาอซอยะกะปูไกวิไวจาวิโยญาณิเสลิงาฮาปาเมฮาปาคโลกะยะญิแลเลชติสะคโลสปติญเผเลองาฮาปาเมฮาปาคโลยะญิติชิหิญิยะญิแลลอนเผวิโยและจะขอกันญิหิญิชิขอขอมขอเผวิโยฮาวิอวิอญะราหุยะติภาโอเตญีเลเลเลมุลกอวยยาเตชเตนาลิตาและสากุมุลกอเตชินาลิทักกะเตญีเลเลงาคือราหุคอไรกะอโบดะเจ้าคโลตอกเชวิโยวิทยุเรดิโอพ่อและ AM ติฮิโอฮาสติคอกิโลเฮิร์สติไลพ่องาคือราหุคอไรกะอโบดะเจ้าตอกเชวิโยเปื้อเลกันพ่อติพ่อและ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM1476พ่อกะไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยวิออนเนียและหุยติภารู้ละแล้วกักกากหมอปุวิโรกุกะกดไลค์กดแชร์ติแล้วโอกาปิดักกับเชวิโยเพื่อเลกาลิติ๊กตอกเป้ากันหน้าคาโบช็อปกูเวเลติดต่อเป้ากะจะได้คือไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยไงคือราหุยารู้ละแล้วกักกากหมอปุวิทยาธากดไลค์กดแชร์ติแล้วนี่คือราหุชอจิตะติแกโอกาปิดักกับเชวิโยแม่เกี่ยวกับยานี้เมื่อเราก็วิอยากะอยู่เวลาตาวิซาต้าอรติภาทกะไล่รออยู่เวลาตาวิโยอวิอเนี่ยละหุยะเกลุเพเชวิอจะเจวิซาต้ากะเฟือละเพอแม่อันนี้ยานี้แม่มุชาชื่อจักโหจักมาโอเคกันแล้ววิอเนี่ยละหุยะเกลปุระวิสปุงานี้เลขอนี้สุนี้ยันยิ่งกันเลยอารมณ์หัวใจแม่มุ่ยรู้อาจจะคือติปุระกันเลยแม่เลยขัดกูเหรอแม่หัวใจหัวมือว่าสาจะคือติตาลักกูเรื่องหัวมุ่ยรู้ละกันเจ้เลยคือว่ายันยิ่งกันเลยอวิออนยาลาหุยติภาโอไลกาลอกจอตุโยยาคาไลกาลอกมาจอเจติภาโกจอปุจาเวโกมาลีติภาโกเอมาจอปุเวเลอามาเพกาชูมีฮิเวโกกาง้าสางาสเนงาสเนโกเวเลเอเลยาซอเลยาเซลียาซอกะมายาเซทาก้อนาริงานาทิธามัมมีปาลมีฮิเวเจงาจุเซมินิจุดกาวิจิแมมัมมีราชกอฮอติตอพโลมีฮิอาลาเวทปาโตงาคือไทมีเกืออำเภอแม่สอดจังหวัดตากพ่อนี่ฮาออสสกิลูเจติวูดาวิทปาโตอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพ่อและคันจวยไกจิแม่เลมัมมีปาลมีฮิอาลาเวงาคือไทมีเกือเป้ากากาลาวิโยเลอลโกมัมมีและไทมีแลมีจะดอดาตาเวลีจีให้จีใหม่เตียโกเมฮอซอเตเฮโกแลลิมัวจังหวะตากพ่อขะไกกะลิมีจะดอดาตาเวเลชะดาปะตอยาซอวิอยาลีก้อนาริเลงานาทีคิตยาทาเจเลมัมมีปะลุมีฮิอาลาเวคะจอยเฮวิโยก็จุง่าจุแซก็เวแม่เรียกง่าจุแซมินิจุเจมัมมีปะเลคะจอยเกตุยเฮแม่เรียกว่า
อโบดาเวเลงอ่ะคือไทมีเกือเป้ามีฮิและมีเกือเปียวิออกคาลูเหลี่ยลอยเลื่อนสกายอ่ะน่าเหลี่ยอาเจเจวูดาวิเจเวียมาเฮยน่าเลี้ยววิติจะแล้วนั่นนาเตล่าก็แลมีฮิให้จาวิแม่ลิงอ่ะคือไทมุ่งเหมียวนาติต่อพ่อมามุ่งมีเป้าเตลังอ่ะคือไทมุ่งเหมียวนาติต่อพ่ออยากลาวิแลเฮกวอเลี่ยงอ่ะคือไทมีเกือเป้าหม้ออำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วกุฏิพ่อขกายกะขาดใจกะจีแม่ลิมีฮิอาลาวิบูบูเลี้ยววิ่งเนี่ยละหุยาจอล่ายาซอกอนารีงานนาทีเคตยาท่ามีฮิวิจิแม่โอเคท่าแมงงามาติเชวิเล่เลยกาติเกอสันเอากะเราเวเลยอยากค่ะแอพอแล้วควบบุเลมาโซเลยมีฮิวิงาตุกุมาจอเลยอยากค่ะไล่กะหลอกวัวอามาติอาลาวิเล่มีฮิวิเล่ก็เลยเลยไล่กะกุจอลอมแม่แค่กวัวยาซอเรียกก้อนาริงานนาทีคิตยาธาเรียกอำเภอแม่สอดจังหวัดตากติดต่อพ่อกับขันเจียกันเลยกุฏิพ่อกับจอวิเจเรียกงานคือไทมิงกับป้าฮิวิมาฮิแม่เรียกแต่มัมมีป้าหลุยฮิเวเรียกขากามีเจดดาตาวิทัปปะตอเรียกงานคือไทมิงกับป้าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพ่อขันเจียกันจีแม่เฮกว่ามีฮิวิชการเรียกก็ตุเอเวภัยธรรมชาติยาแพวิโยเรียกเฮกว่างานคือตยาเรียกันสาตาติผักกะคาเดพอหายุเลลาจระฮาวิออเจติผักกาลาวิทยาธาเนี่ยคือกูแห่งกูฝากตัวโปลิชกาลาจระฮาแพตอลาวิภัยธรรมชาติยาแพวิโยลิชกาอยู่เวลาแล้วลิยาโซมีฮิวิเจแต่ก็เลยลิออเจเจวิสาตาติผักอยู่เวลาเลยจะเคชลาวิโยแม่ลิอวิมานาวินาเซวิก็เลยมาจามจิมาจาจิอยากจะตุกมาจาอยากกับจอวิแม่ลิงาจุเซมินิจุกะกวอคาจวยวิแม่ลีมัมมีปะลุมีฮิวิจิเลอจึปือนะเลอจึปือมัมมีปะลีไทมิงกะปะมาเฮเลยะคาอัฟเตอร์ช็อกโกเวลียอฮิอะเลติปอกอฮิกอลาเวียกอลอนยาวิจิเลยะคาทอกะตะเพลาเลียมาติแลเลโกโกมีฮิวิชเพลาวิทยาธาก็ตูจาวิแมลีออลอกวมีฮิวิชแลมาเพฮิธาลิงอ่ะคือแต่อินจูยอกเข้ามาจอเพลาติเคยแลลิงอ่ะคือติแกชวิจิแมเรียกกวมีฮิวิชกาลิก็ตูจาวิภัยธรรมชาติยาแพวิโยเฮกวเวียนเนี่ยละหุยติพาวก็จาเลกาลีมุชามุยิพ่อวิสาตากะกอนาสิแมจี้จอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อกาสาตากอปิกาลาเวนะงาฮื้อไทมิงเกอคโลกาจะขอเป้าแลมุยิขอยาลุลาปวิโยมุยิขอยาลุลาวิทยาทาลิงาฮื้อกาฟาตาโจเวแลให้เพื่อขอวิกาลูลุลาอิกาทูเวมีปะเวเรมิเกยยอเจลาวิชริพาธากากูแฮกากูฟาตาวิโยและจะขอป่าจุยจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยูฮือฉันยิแตนยิแล้วซาตากอปิกาลาวิแลมจะขอวิเอาย่าลิงาฮือไทมิงเกกาดอฮาดอคิดูจอวิติมีจิแม่เลียวแล้วก็จะขอป่าวนี่ยาเลียติคือติยาเลียติอ๋อเจ้ายาติยาคโลเจติติคือติยาเพ็ดุโยเจติยาลอกโกเลมุยีกาลาโกลาจาเลอิกาทูเวะฝากวิโรแม่เรียกจะขอเป้าสาลือเลกาเรียนัวแม่เซลจีให้พ่อกูให้แหละฝากจีแม่เรียกจะขอเป้ามุยีลาจาลากุอิกาทูตุเวออกคาจอมาวิเจเรียกมุยีกาลาโกลาจาเลอิกาทูตุโยจีแม่เรียกจะขอเป้าไลกาเลียเตียวคโลกูให้แหละฝากวิโรแม่เคยกอดเตลเต้ป้อมมุยีมากลากุมชากอดซึกอดซึจาเลเรียกกูชุกกูแค่เตลอิกาฝีไกตุโยเจจะขอวิโรยามุยีกาลาโกลาลิกะทูลิกะทูมุยมากอลากุอิกะมากอจอลิกะกอฟีเลกูชุกูแคเพดูกูเวลอแมอะโลเจ้ายากะลีติคือติยาจะเคเพวิออคโลงาคืออาสะติกอคโลมือเจ้าว่าเจ้าเวอาสะติเข้าคโลฮึลาปุยวิแมลีติกาลีเลียกะฮึลาปุยวิโยจะลาปะตอลิงาฮึราหุยะติกาลีลิกะฉันนี่คือวิอ๋อย่าคนโลแลสาตาติผักกะคาเดพอหะยูเชแม่แต่แล้วจีจอปากรมมุตุนิยมวิทยาพ่อยูคือสาตากอกาลาตาเวติชินตาเลนี่ชินี่นี่งาฮาปาวิอ๋อย่าเฉาคนโลงาคือไทมิกอคนโลไล่พอกะมุยจอมาฮิเจและเตกาติตีแลเล่มุยกะลามาจากิตุโกเวลอแม่ไทมุมิอ๋อนาติต่อภาคอีสานพ่อและลิไทมิกอฮอติต่อพ่อคาไกเจแต่แล้วติชกอนตาเลนี่ชินี่นี่
ากูกาเลียมัมมีป้าเวลาชื่อเอามาตับบันติต่อพ่อมูหอมูยิโรติดีก็มือชื่อแล้วเรียกงาคือมัมมีป้าลุยตุโยเจแค่กงาคือแท่มเหมียวนาติต่อพ่อตัวกูมูยาจะก็ยอลาวิเจติชื่อก่อนตาเลนิชื่อนี่นี่ละกูเรียกแค่กูเจ้ายากกะติคือติอยากปีป้าเวลาแม่เรียกแค่กูอย่างนี้ติชินตาเลนชเซนยคไกลิงอ่ะคือแท้เหมียวนะติต่อพ่อโลกามุยจอมาเฮลอแมลียะญอออชเปเซแตกาวิจิงอ่ะคือแท้เหมียวนะติต่อพ่อลียะญอติฮาวิออคโลออชเปเซเจแค่กว่าออชเปเซออคโลเรียมุยลากตุวิออติแลเรียจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบุรีติต่อพ่อเจแท้เหมียวนะติต่อฮอพ่อโลเลมุยออชเปเซเคแบฮุตาวิลอแมก็เปต้าเลยภาคอีสานพ่อสุชเปเซจิแมเลมุนีต่อพ่อกาขอชเปเซไทยมีกอก็เจอติดต่อกับมุยมาลอเลจังหวัดนครสวรรค์พ่ออุทัยธานีเลชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีชติต่อพ่อมุยมาลอแมเตฮาวิอาสุชเปเซแตกาวิเจก็เปต้าเลมุนีต่อพ่อกาลีขอชเปเซไทยมีกอฮอติดต่อราชเอือเอาไทยและอาดามาพ่อกาขอชเปเซตาเลสุชเปเซคาไกเจและกุฏิพ่อกาขอชเปเซเจเลนิเวติยาทั้งอ่ะคือแท่งเหมียวนาติดต่อจีให้จีใหม่ไม่ฮอซอติดต่อพ่อเชออย่างนี้ออชเปเซวิออคโลกามาเชียรอเลยอยากข้ากาเนี่ยเซนี่เก่าแม่เลี้ยมชัดเลยฮอจ้าเวอยากก็เลยมุยลุติปุระตุวิอาเลี้ยคดีกูเฮเลยรอหายว่าโลเลี้ยอรอกว่าติชินแต่เล่นชัดเซนี่ข้าไงเลี้ยมุยจอมาเจเลี้ยขอชเปเซแต่เลยฮิชเปเซข้าไงเจงาคือแท่งเหมียวนาติดต่อพ่อข้าพ่อคือลานาตุกุมาโซนะเลี้ยแค่กว่ามุยลาจารุจาระกูไนกะรอไกกะข้าวเชียเวมีฮักคือพ่อเชวีอติติพาเลียเยติพาลอกวอคาเดยฮอเยนากาคาเดจันเชเจเลมุยลาจาลากโกมิงกคออีกะเลเนลุยจาวิทาปาตอมีฮักลอกโกมีปะเวมิงกยอเจเวเลเยจคือติพายอเจกลาวิยามีปะติลาวิแมเลเยจคือดูเลเชวีชอติพาลอกโกเลเฮกวอลอกะฮักกาจาจากะใจวิกาสติเตแมเลกือลูฮาลูแผลากอีกะปุชเวลาเวเลงาฮือลาหูยาจอลอกะฮักกามัวโกงาคะกาวิงาจาจากาวินิมาจอเวเลงาฮือลาหูยาจออีฉิจาจะโกมาเลลอกะฮักกาเฮเปแฮคโลจาจากะจาเวเลคกวงาฮือชริจาลอกะฮักกาจาจากะใจวิกาอามุชามุยิติภัททะกาอัจจะญาญิเสวิโยเลไมลอโกนี่คือเชกือติต่อพ่ออีกะมาอือโกกะลิกะลอกะพ่อฮือลูฮาลูติยะลาลาโกเลเนคืออีกะปุชเวลาเวเลชกาสติตาเลฟาเชปุตัวอปุนะเลอยู่เวลาแล้วเวียนเนราหุยติภัททะรายการบุดะเจ้าคอลวิงะคือราหุยติกาเลเลทะอลอสตาติภัทชเกชลากาลาวิโยแมก็ชาเลกาลิอวิยเนราหุยติภาวมุยขอยากุกะอานานาบอปุมากะไลเจตอลาวิโยแมเลเคกวางะหือเล่มุยคือวิอยาเชอคโลเล่ก็ตัวเวชที่คือแป้นดาลาเชียวจีแม่เล่อาทุมานาเล่ก็โคเล่ไขวัดนกอานาเจจระปะตอเล่งาคือไทมิงกอคโลกรมปศุสัตว์พ่อกาตอลากู้หนอเวเล่งะมาโกกะติพาอติเตียเวมาโกสาวิติพาสาติพากามาอยู่รุราจวิเจก็ชนีฮาตาวิจิแมเล่เกาหลีใต้มีและอิตาลีมีอโคโลเวตอลากุโนเวตุนุตุซาออติมาโกเล่โซเวอสาติพามาอยู่รุราจวิเจออลาโกมีชะติพาโคโลชะติคือกับผู้เทเวแลไขวานโนอานา H1N1 ก็เวอปุมาติพาแป้นดาเลอเพเชเวโลเจเล่เขกวงาฮือไทมิงคือเป้ากาฟาวิเลเล่เพลาปุขอนอทากะกูเวอเกดาวิโยเล่ชะดาปาตอชะติคือเวอแยเล่กูแฮเลฟาวิเจเขกวกะสางะสาติผาทอกะเล่ลากอติอตามาสเสไม่กะงะสาวิกะสาวิติผาลอกกะอสาตาอยู่พะดอจาเจเล่ไขวานโนอานาอปุมาจะแปกะเวลาเลนาเลสาวิลอกโกเล่อเสพาเสมามาโกเล่นี่คือชะยาอตุคโลไขวานโนอานาแปกะเวลาลาเจ
อลอกโคไขวานูอานาอปุมาชะได้ผาแลฮะซาตุเลอปุมาทะติเปตุวินะชะมาจอเจเลเคกงาคือเตยาเลเลกาฟาวิเลลิเพลาไทกะกูเวียเกดาวิโยเมปุยาเลกาลิเอออวิยะเนราหุยะติผาโอมุยเคอยะฉอคโลสติตาเลฟาตาจวิงงาอานาจิเมเลกูปีนาเลอากะลูเวอานาโกปิอญีเตเวอานาชะได้ผาเจเลเตจติดอวิกะคะเดติเมอะไรจะเลสาติภาลกุกะคะเดคะเดติเมอะไรจะชิบุเลสาจิปุจาวิชะติภากะออตอมาอปุมาติภาจอมาลอเลเคกงะคือเตกาวิลกุมะกอเมเวจุเวญีมาอะลุคัสโสติกะกะมาเพเลงะคือเชสาจอซาพอกะดอญีเวเมเลเคกวออนาปอมากะปุเวอานาเลเตเลกะลิชะติคือลกุปีนาอะกะลุเวอุปิอญีอานาเพวิชริภากะกาฟาวิเจเปื้อลอกโกกะเลออชิพูลอนาเวเลออสูตอนาเวจือเยลูอานาเลจาพิจายะเลผิผิย่อๆไกเวอานาซาโหจะพ่อจันดาเวอานาเลเตเลปื้อจักกอพูลาเวเลไครวานาโควิชริภาทากาฟาวิเจไครวานาเฉลเลเตขอเลลิกามุยคอยาลอกโกแลงาหุมมียากเกอเพมาจาเวอนานาบุโยเลปื้อจักกอกะจะกะเฉลเวตาวากะจาเวปื้อจักกอติผาพูลาตาเวอนานาบุเพวิโยเลจกะยูเวลาแลอวิออญเยลาหุยาติผาทาเลออลอสาตาติผาจะเกชลาวิโยแมและชเวอคู่กะเลออวิออญเยลาหุยาติผาชิบุโกชมากะจอวิอานากะไลจือกอตอเราลอแมเลเคกวจะได้คืองาฮือไทมิงกอคอลกะสติตาเลฟาวิจิแมเลอานานาบือเลโรหันตาโกเวนะชเวทะฟาวิเจอลอกวานาเฉลเลเป็นดาวิทยาธาหาสัตุนะชมาจอเลก็ดูเวอานาเพวิจิแมจะลาปะตองะฮือไทมิงกอคอลุเชซาจอซาพ่อกะติเลอานาทะตอดาเลฟาพ่อกะติปาโอมุติผาทอกะจะได้คือแลเลอานานาบือโลโรหันตาโกเวชะได้ผาทะลิเชื้อไวรัสหันตาโกเวชะได้ผาทะฟาวิเจเลฟาวิจิแมเรียกว่าอาจจะได้ผ่ากันยิเวทยาทาเลงาคือชอยะชอชอยะก็เป็นดักไปไหวเวอันนาเพวิจิคัตเลแพอลากุกาเลหาซาตุนะชะกามะก็จอก็เวทปาตอเลก็ตุจาเวอันนาเพวิโยแมแต่ก็แล้วเวียนลาหุยะติผาทาอลอซาตาจะได้ผ่าอยู่เวลาแลชะเคชลาวิโยแมคัตเลเวียนลาหุยะติผาโนคือซาตากะหะอยู่ลาสืบขอนท่าจวิแห่เลียสืบขอนทำเผื่อละเป้างานนารีพระเคตยาทาเลียมู่กุฏิพอปุถุก็เจ้าวิญญาณละหุยติเผาอามีลอเลียอามีลออาลุแม่ทีวิเจเลียอามีลออยากก็ไปเข้าเลี้ยวมู่กุฏิพอนารีแยกอโศกดินแดนติดต่อพอเจงั้นกับพระเคจวิโยเลี้ยวมู่ติดต่อกุฏิออกไปทะเลาะกันนารีอามีลออยากก็หลักคือข้าจวิโยก็มาอยากข้ามีรถเลี้ยมอหัววิจิชติขบวชาวมอหัววิจิชาวหัววิมาเหตุรอเลี้ยอยากก็มอหัววิมีรอลาวิมีรอลาละก็สก้าวิต่อวิจอยก็มามีรอยากว่าลิชเป้าป้อกามากาลาตุนะมีรอผักไอตุนะเรียกเขตเลยอาปุราวิสปึงขอนทาจวิลิมเผื่อละเป้างานนริภักเขตยาธาอาลุมีรอชอยาลาเชวิจก็มาปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งเตเลเรียกเขตเลยนัวมีรออยากคนจันปากะก็เวน่าเรียกใกล้อยากก็คนรอมีรอยะเล่าแม่ฮะต่อแม่เช่ากายหมอทอกากาอามีรอยะก็ฆ่าตาต่อแม่ก็เลยนะดีเตียวิจิอยากเข้าเควียวยาวคูออกคอลโลลีกุฏิพอเช่ากาคาจาวิแมววิอันยาลาหุยติเผากาคาจากุศลกาไกมังกาขอนอกกาไกมังกาไกเวลิกากาคาลาโกเคเตโลเควียวยาวคอลโลลีลูแม่นะอามีรอยะก็เข้าออกาเลอต่อวิจิก็มาฆ่าวินะกุศลกาไกมังกาขอนอกกาไกมังกากาคาวิอยาจวยเวลีคัตเตแลอามีรอกะยะลาพ่อจ้วยเลบรีอยู่มาตาเลอามีรอเฉลี่ยรู้แม้ว่ากูบาเกเลออเจ้าจะหมดทอกะกะไลเคเจคัตเตแลซักคันเฉียชอสวิกาเลชริขอคับเปฮีกาเคเลเกาเจคัตเตแลอามีปุตัวลาวิจิก็มาเลี้ยลูกแม่น่าเลี้ยวละเชวีอามีรอที่บ้านเลยเลี้ยลูกแม่เลี้ยแต่ปฏิอามีปุตัวลาวิจิคัตเตแลชอฮีกาสวิจินาวิกามาจารอนาจาวิกาไลชิกาลอแม่เลี้ยชริปอบิอยาวคโลเลี้ยเกกว่าชริคืองาฮือไทมิงกอคโลอาจุยารัฐบากะโควินะ
ชื่อเพราะเลยอามีรอลูกแม่ทีวีชื่อว่าลูกกะกะที่กะชาเชวิโยกะชาวิโยคุณลูกอามีรอขอชลีกล้องกล่องดำก็วิจารวิจารก็โมวิเล่แต่เนื้อวินาใครเตียวินาเลขาไปชากาดูชั่วปุ๊บชั่วชื่อจ้าก็เล่เล่เทคโนโลยีไอทีได้ผ่าชื่อจ้าวิโยเล่เขาก็โอ้เวียคุณลูกเนี่ยนี่เวียคุณลูกเล่ชื่ออามีรอกะป้าแม่จื้อกะเล่แต่กะวิจารก็มาอ๋อจ้าปุ๊บวิดอวินะคะแค่นั้นมาส่วนนั่นเลยแต่กับวิจิสีม่วงเลยแค่ก่อนชนิดคือวิ่งย่าเลยเลยอายุเตียก็น่ามีโลกะปากกันเตียก็รู้แม่กะปาแล้วอยากคนปากกันนั่นเลยจู่อยากรัฐบาลกับอายุเตียก็เชื่อวิ่งเลยแค่ก่อนชาเชื่อวิน่าชุดเตียก็พี่เวเลยชดชมามาสเวเลยฮีก็สวิ่งเลยแค่เดียวนาวิกามาฮิแม่เลยแค่ก่อนรอดชีวิตอ่ะงาหืมมีหัวหน้านายรัฐมนตรีในอนุทินชวีรกุลกาตาเลกาลกระทรวงมีรอนี่ค่ะทราบพอกับรถไฟฟ้ารถไฟเลยรถไฟแห่งประเทศไทยก็เป็นน่าเรียนมีรอพ่อนี่ค่ะทราบเชฟหัวหน้ากาลุลาเลรีผู้ว่าราชการกุเทียววิกาลีกุเทียววิผู้ว่ากาลุลาเลนี่แหละเลยกะเทกะชากไอเชฟโยแค่กว่าชอเซวิยากาติผาทะลอกกับฟูเลยกะปิไกตุโยเจเลยมีรอพ่อวิกาโตเลยประการเลยลูกแม่พ่อวิกาโตเลยอาจุยารัฐบากากะกะตุโยนาลีนาวิชอทะกะกะปิตุโยเลยคาเตเลเซวิชอกากากาปิวิโยเลียเฮกวอชอกาฮิกาโซคนนั้นนาวิกามาฮิวิโยเลียเฮกวออันนี้เวทยาธาลูวิสิเวจาจาเวติปอเพวิโยเลียงาคือไทยมีอวิอจบุลูเลียกุติปอเพเวเลียเฮกวอชกานี่มาลูลอลอเวซาตาเลียงาคือไทยมีกอคโลมาดอมากาวิโอคโลลาจลาฮาแพตอลาวิเลียงาคือไทยมีกุติอเจกุมาลีกุติวิโอเพวิโยเลียชกาวุสพ่อเราก็เรียกคือก้าอยากก็คู่รู้หมดทอก้าเยวิกาเรียนรู้แม่อยากก็ค่ะจ้าวิลก็น่าเลยมีเนี่ยน้อยค่าลาวิลก็เรียกไม่กามีเนี่ยแต่ละก็ค่าลาวิลก็มีเราอยากก็ค่าเราก็เรียกจอกเอกก็ฮ่าฮ่าจอกเอกจ้าเราแม่เรียกเราก็นิเวศยาทาเลลูเวสิวิอเจติพากาลาลาเวลก็ยุคขมากาเลชุกไกปุตตาวิอเจติพายุคขมากาแม่เลเรกอนิเวศยาทาไลเยกากันยิมาลูจาวิโยเลหะวิชอยเยกาโคโลกาพักเกวิทปะตอเลคาเตเลอเจเจติพาเลมาเพจกาเลชุเยกาโคกายาคาทอกาเพลาวิเตยาทายิมาโอกากาตัวอปูนะเลโอกากากาปีและเลกากากากาปีวินะเลเยกาโควิชออาสาสุไกเปือกโคโนเชต้าวิชอติพาลินิมาโอกาเยกาตัวโปลิฟุติภากากาปิวิโยเรียกคืออาจจะอยากรัฐบาลกับฟุติภาอยู่ต่อและกาปิวิโยเรียกชอสวิยากาติภาทะเรียกแค่ว่าจะได้คือวิโยชอตุกุยกาปูเจเรียกมีปุตุวิทปาโตเรียกชอสาวิติภาตุกุยกาปูเจแค่ว่าจะได้คือเรียกสื่อโซเชียลมีเดียพ่อหน้าเรียกชอสาวิโอฮัติภาตาถอตะละก็วิโยเรียกโยวิกาเรียกเยกาโคโลสุไกวิชอติภาปูหน้าเรียกยูนิมาตามากาวิโยเลียชูกาเลียชูฮาวิชอลกุลีจะเคยแพ้แล้วกูตามากาวิโยแม่เลียชนะปะต่อนะคือมุมยอคอลูกาเลียสื่อโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กเป้าติ๊กต็อกเป้าไลน์เป้าขับพ่อกันแน่เลียชอสาวิโอฮัติผาจะตาถอตะลาแต่กูแลลิงอะคือมุมยาติกาเลเลเกลูกาลอกอวิเจเหตุก่อนจะได้คือเลียขอสมกเลียจะเป็นขนส่งมวลชนกรุงเทพก็เป็นน่าเลียลูกแม่เป้าวิเล่ลูกแม่เป้าวิกาลูกแม่ขอจ่าเลยริมกว่าที่เข้าลูกแม่เลยมีรถที่ดักก็เซเวชอติผัดถนะลิติกาเวียติหลังอาเซฟูฟูตูกาเวน่าเรียกแต่เลยนาวิชอถะเราก็น่าชิบฟูมากก็อยากขอกาลิกาปีวิเจเลเซเวชอติผัดเราก็เลี้ยงตีหลังอาเซกับปีวิจิคติแลนาวิชอติผาเราก็นาจามานาจาเวออกแผลแลเรกับปีวิจิฮีฮีมือตาแลเรงาเซกขะไกกับปีวิจิเรคือเซลาเซลุยเวเราก็งาเซกขะไกกับปีวิจิแมเรอาจจะเจนาเวเราก็นะฮีมือนาเรคิกับปีไกตุโยเจเรคิกอชกาเรนิมาลูลอลอเวซาตาลอเพวิโยเรเปลาตาเวติซอคโลเรคิกอชกาอยู่เวลาแลงาคือราหุยาติกาเลยกายกอโคโลมอทกายเยวิโอโคโลเลกุจลาจอโกเวนะกายกอโคโลแต่ตาวิโอเลียวคาติผาทะคาเดกะ
าหาซาเลคาเดลากะเตเวลูวิสิวิอเจเตผากาลาวิทยาทาเลงาฮืออพูจะสองมากะแม่เรียกกอจกะอยู่เวลาแรงะฮือลาหุยติภาทะเกามาลาวิโยนี่คืองะฮือกอกอลาแลเลอะโลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียกโครงการไทยช่วยไทยออกคอโลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติภาทะกะเกตุเวเรียสัตตาติภาก็กาเล่าล้อแม่เรียชนะปตองาคือออวิ่งเนี่ยละหุยติภาธาอามติคือลิคอเรียติปุนาเปื้อกุนังาคือก็กลาแลเรียสัตตาชติภาออกคอลุก็ลุยจุโยเรียกก็ยันยิ้มหลอกก็วิ่งยากาลิงาคือละหุยลาหุข้อพอนาเชเวเฟซบุ๊กเป้ากาติฮินยิฮากาเชตาลอเรียกกันได้แล้วติดต่อเป้ากันเลยเตะหาเลออดสง่ากันนะเรียกให้กว่าเอาเก่านิววิทยุเรดิโอพ่อกันนะเชตุโยเรียกให้กว่างาลิขอกพลัดจูเวหะเวแม่เถาปูเจหะเวแม่เถาปูเจแม่เลยติเกน่าเรียกนี่ปะสลายย้อนหน้าตากาตาวิลิขอยอ

卡维麦头，哎，哦不，这面里哈鲁迪维托克哟，里啊，黑里后面念了胡亚的派，卡维麦头，哎，哦不哟，这里那啥了，我刚刚为你快递不里也卡扎达为你靠陪为老妹，我扎里里也是他，我过该不为卡修呢，里我和那胡亚卡罗那扎，里巴斯瓦迪卡亨拉，塔里里孔卡科拉孔普拉斯科维，啊，孔卡什尼孔卡里里。ไทยช่วยไทยพลัสอ๋อฮอวีโครงการแพวีเจเหตุก่อโครงการคนละครึ่งพลัสตีหมู่ใครน่าแม่เล่โครงการคนละครึ่งพลัสลงทะเบียนตัววิชาติพาลอกจะได้หาปานี้ชิงันท่าเล่แอปเป๋าตังขอกาลงทะเบียนวิจิแม่เล่โครงการคนละครึ่งแม่เล่คาเดนาสิแม่เล่นี้ชิงันนี่ลอกเล่ซอติสสปตินท่าจอวิโยเล่โครงการคนละครึ่งพลัสเด่อาจจะวิออกคอลุน่าติกาเวียโอฮิบะกาวิเจนี่ฟุติแปลลาตุโยจิแม่เล่ขอฮาปาสฮาปาเล่ติฮาปาเวติฮิบะเล่ออกคอนอติฟุฮิฮาปาขอฮาปาสฮาปาฮิฮาปาเตลก็ฮาปาติฟุน่าเล่ออกคอนอนี่ฟุติฟุติฮาปาเวติฮิบะคือลาเกตุโยเจจะไปออกคอนอเล่เนี่ยคือมียากาออสเปอร์เซต่อเลยอาจุยารัฐบาลกาออสเปอร์เซต่อลาเกตุโยเจเฮกัวลงทะเบียนก่อตีแหละแอปเป๋าตังจิแม่เรียกเฮกัวไล่กันนาลาเวโครงการคนละครึ่งเย่จอวิชอติผักกาอ๋อเสือกาลงทะเบียนวิลล่าเจ้เฮกัวมาเย่เวมาเย่จอวิชอติผักลี่มาลงทะเบียนจอวิชอติผักค่ะเฮกาติลงทะเบียนจุเลก็แหละเรียกไงคือราหุยานนาลูราวิโยเรียกเฮกัวออกคติผักจะเคจิแม่เรียกโครงการคนละครึ่งมาเย่จอวิชอติผักเรียกเนาะคือแอปเป๋าตังเรียกเพลสโตออกคอลุน่าเรียกดาวโหลดเวลาเรียกติดตั้งวิโยคติและจีวอลเล็ตก็เวกากาจ้าวินาเรียกเฮกัวแอปเป๋าตังออกคอลุหรือเอวิทยาท่าเวอร์ชันเรียกเวอร์ชันชนิดคือเย่เชเวล่าสุดเรียกปัจจุบันชเวตีเวอร์ชันก็อัปเดตวิเจเบื่อและเรียกแอปเป๋าตังคอลุหรือและเรียกแบรนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสกว่าเวแต่เขานี่แหละลงทะเบียนเจนี่หรือเอวิทยาท่าเรียกยอริแม่ต้องลาวิโยเรียกเนาะคาเปโวโกลียอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขและยืนยันลงทะเบียนก็เวทีข่าวก่อนนี่เวเจโอเคเตียโกลีเซนนี่เวอเย่าคอลโลโทรศัพท์มือถือออกคอลโลเอสเอ็มเอสออกคอลโลเนาะข้อมูลที่ผักกรอกคือเปื่อและลงทะเบียนเปื่อโกเซนนี่เวอเย่าคอลโลโทรศัพท์มือถือคอลโลข้อความออกคอลโลเนาะลงทะเบียนผ่ามาผ่าเวทีผักก่อลิติผักก่อปากก่อลาวิเจเปื่อเราโกลีไงคือฟูบาลีจีวอลเล็ตคอฟูบาเกลือและตาแยกไอแพวิเจเลตาแยกเวอย่าเลยขอฮับปาจูฮับปาท่าตาแยกไอแพวิเจอยากกดเตะฮับปาเวียติฮิติฮิบะเลี้ยกือละไอตุโยเจเลี้ยกไอกดชอสติมูนะเลี้ยอสติมูไม่ออปีติมูเออสติมูลอลิจเลี้ยอสติมูนะเลี้ยมาลงทะเบียนจอเหวิชอติพาลโกเลี้ยหนูคือแอปเป๋าตังดาวหลวงเวลาเลี้ยการลงทะเบียนวิแม่เลี้ยข้อมูลติผักคาเดกับกูปีวินะกูลาเวคัสเลี้ยกไอกดเซนยขอนอลโกเลี้ยกามากาวิโกธุระวิจิตโทรศัพท์มือถือข้อความบอกคนโลกอปากโกราติโยเจให้กวาเรียนยี่หมูเต้หมูเรียกโครงการคนละครึ่งคอเยจอวิชอเต้ผาลกุอ๋อสกอลงทะเบียนตุมาหลูเจเรียกให้คนจะได้หมูล็อกกวนะเรียกแอปเป๋าตามคอลุยและแอปเป๋าตาก็อัปเดตวิจิแม่เวอร์ชันล่าสุดเรียกอัปเดตก็อัปเดตวิจิคือแต่แล้วแอปเป๋าตามคอลุยและรีบอวไทยช่วยไทยพลัสก็เวทีข่าวนะเรียกก็ลุยและเรียกก็จะยืนยาตัววิจิงาโครงการคนละครึ่งพลัสเวียงอากาเยตุโยฮะยูตุโยก็แลเรียกาจะนี่แหละกาจะลงทะเบียนวินากาก็ลงทะเบียนวินาลีอยากค่ะเนาะสมัครตุมาหรือวิเจลีกาลงทะเบียนวิเมลีแอปเป๋าตังออกคอลุเรียกแค่ก็ลงทะเบียนวิทยาท่าเรียกออกเมกูวิทยาท่าติปติกาสเพวิจิกามากาเวเรียกปุระวิโครงการคนละครึ่งเยจอวิชติพาลก็เรียกข้อความพอมากกว่าเราเน่าหนูวิชโนสมาโจและเรียกอยากให้เชวิลยืนยันรับสิทธิ์ก็เวนะเชวิลคอลูรุยและแอปเป๋าตังออกคอลูรุยและกาจะยืนยันรับสิทธิ์วิเจเรียกเยจอวิชติพาเรียกให้กบฟุบะจีวอลิคอเกลและเรียกฮับปัสตินีขอฮับปัจจุฮับปัทาลก็โครงการคนละครึ่งพลัสสติพาตาเยกไอเพวิเจ
ฮกว่ามาเยโจเฮวิชอลก็แอปเปาตันดาวโลเวลาเลกาสมะวิโยเลแอปเปาตังคอโลเตไข่เปติไข่ลิชุกบุลาเวคาสยาค่าเลเยโจวิชอเตผาลก็แอปเปาตันโจวิโยนะเฮกว่าชเวอคอโลนอกาจะอัปเดตเวเลเวอร์ชั่นล่าสุดกูเวนะเปื้อเลกาเลแอปเปาตาคอโลลุเอและไทยช่วยไทยพลัสกูเวเตเข้ากาจะนี่แหละเลกาจะยืนยันรับสิทธิ์วิเจเลเฮกว่ากามากาวิชอติปติแอปเปาตังคอโลเลทุลาวิโยเจลิติปติแอปเปาตังคอโลนิแพวิเจลิยอเจนเตือละวิเจติปติเลชอปิติมุนะลิโครงการคนละครึ่งแม่เลบาสวัสดิกาเห็นรับไม่เห็นลิเหชอลิโครงการคนละครึ่งติมุนิชงันทาลิพอเลลงทะเบียนจราตุโยเจคาเตแลลิโครงการบาสวัสดิกาแห่งรักกับคาชิโยเลนิชงันทาพอเลลงทะเบียนจราตุโยเจเลเขกว่าคาเคพอลงทะเบียนตุเวซาปอเลรัฐมนตรีติผานะครมคอโลยูเลและอโลชผ่าจีชิปเปือกขอนอนหัวติปอกอยู่แหละทุลาติโยยะเนี่ยติชินติเหเลเหก็ชอบปอติชกอนอยู่แล้วก็ยูหือจีดะและค่ะพ่อลงทะเบียนไว้อปีติหมู่กากะก็ลงทะเบียนไว้แล้วอสติหมู่เจติกาลงทะเบียนไว้แล้วค่ะเคเวลาคือแต่ละค่ะพ่อกาลงทะเบียนตุเวติยะเลเลเลชอบปอวิอยะโตหลักติโยเลติชกอนนี่เลครมอขอรู้ยูหือจีดะปึขอนอนหลอกงะหึมียะทะเตไกตุเวออกคาติผ่าแซเลคาเดทุลาติโยเจเลชกะอยู่เวลาแล้ววิญญาณละหุยติผัสสะติปอกทัวลาวิติจึแผวินะแล้วก็ยันยมละก็วิอญาณลิอย่างอ่ะคือฉะมาเราเล่าลอเลรู้ละเลอโอกาปิราเชเวงอ่ะคือละหุยาติกาลิเลกาลิอบูจาแมแล้วก็ยันยมละก็วิอย่าขอโล Facebook เป้ากาเตฮิญิฮากาเลติต่อเป้ากาเตฮากาพระวิทยุเรดิโอพ่อพนาเชเวกาติกาลิลิกาอบูจาลิจาจาลานิมากานะลิเอออลอกว่าวิทยุเรดิโอพ่อแล้วลิจันจาลานิกือมาจวิถาปตอลิอยากคาดท่อเฟซบุ๊กแล้วติ๊กต็อกเป้าตุ๊กโกเลขันยิงาหลุลาเวยิงาวิโยเลขก็เลยเมื่อลิข้อซาเลลาโยก็เวสามายติกาวิติปุถะพ่อลาติโยติกาลิลิจาเมดอมเมฮาเลดอสอปิแม่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรุงเทพมหานครสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟกระทรวงกลาโหมเร่งจัดสรรงบเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์โดรนโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นิโคลัสมิเกลสันเตรียมเป็นนักเตะไทยคนที่2ที่ได้ลงเล่นในการแข่งขันบุนเดสลีกาเยอรมันหลังเอลเวอร์สแบกต้นสังกัดเลื่อนชั้นสู่บุนเดสลีกาในฤดูกาลหน้าได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟพร้อมกับประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้วินัยจราจรแก่ประชาชนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงกรณีเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงว่าได้สั่งการให้สำนักงานการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครเร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยบริเวณทางแยกดังกล่าวเนื่องจากพื้นที่มีลักษณะการจราจรซับซ้อนจากถนนคู่ขนานและการเปลี่ยนช่องจราจรอย่างกระทันหันพร้อมประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เพื่อปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟจราจรที่บางจุดยังใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
3: คือวันนี้ก็ได้สั่งให้นี่แล้วก็สั่งให้สสทบทวนจุดแยกทุกจุดนะว่าเรามีการทำไอ้ตัวเครื่องหมายต่างๆได้ครบถ้วนไหมจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่มีความซับซ้อนด้วยเพราะว่ามีถนนคู่ขนานและบางทีมันมีรถที่จะทะลุไปอีกฝั่งนึงอ่ะแล้วก็เบียดซ้ายแล้วก็จะเบียดเข้าขวาอีกทีนึงทำให้การจราจรติดขัดก็ได้สั่งให้ทบทวนไปแล้วแล้วก็ให้มาอัปเดตว่าทุกทางแยกในที่มีรถไฟตัดแล้วก็จุดเสี่ยงอื่นด้วยแหละมีตรงไหนบ้างแต่นี่แล้วก็พวกจุดต่างๆนี้เราอยู่ในลิสต์แบบของกรุงเทพมหานครแล้วที่เรามีจุดนั่นอยู่แต่ว่าคงต้องประสานงานกับหลายภาคส่วนด้วยเพราะมีทั้งตำรวจมีทั้งรถไฟเรื่องผิวถนนเรื่องการติดสัญญาจรเรื่องสัญญาไฟจราจรซึ่งก็เข้าใจว่าบางจุดก็มีแต่จะไม่ได้เปิดใช้งานอยู่ครับ
2: สำหรับแนวทางแก้ไขระยะยาวนายชัชชาติกล่าวว่าเคยมีแนวคิดยกระดับทางรถไฟในลักษณะเดียวกับโครงการถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดจุดตัดทางรถไฟรวมถึงแนวคิดก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดซึ่งต้องพิจารณาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและผลกระทบต่อทางแยกถนนเพชรบุรีทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะเน้นการประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักด้านวินัยจราจรแก่ประชาชนควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับตำรวจในการบังคับใช้กฎหมายพร้อมนำประเด็นการบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครกลับมาพิจารณาอย่างเป็นระบบชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านกรมการขนส่งทางรางออกคำสั่งให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งทางรางก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง
4: นายพิเชษฐ์กุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขบวนแหลมฉบังชุมทางบางซื่อชนกับรถโดยสารประจำทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีก30คนโดยล่าสุดได้รับรายงานจากทางตำรวจว่าตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะของนายสยมพรสอนกุลซึ่งเป็นพนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรมการขนส่งทางรางจึงได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จัดให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับพนักงานที่มีหน้าที่ขับขี่ควบคุมการเดินรถรวมถึงพนักงานภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเช่นพนักงานกั้นถนนและพนักงานสับเปลี่ยนกระแจรถไฟทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัดนอกจากนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางรางระบุด้วยว่านายสยมพรพนักงานขับรถไฟรายนี้ยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางเบื้องต้นได้สั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่และให้การรถไฟตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพร้อมพักงานพนักงานขับรถและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ส่วนการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ ขออย่า กังวลเรื่องสิทธิการรักษาผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิยูเซปตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปและขอให้มั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีหลักเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินโดยโรงพยาบาลที่ให้การรักษาสามารถดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบของสปสช.ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนการประสานสิทธิการส่งต่อและการเบิกจ่ายสปสช.พร้อมทำหน้าที่สนับสนุนและประสานงานตามระบบเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่องอย่างเหมาะสมรัฐบาลคุมเข้มความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง
2: นางสาวลลิดาเพื่อดีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่โดยกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินมาตรการตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาในการนำรถเข้าตรวจสอบสภาพโดยเฉพาะระบบเบรกซึ่งหากพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนนำกลับมาใช้งานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและผู้ใช้รถใช้ถนนนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี GPS ในการติดตามตำแหน่งและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการเดินทางและเพิ่มการอบรมผู้ขับรถรวมถึงผู้ประจำรถเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยของเด็กนักเรียนด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันนโยบายเก็บโทรศัพท์มือถือระหว่างเรียนเพื่อให้เด็กมีสมาธิในการเรียนและสร้างสัมพันธ์ที่ดีในห้องเรียนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ณโรงเรียนวัดมหันนภารามในพระราชูปถัมภ์เพื่อติดตามความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนความเรียบร้อยของอาคารสถานที่และการดูแลนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนพร้อมกล่าวว่ากรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการเสริมหลักสูตรด้านภาษาและการเรียนการสอนนานาชาติซึ่งโรงเรียนได้จัดให้มีครูเจ้าของภาษาร่วมดำเนินการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนส่วนมาตรการจัดเก็บโทรศัพท์มือถือของนักเรียนหลังเข้าโรงเรียนซึ่งเริ่มดำเนินการในวันเปิดภาคเรียนวันแรกเพื่อส่งเสริมสมาธิในการเรียนรู้ลดการรบกวนระหว่างการเรียนการสอนและเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนทางนี้หากนักเรียนมีความจำเป็นในการติดต่อผู้ปกครองสามารถประสานผ่านครูประจำชั้นได้ตามความเหมาะสม
3: การที่มีมือถือเนี่ยมันทำให้สมาธิเสียไปมันก็เด็กคอยจะมองมือถือว่ามีเพื่อนทักมาไหมมีไลน์ไหมมีคนอ่านมีคนกดไลค์ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้สมาธิไม่ดีแล้วก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนคนอื่นก็คิดว่าน่าจะได้ผลดีแล้วก็มีงานวิจัยหลายที่ที่ตำรวจตรงนี้ถนนอย่างนั้นเน
1: ี่ยนอกจากนี้นายชัดชาติยังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ขณะนี้จะใกล้สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ยังสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานในกรุงเทพมหานครได้อย่างต่อเนื่องโดยทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายที่วางไว้และหากมีโอกาสกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งก็พร้อมทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครรัฐบาลยืนยันจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามอำนาจหน้าที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้กรอบกฎหมายและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
5: การประชุมวุฒิสภาวันนี้นายภารดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระทู้ถามเรื่องนโยบายการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่าง

0: รัฐบาลก็จะเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วมากที่สุดหรือกระบวนการใดๆก็แล้วแต่ที่รัฐบาลสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญในการที่จะช่วยสนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกรูปแบบผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเจตนารมณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีจะแสดงเจตนารมณ์ผ่านพรรคการเมืองที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรพรุ่งนี้พรรคภูมิใจไทยจะมีการประชุมพรรคแล้วก็จะเอาเรื่องนี้เป็นประเด็นหลักในการหารือเพื่อที่จะเสนอร่างรัฐธรรมนูญในการที่จะเพิ่มเติมหมวดใหม่คือ 15/1 เพื่อนำไปสู่การทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังย้ำว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนจะต้องเป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งระบุว่าประชาชนไม่สามารถเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงแต่รัฐบาลจะใช้ทุกกลไกที่มีเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนอย่างรอบด้านวาสนาตระเกตรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเอกอัครราชทูตเปรูและบังกลาเทศประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ก่อนจะประชุมสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในช่วงบ่ายวันนี
3: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลโดยช่วงเช้าได้ให้การต้อนรับนางสาวสุจิริยาสุนินดากาลาเลตาบาตันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่จากนั้นนายไฟยัดมูลชิตกาซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบังคลาเทศประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ที่ห้องสีงาช้างศึกแห่งคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลสำหรับช่วงบ่ายเวลา14 นาฬิกานายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศโดยประชาคมข่าวกรองภายในตึกไทยคู่ฟ้าผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาแดชบอร์ดบริหารจัดการข้าวใช้ข้อมูลดาวเทียมคาดการผลผลิตแบบเรียลไทม์นำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้มอบนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์เร่งยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลเชิงลึกผ่านการพัฒนาแดชบอร์ดคาดการผลผลิตข้าวเพื่อช่วยวางแผนการผลิตการตลาดและการบริหารอุปสงค์อุปทานได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีโดยกระทรวงพาณิชย์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเชื่อมโยงข้อมูล Big Data ข้าวนำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อคาดการผลผลิตแบบเรียลไทม์โดยเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่อำเภอภาชีและอำเภออุทัยเพื่อติดตามการพัฒนาระบบดังกล่าวพบว่าข้อมูลดาวเทียมสามารถประเมินช่วงเพาะปลูกและแนวโน้มผลผลิตได้ใกล้เคียงสถานการณ์จริงแต่ยังจำเป็นต้องบูรณาการข้อมูลพันธุ์ข้าวและข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความแม่นยำของระบบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับควบคุมคุณภาพทุเรียนไทยตามนโยบาย4ไม่สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศตั้งเป้าสร้างรายได้จากการส่งออกกว่า 150,000 ล้านบาท
4: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาลัดทองถลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศพร้อมรักษาความเป็นผู้นำตลาดทุเรียนโลกโดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดหลักสำคัญของไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวดภายใต้นโยบาย4ไม่ได้แก่ไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั่วโลกทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรและภาคเอกชนเร่งตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทั้งการคัดทุเรียนแก่จัดการควบคุมศัตรูพืชการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตและการสุ่มตรวจสารตกค้างก่อนส่งออกไปยังต่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการส่งออกตลอด24ชั่

0: 4ชั่วโมงเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความรวดเร็วในการกระจายสินค้ารองรับปริมาณผลผลิตในฤดูกาลนี้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลตั้งเป้าผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยปี2569ให้มีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทโดยเชื่อมั่นว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนพร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ทุเรียนไทยคุณภาพในเวทีโลกต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: BOI อนุมัติขยายการลงทุนแก่บริษัทผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์รองรับอุตสาหกรรม AI และ Data Center วงเงินกว่า 22,000 ล้านบาท
2: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการได้อนุมัติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนขยายระยะที่2ให้แก่3บริษัทผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือ PCB ชั้นนำระดับโลกจากจีนและไต้หวันได้แก่บริษัทคอมเพกเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดบริษัทมัลติไฟไลน์อิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์จำกัดและบริษัทโกเซอร์กิตอิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์จำกัดด้วยเม็ดเงินลงทุนเพิ่มกว่า 22,000 ล้านบาทพร้อมจ้างงานบุคลากรไทยเพิ่มอีกกว่า 5,000 คนหลังจากที่ทั้ง3รายได้ลงทุนเฟสแรกไปแล้วกว่า 35,000 ล้านบาทในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาโดยการขยายฐานการผลิตขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วในครั้งนี้มุ่งเน้นการผลิต PCB ชนิดพิเศษที่รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตเช่น AI Server ที่ใช้ใน Data Center ระบบสื่อสารความเร็วสูงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อนโยบายและระบบนิเวศอุตสาหกรรมของไทยส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิต PCB อันดับ1ของอาเซียนและอันดับ5ของโลกปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ที่ประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพเสนอการนำระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในปฏิบัติการของกองทัพเพื่อพัฒนาขีดความสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคง
3: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพในกองบัญชาการกองทัพอากาศเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครโดยมีผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งที่ประชุมได้มีการนำเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถระบบอัตโนมัติหรือออโตโนมัติซิสเต็มและปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงที่รวดเร็วรวมทั้งการปฏิบัติการทางทหารในสงครามยุคใหม่โดยกองบัญชาการกองทัพไทยได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองภัยคุกคามมีความแม่นยำสูงสามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่องยาวนานลดการสูญเสียของกำลังพลและสามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติในทุกมิติทั้งทางบกทางทะเลทางอากาศทางอวกาศและทางไซเบอร์โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวขอบคุณความร่วมมือจากทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการนำแนวคิดระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนซึ่งจะต้องกำหนดแนวทางในการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและประสานสอดคล้องกันเพื่อให้กองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำรงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันต่อไปปริญญาวิเศษสมบูรณ์รายงาน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
7: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยนางนงลักษณ์บุญไทยอายุ17ปีกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแม้ไม่เคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดแต่ติดตามข่าวพระราชกรณียกิจผ่านทางโทรทัศน์มาโดยตลอดและประทับใจที่พระองค์ทรงส่งเสริมศิลปาชีพและหัตถกรรมผ้าไหมไทย
8: เห็นในทีวีที่ว่าท่านช่วยเหลือประชาชนสร้างอาชีพอะไรอย่างนี้ให้ประชาชนหลายพื้นที่จากหลายอย่างด้วยอย่างผ้าไหมอะไร ช่าเขาเช่าโดยอะไรอย่างเงี้ยจ้ะดูประจำก็ชอบพระองค์ท่านนะจ้ะท่านแบบมีเมตตาจ้ะนึกถึงพระองค์พระคุณของท่านมากราบน้อมระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านนะจ้ะ
7: เช่นเดียวกับนางอํานวยหยดย้อยอายุ60ปีประชาชนจากจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกว่า59ครั้งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด
8: ก็ชอบทุกอย่างอะไรที่ท่านชอบเราก็ชอบเราภาคภูมิใจที่แม่เราทำให้เราดูเพื่อประชาชนเพื่อพระสงฆ์นิกรหลายๆคนที่ว่าสนใจงานที่ท่านทำอ่ะน้ำตามันจะไหลนะแค่พูดนี่ก็มันน่าออกมาแล้วนะเราก็อยากจะอยู่นานเราก็ต้องบูรณะหลายรอบเพื่อเราจะได้อยู่กับท่านนาน
7: ๆทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นปุริมปัตโสภาภาครายงาน
6: กระทรวงกลาโหมเร่งจัดสรรงบประมาณเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมมอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ให้กับครอบครัวทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
9: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่ากองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกและกองทัพเรือได้รับการอนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น452,350,000 บาทเพื่อบรรเทาและเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา91นายประกอบด้วยเสียชีวิต29นายทุพพลภาพ12นายบาดเจ็บสาหัส39นายและบาดเจ็บมาก11นายมีหลักเกณฑ์การช่วยเหลือคือผู้เสียชีวิตรายละ10ล้านบาทผู้ทุพพลภาพรายละ10ล้านบาทผู้บาดเจ็บสาหัสรายละ1ล้านบาทผู้บาดเจ็บมากรายละ 500,000 บาทซึ่งรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมให้ความสำคัญต่อกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศโดยจะดำเนินการดูแลช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวอย่างเต็มกำลังทางด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง
10: ครับเพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของชีวิตกำลังพลแล้วก็แน่นอนเรื่องของความเป็นอยู่ของเขารวมถึงครอบครัวของเขานะครับไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือจากการสู้รบที่ผ่านมาในเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลให้กับกำลังพลและครอบครัวในยามปกติด้วยก็ยังเห็นความสำคัญตรงนี้เพราะว่าถือว่ากำลังพลทุกคนรวมทั้งครอบครัวนะเป็นกำลังสำคัญของกองทัพครับ
9: นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาแนวทางดูแลครอบครัวข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชา27นายและบุคคลในครอบครัว40รายให้ได้รับสิทธิบัตรทองฮีโร่หรือ UC ฮีโร่สามารถใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ในขอบเขตเทียบเท่าสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่เคยได้รับอยู่เดิมจนกว่าผู้มีสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์อื่นตามกฎหมายในกรณีที่เป็นบุตรของผู้เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แสดงวิสัยทัศน์ชูแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางในการประชุม World Urban Forum ครั้งที่13
11: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยเป็นลำดับที่24ในการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองภายใต้การประชุม World Urban Forum ครั้งที่13จัดโดยโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติร่วมกับรัฐบาลอาเซอร์ไบจานที่สนามกีฬาแห่งชาติบากูกรุงบากูสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานเพื่อหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองโดยเน้นย้ำว่าที่อยู่อาศัยเป็นมากกว่าที่พักอาศัยโดยเป็นรากฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการอยู่ร่วมกันทางสังคมโอกาสทางเศรษฐกิจและความพร้อมรับปรับตัวของเมืองพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางสอดคล้องกับแผนแม่บทพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ20ปีพุทธศักราช2560ถึง2579และผลักดันแนวคิดบ้านเพื่อคนไทยเพื่อส่งเสริมที่อยู่อาศัยราคาเข้าถึงได้สำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางควบคู่กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยใกล้ระบบขนส่งสาธารณะการออกแบบเพื่อ และคนทั้งมวลและการพัฒนาที่คำนึงถึงความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้ไทยได้ขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคงเป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยชุมชนซึ่งดำเนินการไปแล้วกว่า 100,000 ครัวเรือนและโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยไปสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้โดยไม่ทำให้ประชาชนต้องย้ายออกจากพื้นที่เดิมพร้อมจัดให้มีที่อยู่อาศัยที่เข้าถึงได้และเป็นมิตรกับทุกคนทั้งนี้ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองและเชื่อมั่นว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทบทวนกลางรอบของวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองในเดือนกรกฎาคม2569นี้นิตยาคุณสิมรายงาน
6: กรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบแผ่นดินไหวที่ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ประเทศเมียนมาขนาด 5.3 ห่างจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรหลายพื้นที่รับรู้แรงสั่นไหวแต่ไม่มีรายงานความเสียหาย
12: วันนี้เวลา 9:05 น.กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าได้ตรวจพบแผ่นดินไหวที่บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาขนาด 5.3 ความลึก10กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรหลายพื้นที่รับรู้แรงสั่นไหวเล็กน้อยไม่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายภายในประเทศไทยแต่อย่างใดขณะที่โรงพยาบาลแม่สอดซึ่งมีอาคารสูงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานชั้น7ของอาคารกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารับรู้ถึงแรงสั่นไหวจึงได้ลงจากอาคารมาที่ชั้น1เพื่อความปลอดภัยหลังจากทราบว่าไม่มีเหตุการณ์รุนแรงหรือเกิดความเสียหายจึงกลับไปปฏิบัติงานตามปกติดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
6: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเพิ่มแหล่งน้ำสำรองน้ำในพื้นที่ป่าพรุบาเจาะเพื่อใช้ในหน้าแล้งพร้อมเสริมมาตรการป้องกันไฟป่าและสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวถึงสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะอำเภอยิ่งงอที่เกิดตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเผาป่าพร้อมสั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเร่งสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสำหรับโครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการเฝ้าระวังพื้นที่ป่าสมบูรณ์ติดกับพื้นที่3อำเภอได้แก่ตำบลละหานอำเภอยิ่งงอตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสและตำบลบาเระใต้อำเภอบาเจาะได้เน้นย้ำห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่เด็ดขาดพร้อมทั้งสูบน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นและจัดชุดราดตระเวนรอบพื้นที่รวมถึงเข้าไปตรวจสอบภายในพื้นที่ป่าลึกอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวเพิ่มเติมว่าจากการพูดคุยกับหน่วยงานกรมชลประทานและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.จะมีการเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นที่ป่าพรุเพื่อสำรองน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งซึ่งอยู่ในแผนดำเนินการและปีนี้ได้มีการเสนอขอรับงบประมาณเพิ่มเติมคาดว่าจะได้รับอนุมัติจากสำนักงานกปร.เพื่อเสริมมาตรการป้องกันไฟป่าและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าสมบูรณ์ต่อไปประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
14: ค่ากาแฟคำที่ฟังดูเพลินหูค่าใช้จ่ายที่ดูธรรมดาแต่สำหรับบางคนมันคือค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุดในชีวิตเพราะคือการยอมแลกเงินกับความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม
15: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้ารีครับเป็นผู้มีการสูตรสำรวจความเห็นนิดาโปประโยคไอ้คำว่าค่าน้ำร้อนน้ำชาค่ากาแฟมันมีกระบวนการอย่างหนึ่งไม่โปร่งใสมันอาจจะเกิดจากหลายอย่างเช่นเกิดจากคนไปติดต่องานต้องการให้เร็วขึ้นก็มีค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟเป็นทางลัดหรือดำเนินความสะดวกหรืออาจจะเอกสารไม่ครบอาจจะเสนอหน่อยได้แล้วพี่มีค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟให้ก็มีอย่างนี้เนี่ยประชาชนจำนวนหนึ่งนะก็จ่ายไปเพื่ออะไรจะได้เร็วขึ้นแต่สิ่งที่ทำไปเนี่ยมันสร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมฉะนั้นประชาชนต้องหยุดค่าน้ำร้อนน้ำชาถ้ามีการเสนอจากเจ้าที่รัฐมาประชาชนต้องปฏิเสธเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นครับ
14: ทุกครั้งที่เราจ่ายเงินใต้โต๊ะเรากำลังทำให้คนที่ทำตามระบบต้องเสียเปรียบทำให้ประเทศเสียความเชื่อมั่นและทำให้คนซื่อสัตย์ท้อแท้ลงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
6: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
16: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ออกแถลงการที่ระบุว่านายลาฟาเอลกราซี่ผู้อำนวยการใหญ่ IAEA แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บาราก้าในภูมิภาคอันทาฟลาใกล้กับกรุงอาบูดาบีเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเสียหายจากเพลิงลุกไหม้แต่ไม่พบการรั่วไหลของกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ IAEA เน้นย้ำว่ากิจกรรมทางทหารที่คุกคามความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจและการหยุดดำเนินปฏิบัติการทางทหารบริเวณใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การอนามัยโลกประเมินว่าความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดีสจากเรือสำราญ MV Hondius ยังอยู่ในระดับต่ำและมีแนวโน้มลดลงหลังมีการใช้มาตรการควบคุมโรคและทยอยให้ผู้โดยสารลงจากเรือเพื่อเดินทางกลับประเทศต้นทางและเข้าสู่กระบวนการกักตัวแม้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในกลุ่มผู้โดยสารและลูกเรือที่สัมผัสเชื้อก่อนเริ่มดำเนินมาตรการควบคุมโรคก็ตามขณะที่เรือสำราญ MV Hondius มีกำหนดเทียบท่าที่เมืองร็อตเชอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อและเตรียมกักตัวลูกเรือจำนวน25คนและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อีก2คนที่ยังคงอยู่บนเรือลำดังกล่าวซึ่งเวลานี้ทางการเนเธอร์แลนด์กำลังพิจารณาว่าควรกักตัวกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นเวลา42วันตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกหรือไม่สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือที่ระบุว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือสั่งการเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงให้เร่งเสริมกำลังหน่วยทหารแนวหน้าและยกระดับแนวป้องกันบริเวณชายแดนที่ติดกับเกาหลีใต้ระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่ทหารเมื่อวานนี้โดยเน้นย้ำว่าต้องเป็นแนวป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมสั่งการให้กองทัพเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีใต้ด้านนายฮงมินนักวิเคราะห์อาวุโสจากสถาบันเพื่อการรวมชาติของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นสัญญาณว่าเกาหลีเหนือกำลังปรับยุทธศาสตร์ทางทหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนรวมถึงความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่ยังคงตึงเครียดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิสราเอลใกล้บรรลุเป้าหมายสำคัญของสงครามในฉนวนกาซาเนื่องจากกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF สามารถสังหารสมาชิกระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บุกโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566ได้เกือบทั้งหมดแล้วพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยังเน้นย้ำว่าปัจจุบันกองกำลัง IDF สามารถควบคุมพื้นที่กว่าร้อยละ60ของฉนวนกาซาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอิสราเอลยืนยันว่านายเอสเซดีนอันฮัดดาดผู้บัญชาการของกองพลน้อยอันกะซัมของกลุ่มฮามาสเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพอิสราเอลในฉนวนกาซาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งนายอันฮัดดาดเป็นหนึ่งในผู้ที่วางแผนให้กลุ่มฮามาสเข้าไปโจมตีในดินแดนของอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมปี2566ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,200 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมแข่งขันวันสุดท้ายในกีฬาวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงทีมนักตบสาวนนทบุรีนำโดยตรีทิพย์วิบูลย์กัปตันทีมตบเอาชนะทีมอ่างทอง3-0เซต25-11 25-15 25-13ทีมนักตบสาวนนทบุรีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนทีมชายทีมนักตบหนุ่มขอนแก่นตบเอาชนะทีมนครราชสีมา3-0เซต25-22 25-18และ25-21หนุ่มขอนแก่นคว้าเหรียญทองไปครองด้านเซปักตะกร้อทีมชุดชาย101คว้าเหรียญทองหลังเอาชนะนครปฐม2-1คู่ส่วนทีมชุดหญิงเหรียญทองเป็นของนครปฐมที่เอาชนะนนทบุรี2-0คู่สรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร136เหรียญทองคว้าเจ้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นสมัยที่36อันดับ2เชียงใหม่39เหรียญทองและอันดับ3ชลบุรี36เหรียญทองนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมด้วยนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์แถลงข่าวความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42สุรินทร์เกมระหว่างวันที่19-30มีนาคม2570และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9เมืองช้างเกมระหว่างวันที่3-10เมษายน2570โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้วางแนวทางจากการแข่งขันตามรูปแบบกีฬาสีขาวควบคู่ไปกับนโยบายภาครัฐและสสส.เพื่อขับเคลื่อนให้ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าโดยจังหวัดสุรินทร์ยืนยันความพร้อมในทุกๆด้านศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดรองสุดท้ายของฤดูกาลเวสต์แฮมทีมอันดับ18ของตารางที่ต้องการ3แต้มเพื่อลุ้นหนีตกชั้นบุกไปแพ้นิวคาสเซิล1-3ทำให้แข่ง37นัดมี36คะแนนตามหลังสเปอร์อันดับ17ที่เป็นโซนปลอดภัย2คะแนนแต่แข่งมากกว่า1นัดส่งผลให้ถ้าในคืนวันพรุ่งนี้สเปอร์สามารถบุกไปชนะเชลซีได้เวสต์แฮมจะการันตีตกชั้นสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลหน้าทันทีส่วนผลคู่อื่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฉือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์3-2ลีดชนะไบรตัน1-0บูฟแฮมตันเสมอฟูลแลม1-1เบรนท์ฟอร์ดเสมอคริสตัลพาเลซ2-2และเอเวอร์ตันแพ้ซันเดอร์แลนด์1-3สโมสรฟุตบอลเชลซีประกาศแต่งตั้งชาบีอลอนโซกุนซือชาวสเปนเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา4ปีและจะเริ่มคุมทัพสิงห์บลูในวันที่1กรกฎาคมนี้โดยอลอนโซกล่าวว่าจากที่ได้พูดคุยกับเจ้าของทีมและผู้บริหารด้านกีฬามีแนวคิดที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสร้างทีมที่สามารถแข่งขันในระดับสูงสุดรวมถึงการลุ้นแชมป์ได้อย่างสม่ำเสมอหลังจากนี้จะโฟกัสการทำงานหนักเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ถูกต้องและพาทีมลุ้นแชมป์การแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกา2นัดสุดท้ายของฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจเอลส์เวอร์เบิร์กต้นสังกัดของนิโคลัสมิเคลสันกองหลังทีมชาติไทยเอาชนะพรอยเซนมินสเตอร์ขาดลอย3-0คว้าตั๋วเลื่อนชั้นขึ้นสู่บุนเดสลีกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรทำให้นิโก้เตรียมจารึกเป็นนักเตะไทยคนที่2ที่ได้ลงเล่นในลีกสูงสุดของเยอรมันต่อจากโค้ชเฮงวิทยาลำหกุลที่เคยค้าแข่งอยู่กับแฮร์ทาเบอร์ลินในปี1979ตึกฟุตบอลช้าง FA ครับรอบรองชนะเลิศบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะอยุธยายูไนเต็ด5-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับ PT ประจวบ FC ที่ชนะลำพูนวอลเลอร์1-0สำหรับฟุตบอลช้าง FA ครับนัดชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่31พฤษภาคมนี้ที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกแพ้อันเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกม21-9 22-24และ18-21จบตำแหน่งรองแชมป์หลังจบการแข่งขันวิลกุลวุฒิกล่าวว่าเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างดีต่างคนต่างชิงไหวชิงพริบชิงเล่ห์เหลี่ยมกันโดยแต่ละเกมอันทอนเซนทำได้ดีกว่าซึ่งในวันนี้ส่วนตัวยังทำได้ไม่ค่อยดีต้องปรับปรุงตัวเองและพัฒนาต่อไป
18: จริงๆวันนี้คือเรียนรู้หลักๆเลยคือเกมหน้าเน็ตวันนี้เราก็เรียกใจไม่ถึงเรียกว่าใจไม่ถึงช่วงปลายเกม2ด้วยรวมถึงปลายเกม3เหมือนกันคือ เขาเข้ามาเล่นหน้าแต่เราไม่ค่อยกล้าเข้าไปเล่นหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยความใจถึงของเขาเนี่ยแน่นอนครับเหมาะสมกับผู้ชนะเราใจไม่ถึงไม่กล้าเข้าไปเล่นทำให้รูปแบบเกมเสียเปรียบตลอดในช่วงท้ายโอ้ก็ต้องให้เครดิตเขาครับวันนี้เขามาได้ดีจริงๆครับแล้วก็ทั้งรูปแบบเกมหรือว่าการแก้เกมเนี่ยเขาทำได้ดีกว่าเราเยอะครับก็เหมาะสมครับเพราะว่าเขาเป็นระดับท็อปแต่ว่าเรายังคงที่จะต้องเรียนรู้ต่อไปครับบางทีเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เรายังแก้ไม่ได้แต่ในทางกลับกันเวลาเขาเจอสถานการณ์แบบนี้เขาสามารถแก้ไขเกมได้
17: สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์เมืองตงกวนมณฑลกวางตงสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ8คนสุดท้ายมายสากลปัญชยาจันน้อยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปยู่หลูมือ1ของโลกจากจีนและแชมป์เก่า2สมัยซ้อน4ต่อ3เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับมิ้งสระบุรีนัชชารัตน์วงศ์หฤทัยมือ3ของโลกและแชมป์โลกปี2022ที่เอาชนะเจลสระบุรีนฤชาเพิ่มพูนไป4ต่อ1เฟรมในวันนี้ต่อไปขณะที่สนุกเกอร์คิวสกูเอเชียโอเชียเนีย2026รายการแรกในรอบ16คนสุดท้ายแมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตแชมป์เยาวชนโลกเมื่อปี2011เอาชนะซาฟิกาอับดุลคาดีจากปากีสถาน4ต่อ1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับดิกวิเจคาเดียนจากอินเดียเพื่อลุ้นสิทธิ์กลับไปเล่นในทัวร์นาเมนต์อาชีพโลกต่อไปส่วนอีกคู่เป้กันเองฤทธิชัยฉิมพานังนักสอยคิวดาวรุ่งดีกรีแชมป์ประเทศไทยครั้งล่าสุดแพ้เกาเจอร์อี้จากจีน2ต่อ4เฟรมพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมในโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานระดับชาติขั้นพื้นฐานที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีผู้แทนจากสโมสรสมาชิกต่างๆเข้าร่วมการอบรม20คนระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีนายโรเบิร์ตเฮอร์เบิร์ตจูเนียร์ผู้ฝึกสอนเสือภูเขามืออาชีพชาวอเมริกันที่ได้รับการแต่งตั้งจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผู้ผ่านหลักสูตรมีโอกาสต่อยอดสู่การอบรมระดับสูงทั้งประเภทถนนและเสือภูเขาเพื่อสร้างโค้ชคุณภาพพัฒนานักปั่นไทยก้าวสู่ทีมชาติและวิธีนานาชาติต่อไปปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
19: วิกฤตพลังงาน
20: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
20: วันนี้เสนอคำว่ากำดอกกระต่อคำว่ากำดอกเขียนกอไก่สระอำสระเอดอเด็กสระอาสระอะเป็นคำโบราณมีความหมายว่าแรกรุ่นเช่นในมหาเวสสันดรชาดกกันจุลพลพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีข้อความตอนหนึ่งชมต้นและผลมะม่วงว่าลางต้นมีผลอ่อนยังกำดอกที่ขบเพาะสามพอจะสอยยำได้ก็มีผลกำดอกของมะม่วงก็คือผลอ่อนของมะม่วงนั่นเองคำว่ากำดอกมีความหมายเหมือนคำว่ากระตอกเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระเอต่อเต่าสระอาสระอะซึ่งแปลว่าแรกรุ่นปัจจุบันคำว่ากระตอกใช้เฉพาะกับหญิงสาววัยแรกรุ่นมักปรากฏคู่กับคำว่าวัยหรือคำว่าสาวเช่นเด็กสาววัยกระตอกสวยอยู่แล้วโดยไม่ต้องเสริมแต่ง
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
22: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
23: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ
6: พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตากำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 21:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32เซนติเมตรและเวลา 14:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรวันนี้ที่บุรพาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริการหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบูรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดทางเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 080-404-2493 หรือสอบถามได้ที่02-354-7391-2โครงการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสดทัศนศึกษาปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต personnel.cdd.go.th หัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนหรือที่ cdd.jobthai.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคมนี้เวลา 16:30 นไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรลักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรกจำนวน12อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมถึง12มิถุนายนตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงและทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตัวเองที่สำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นหากมีข้อสงสัยในการรับบริการทำธุรกรรมกับกรมการขนส่งทางบกสอบถามได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอัสตานารับสมัครนักเรียนไทยที่สนใจศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของคาซัคสถานซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในภูมิภาคเอเชียกลางผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนและเงินสนับสนุนรายเดือนผู้สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ studyins.kz เปิดรับสมัครระหว่างวันที่30มีนาคมถึง31พฤษภาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเข้าใจภาวะซึมเศร้าในฤดูฝนท่านผู้ฟังคะเมื่อฤดูฝนมาถึงหลายคนอาจรู้สึกผ่อนคลายกับบรรยากาศที่เย็นสบายแต่สำหรับบางคนฤดูฝนกลับมาพร้อมกับความรู้สึกเหงาเศร้าหดหู่หรือไม่มีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตอาจไม่ใช่เพียงอารมณ์ชั่วคราวแต่หากเป็นภาวะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตที่ควรให้ความสำคัญผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตอธิบายว่าอารมณ์เศร้าที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลอาจเกี่ยวข้องกับภาวะที่เรียกว่า seasonal affective disorder หรือภาวะซึมเศร้าตามฤดูกาลแม้จะพบได้บ่อยในประเทศที่มีฤดูหนาวยาวนานแต่ในประเทศไทยเองก็สามารถพบภาวะอารมณ์แปรปรวนได้ในช่วงฤดูฝนซึ่งปัจจัยสำคัญคือการที่แสงแดดลดลงท้องฟ้ามืดครึ้มต่อเนื่องและกิจกรรมกลางแจ้งน้อยลงส่งผลต่อการทำงานของสารเคมีในสมองโดยเฉพาะเซโรโทนินซึ่งเกี่ยวข้องกับความสุขและเมลาโทนินที่ควบคุมการนอนหลับทำให้บางคนรู้สึกง่วงเหนื่อยล้าหรือไม่มีพลังงานมากกว่าปกติกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าเมื่อร่างกายได้รับแสงแดดน้อยลงอาจส่งผลต่อสมดุลทางอารมณ์และเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าโดยเฉพาะผู้ที่มีความเครียดสะสมหรือมีพื้นฐานด้านอารมณ์อ่อนไหวอยู่แล้วอาการที่ควรสังเกตได้แก่รู้สึกเศร้าเบื่อหน่ายไม่อยากทำกิจกรรมที่เคยชอบนอนมากหรือน้อยผิดปกติสมาธิลดลงอ่อนเพลียหรือรู้สึกหมดหวังหากอาการเหล่านี้เกิดขึ้นต่อเนื่องนานเกิน2สัปดาห์ควรให้ความสำคัญและไม่ควรปล่อยผ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้ว่าการดูแลสุขภาพจิตสามารถเริ่มได้จากพฤติกรรมง่ายๆในชีวิตประจำวันเช่นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการเปิดรับแสงธรรมชาติในช่วงที่มีแดดการจัดสภาพแวดล้อมให้สว่างและการรักษาเวลานอนให้เป็นปกตินอกจากนี้การพูดคุยกับคนใกล้ชิดหรือการแบ่งปันความรู้สึกกับคนที่ไว้ใจได้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีสำคัญที่ช่วยลดความอึดอัดทางใจทำให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในช่วงเวลาที่อารมณ์อ่อนไหวผู้เชี่ยวชาญยังแนะนำว่าการสร้างกิจวัตรเล็กๆที่ทำให้รู้สึกดีเช่นฟังเพลงอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมที่สร้างความผ่อนคลายจะช่วยให้สมองค่อยๆปรับสมดุลและลดความเครียดได้อย่างเป็นธรรมชาติฤดูฝนอาจทำให้ท้องฟ้ามืดครึ้มแต่ไม่ได้หมายความว่าใจของเราต้องมืดตามไปด้วยการเข้าใจอารมณ์ของตัวเองดูแลสุขภาพใจและขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นไม่ใช่เรื่องอ่อนแอแต่คือการใส่ใจตัวเองอย่างแท้จริงเพราะในวันที่ฝนตกหนักที่สุดแสงสว่างก็ยังมีอยู่เสมอเพียงแต่อาจต้องใช้เวลาเล็กน้อยในการมองเห็นมันอีกครั้งจบบทความประจำวันเรื่องเข้าใจภาวะซึมเศร้าในฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
23: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
23: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
3: รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
8: เ กันหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ป่วยกรุงสีเขียวทุกสิทธิ์รับบริการเจอแจกจบได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านมีเภสัชกรให้บริการจัดส่งยาถึงที่พร้อมติดตามอาการตลอด48ชั่วโมงง่ายสะดวกไม่ยุ่งยากได้รับการดูแลแน่นอนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
2: บุคคลเร็วๆบุคคลเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความ

0: ส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEAContact Center
1: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092-246-8579สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก่อ
3: เฮาเยกันตอกอฟตะแย่ตุสิติวจุงอันไหนฟงจวนจีจันไทตะปุง

ตามเตียมโมเลิกอย่าอ้อยทิ้งหน้าคู่สิ่งเขียวยามน้อยเจียมโลหุงปุ่นพายตายปิ้วใจ

Xiang phế địa na tề thao xiang nhà tại ô

เบื้องเจียนเนเมียนไปนาชวดห่างพาโอต่อนาหอเย็นเสียนโอจีอาดีเชียวเชียวเท้าเย็นห่างนาเย็นเสียนเหมือนโอเจียวเจียวตะเจียวโลคอยแรงเซาโอลางโอจุนเต

ตวงฟันป่าโอตายโอเสียก็เวสเต็นตาวนาเย็นมานถุยโอยตุเตโลเจยิ่งเย่โอเดียวยิ่งเดียวเปล่าจี้เนี่ยเดียว

修谁当为阿那年呐、啊？一个年一老，哦，就讨罪了那修。

thiên phiêm nói ô lãng tốt dễ thịnh na yun

这些落袋怪了丢了家的变啊生啊半生

ติโนชิอินเมวังมวังอาออมเมียนยาขัวตูกินเตเซนาติวนั่นใจโอ้เจียวสงมายนาลองโลนาเทตาญาเจโอ้เจียวต่างเตทินนาตองดาวหยุดโอ้หูงโยตายเจียปามาตาเสียวเชียวเชียเสียวเจเสียวเปียลูสีตาโอตัวงโอกว่าเมงอันยูตายอาเจฟาเจฟามทิ้งเวโอไทยจางใจเฮานาทิน

เหยียดใส่ตรงหน้ายูนเจ็บจังเออตายเออใส่ตู้เวียนมานา

na jing kao nya zang o to na so kao zang lo zang jiao ti ngo fu

ตีจวงเอียดเนี่ยเปาโอโยเดียวเตตานาเชียว

xuất quê cháo xây tàng tê nhiên nô màn diệt câu.

นะยามขี้เนี่ยหนูยามเฟยเตียงนายโยยามเฟยโอโอตังโอโอ้ยาเวต้องเต

เตียนข้าวหน้าเตียนเตียนยามโอโอลิงเนียนว่าสิ่งสิ่งหน้ามาต่างเนี่ยเจียวทิ้นเจ้าฟ้าหน้าจูนอีกเกินโอลิงยามเสียไปปั้ม

言呐、啊，见伢伢哭哦，伢都背，见家老太久哦。

见车哦走为念那大爱里有那官行本哦我见在找那房

0: 揭阳哦哦帮哦哟。
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสถาบันนิติเวชวิทยาเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์เพื่อญาติสามารถรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ภายใน 1-2 วันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: สถาบันนิติเวชวิทยาคาดชิ้นส่วนอวัยวะที่พบเพิ่มเป็นของ1ใน8ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์ไม่ใช่ชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมยืนยันเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อให้ญาติสามารถรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ภายใน 1-2 วันนี้
10: พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้มีครอบครัวผู้สูญหายเข้ามาแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7รายส่วนอีก1รายอยู่ระหว่างประสานเข้ามาเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมทั้งนี้จะนำผล DNA ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลผู้สูญหายที่แจ้งไว้เพื่อยืนยันตัวผู้เสียชีวิตก่อนดำเนินเอกสารทางกฎหมายคาดว่าใช้เวลา 1-2 วันจึงจะสามารถให้ญาติรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปส่วนกรณีช่วงเช้าวันนี้ที่มีการพบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่มอีก1ชิ้นอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นของร่างใดและเชื่อว่าเป็นชิ้นส่วนจากผู้เสียชีวิตทั้ง8ศพแน่นอนและมีโอกาสน้อยมากที่จะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ขณะที่พนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟหรือคนโบกธงล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสันได้ควบคุมตัวทั้งสองคนส่งฝากขังที่ศาลอาญาแล้วส่วนคนขับรถเมย์ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเดียวกันคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 นอกชายฝั่งประเทศเมียนมาเช้าวันนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
11: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอเปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวเมื่อเวลา 9:05 นของวันนี้โดยศูนย์กลางอยู่ในทะเลบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาที่ความลึก10 กิโลเมตรห่างจากกลุ่มรอยเลื่อนสกายประมาณ23 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรซึ่งประชาชนในตึกสูงและบางพื้นที่ของ4จังหวัดสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหวประกอบด้วยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีรวมถึงหลายเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งนี้ได้ประสานและกำชับให้ทุกจังหวัดที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีพื้นที่ใดได้รับผลกระทบเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายและเร่งให้ความช่วยเหลือทันทียืนยันว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบและยังไม่มีรายงานความเสียหายใดๆในพื้นที่ของประเทศไทยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงของจีนทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายและสูญหายอีก1รายหนังสือพิมพ์ China Daily Asia รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.2 บริเวณเขตหลิวหนานเมืองหลิวโจเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจีนในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและสูญหายอีก1รายสำนักงานบริหารจัดการแผ่นดินไหวกวางซีระบุว่าจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่เมืองไทหยางชุนอยู่ห่างจากตัวเมืองหลิวโจประมาณ16กิโลเมตรและมีความลึกประมาณ8กิโลเมตรส่งผลให้มีอาคารพังถล่มอย่างน้อย13หลังอพยพประชาชนกว่า 7,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยทางนี้ทางการจีนประกาศใช้มาตรการตอบสนองเหตุฉุกเฉินระดับ4ซึ่งเป็นระดับเฝ้าระวังเบื้องต้นพร้อมส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจและหน่วยดับเพลิงเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อค้นหาผู้สูญหายอพยพประชาชนและตรวจสอบความปลอดภัยตามพื้นที่ต่างๆขณะที่ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและการคมนาคมยังดำเนินการตามปกติรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

แม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือกล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ผู้ป่วยกรุงสีเขียวทุกสิทธิ์รับบริการเจอแจกจบได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านมีเภสัชกรให้บริการจัดส่งยาถึงที่พร้อมติดตามอาการตลอด48ชั่วโมงง่ายสะดวกไม่ยุ่งยากได้รับการดูแลแน่นอนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
2: ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานก

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

闲话不来话啊，阿么啥啊？你莫话你和啥莫啊？阿我瑞干李生我录制的话，贝拉我啊，阿我喜欢他啊，来说第十了和画画我啊，阿听他我 with you 我和你那家说了和画画啊，阿我啊李生我把高古巴他进买我当个斯坦尼 with you 啊个在西洋汉，ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วะเรดังอะเอาวิทยุว่ามือจะมาบวมเป็นอย่างว่ายี่ครึ่งความถี่ยังไงทิตูลิยาชิสโจวะโจยานดุละยี่ระบบจะคือเอเอ็มที่แปลว่าเอาระบบไลฟ์สดเป็นไงฟิสิกส์ยี่เพียงไปคือสวทเชียงใหม่ไงเอเอ็ม1476กิโลเฮิร์ตซ์เลยไลฟ์อย่างอะในแนวไปคือชมโมควันยี่เจโมงอะทีมุลไปคือหนีโมควันยี่สามโมนาทีเนี่ยควันยังคือนายเนี่ยสติเนี่ยที่เดตุจางชอบกันนี่ไม่ถึงยังงงไม่ยังก็หาวลิสุฮาบังไม่เคยลีฮานี่ยังไงนี่ไม่ถึงยังบ้าเหรอลู่นี่ยี่ขู่นี่ตัวนี่จะโชคงะเอาท้ายอาบังไม่ยังคือหวานฮาสื่อเหงี่ยนี่ไม่ถึงยังบ้าเหรอนาทีเนี่ยวันจันทร์ที่18เดือนพฤษภาคมเนี่ยพ.ศ. 2569ที่โคมาง่ะที่นี่ชื่อห้องงานนี่มีทีมล้อเฮงะนาราเฮถึงมาปีนมาเงะที่สตาร์จิ้งเชื่อมังงบเฮมาใส่ด้วยตันุงะไซเบอร์ถึงมาแจ้งเตือนพลังอ่ะมุสับเฮกลุ่มมิชาชิบะคือมีอาชีพห้องงะงบมาโดถึงมาเป็นยังไงงบมาควาดจำเฮมยังอ่ะถึงมาเฮกว่าเราเฮบอชขอที่เล็กขึ้นยังปีมาจังอ่ะอามาสังบะครับท่านมีสุบะคือที่ชื่อว่านี่ยืนจำมังงะผู้บังกับบะคืองะมาคือเนื้อเชื่อว่าบะคือมาคุยมาเชื่อยังไงส่วนลีเจย์ยี่บะคือสุดท้ายแบงว่าสุขึ้นจำมังคือมีอาชีพงานอามาสังที่เห็นบังอ่ะยากลุ่มไม่ใช่ชี้ยามังงะมาเทงวันหนึ่งยาบะห่อบริษัทไงทวีอาบุยแอร์วัตมาที่บริษัทเป็นยังว่าเวลาคือโทรฟลังอ่ะโทรฟลังนี่คือนุยแอร์วัตมาปีกว่ายิปัญหาอะไรเฉพาะตรงมันยาผู้บ่ายปากกามาเลียเบรดนั่งอ่ะอันนี้เป็นอันยาเอาจะกระโดดเขาวิเขาดูเขาหมอนานาหมอตีไปเขาที่รัชสมัครสุรัชสมัครสุจอมาเขางานสมัครสุสุเป็นยังไงอ๋อยาบริษัทยี่แอนมาผู้บ่ายปากกาเลียหรือเป็นยังไงอันนี้เป็นเขาเนื้อเชื่อลองอ่ะเนื้อเชื่อไปเขาเอาเขากว่ายังไงก่อนอะไรก็ติดต่อไปเขานั่งไปเขานั่นแหละว่ายี่ไลว่างอจุดแพ้ก็เทียดดีเยี่ยมไงจุดแพ้ดีเยี่ยงโง่บัญญายี่ไลคนแน่นแน่ว่ายี่ฟุบะเสนอราคาเยี่ยมไงย่าประกันเรียมาเหอไอ้บาทสามยาสิริสวากับพี่ยิ่งว่าอันนี้แบบว่าเหอจุดแพ้ดีเยี่ยงว่าอันนี้บัญญัติเหอย่าตะความว่าแล้วว่ายี่ลีมาส่งเราเช่นไงนั่นแหละว่ายี่ดีเนี่ยเหออามียิงยาเยี่ยงรับสี่เยี่ยอันที่นี้ประกันเขย่ามาเหอว่าย่าไอ้มีกึ่งจะมาเหอจงไงกูเลยที่จะมาคือจวนชงงาอาทิตย์ก็คือทำงานอย่างยาวรักเกลือชงงานี่มาถึงมั่งงูไม่ยังชงงาเปลี่ยนว่าเอาที่ชื่อพัจจิตงูไม่ยังงาเอาเราทุฟละมังงาชิวายีเอาโทรศัพท์ไว้ไว้ยีข้อความไงเอสเอความยีที่ชื่อพัสดุฟละไม่ก็มันก็ถ่ายยินดีงาที่นี่ปกว่าถ้าช่วยงามีความใส่งานทำงานอย่างคืออันนี้ก็คืออย่างคือกลุ่มมิชาชีพงานเปลี่ยนว่าโอยี่แอนสุภาพเบียงโง่เป็นยังไงนึกว่าติดต่องอถือยาสำนักงานใหญ่มันไม่ใช่ว่าสาขางอนัวเลยกว่าวันละเบื้องงานกว่ายี่เฮถือยาสำนักงานวันละยี่เฮติดต่อสุดท้ายงานนุ้ยแอนเบียเบื้องงานลีสองมังอ่ะว่าโหถือระบบอะไรก็ยี่นานเนี่ยมาคืองอสุดท้ายมันยังคืออย่างไรคือเนี่ยมีความเสี่ยงรอชิงงานทราบปีเพราะถือกลุ่มไม่ใช่เชื่อว่าพับปากเลยแบงงอนี่แหละพวกคือจำมังอถือว่าคืออันตรายยังไงก็จะมาทีนี้แจ้งเติมพลังงานชั่วโมงงานมาคือสมองงานมาคือเครื่องยางงานมาสับยังงานจุดตรงงานที่ยังไงทำไมจะเชื่องานมาคือไม่ใช่ไม่ใช่ตัวความยาปีมาประกาศยาวชั่วโมงงานมาสับมันก็มาถือยาสัญญางานการไฟฟ้าคือมาแจ้งเติมพลังงานมาสับหลักสูตรผู้มองงูไม่ยังถือบัญชีมิตรเฮิร์นกว่ายาถือเจ้าหน้าที่งอการไฟฟ้างานมันก็ใช่ถือPAA งานแบงค์นี่คือเอาเฮล่านี่คือฟุบะงออาตุเฟงอกุลามาทีลิบกุลาเชงอ่ะชกงาอาทิตย์นี้วุชมบุตรเพื่อวุยข่าวยดูเหมาตุยมาสเพื่อมาประชุมสื่อที่จะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าชี้พักว่าเราลาเพื่อไงวุเห็นยังเหออาทิตย์สองห้าเพื่อไงฟุบะที่อู่มังงอฟุบะกำมาคืนตัวเชงไงอาทิตย์นี้ย่า
สำนักงานการไฟฟ้าแบบอย่างเคยไงย่างอย่างเคยนโยบายว่าจะเชื่อมจูบุรุษงานกุฏิยาย่าหลักชัวเบนย์เคยวิ่งเห็นแล้วยังฟุบะกู้ละมาว่าตู้ยมาเคยงอคือตัวความกู้มาเคยยังมาจูบุรุษงานปีขวามาจะเชื่อพัดจีจงบัญญัติอันเลี้ยงอย่างเคยคือวิ่งเห็นมาเคยแต่ใจเงี้ยแต่สงสัยยังไม่ถึงงานมาเรื่อยๆพัจจุบันเคยงานฟุตบาทคือถักเกงที่ยังคือฮักคือตัดฟัวงอถัดติดต่อเยี่ยมของงานมาเยี่ยมคือที่เจนตัวฝรั่งงานปีขวานาเรื่อยๆจะมาวันสอบถามใช่ไหมงานว่าอามาสับเบอร์งานที่แต่ละพื้นที่ยังคือสู่กว่าสำนักงานการไฟฟ้าจวงว่าวันนี้ยังคือติดต่อสอบถามงานบางเช่นว่าย่าบุตรเบอร์1129งานมาคือ PAA งานคอลเซ็นเตอร์งานมาคือยี่สิริจุ้มที่นี่ติดต่อสอบถามหน้างานอามาสับเบอร์เนี่ยมาคือกลุ่มมิชชั่นชื่อของเบอร์เฮือนว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารแบงค์มังคชีธการไฟฟ้าหรืองอกรมที่ดีหรืองอมังคชีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์หรืองอกรมธรรม์แบงค์คืออาวุธผู้บาดเจ็บคือหลังมาหัวผู้บาดโอ้ยจะมาอาวุธข้อมูลเดียมังอาวุธวัสดุเอกสารจะมาหรืองอมีอาชีพมีตัวงามาคือยังคือจำมังอาลิชิติสเปย์จะยังคือมังแต่จะยิงมาเสียงยิบเหออาลิชิคือสุดการผู้มังคือยังคือฐานหนึ่งอะนูสุดกับทุกคนเนี่ยว่าสุดท้ายแบ่งกันเถอะนูบอกคือตัวขวาสุดละเบื่อมั้งเหรออันที่ใหญ่นูข้อมูลสุดแต่งยิ่งคือมาคำมันจะคือกระนั้งอะอันที่ว่ายันตยาสำนักงานตำรวจคือที่ทีนี้แค่นี้ที่ประกาศแจ้งตัวอย่างอะมาคือจำมาชงงานที่บ้านผมปฏิญาสูเอาสุดแพ้ที่ปีมากงานหามาสั่งยิ่งบ้านเรียกว่าระบบอะไรข้อนี้คือก็หลังมาคือมีงานอะบ้านคือจำมองงานที่ใหญ่คือผมสุดแพ้ที่ปีมากชงงานอาทิตย์ยังไงที่มาเทเชียคือยาสำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาในมือทัพบกุนิสุเตียงสุดมาเจนตัวพลังงานยังบ้างคือมาสาเราภาคเหนือบ้างไงบางพื้นที่ไงที่ก็ต้องไม่เคยยังเหมือนค่ะคือเลี้ยงหรือไงอาทิตย์ยังคือมีฮิโรฮาเยมาคือจบบ้างไงยังบ้างคือคือมีความเสี่ยงยังมองไม่เรียววายโยบาจัสุงไงอาทิตย์เราว่ายังลึกฝีเคยจะสบคืออาทิตย์นี้ฝ่าล่าจะมาเป็นไงปีขวานี่มันคือแบบเส้นเกินเป็นไงมั้งฮะคือพอเลี้ยงไม่เคยไงวันโยกนี่คืออันยาเสียดละมังอ่ะสั่งเสริมตรงอ่ะที่คือมังฮะคือไปเรียกว่าคือวันรับประชีวายมังอ่ะน้ำทุยมังเกินน่าชงไงอาทิตย์ไปคือมังคือฝ่าล่าจะมาเป็นชงง่ายทำไมยังให้ถมาที่เจนตัวฝรั่งอ่ะอาทิตย์นี้จะว่านั้นทะเลตะโพจะสงบเป็นยังไงเท่าว่าทะเลอันดันมาตรงอ่ะเอาทัดตะโพนี่คืออาวงว่าความสะสมมันก็ชื่อว่าจุดเด่นยังกับเบสเปอร์คำสะสมมันเกิดด้วยไงอาชีพรุ่นเพื่อมีหรือว่าเยอะไปคือยิ่งคลื่นทะเลมันคือยาคือสูงยังไงยิ่งมวลจะไปคือยิ่งไม่ค่อยยังสะไม่สงบที่ยิ่งคลื่นทะเลมันไงอันตรายยังไงจุดเด่นจะว่าไม่อยากเสียใจตัวฝรั่งไงมันคือจะมั่วชิคงาอาทิตย์นี้งั้นที่มาเที่ยวเชียงคือที่ที่มาจะเชิคงาที่มันคือกู้หลักที่เลปีมาประกาศจะงั้นมั่วชิคงาอาเมสังโอไม่ใช่ย่าตานุแม่แม่ของบ่เฮออาวจะสิจะมามาสารเนี่ยว่าทุกฝรั่งเนี่ยจะซื้อสุฝรั่งเป็นยังไงว่าเซนกับสายจะมังงะชื่อผู้บ่าวโอ้ยจะมังงะทำมังงะเฮออามังงะแต่จานี้เนี่ยเฮอก็ต่อสายไปเช่นไงผิวข้อนุจะซื้อมาสารของบ่เฮออาวกว่าเซนไล่มาถ่ายเยถ้าเซนไม่ตรงอ่ะซึ่งเนี่ยเฮอผู้บ่าวโอ้ยมังถ่ายเยกับผิวข้อนุจะซื้อพังมาสารไม่เนี่ยเฮอสามองงามมาสามยากรุงไม่ใช่คิดไปเลยจะซื้อยาเธอฉันเนี่ยว่าเราสูบอะไรยังไงถึงยิ่งมาขึ้นยังคือยี่ตัวยิ่งเหมือนสมุทรทะเลสูงเราใช่ไงบ้านที่เรามาคือสูงฟูงอ๋อมันยิ่งไปคือยาติกาไปคือที่ยิ่งมันยังคือสูงไปคือยาไม่มีว่าอายุเลือดที่สูเขื่อนเราใช่ไงที่ยิ่งพัมยิ่งไปที่ยิ่งมาสูงอ๋อที่ยิ่งยังไงไม่คืออันนี้ยังคือที่ยิ่งงาที่ยิ่งเหนียวไปยังงาที่เดียที่ยิ่งกันว่ายี่ยาสมุทรยี่ตัวสมุทรยิ่งเหมือนสมุทรทะเลสูงใช่ไงอะไรพวกนี้อ่ะจะใช้พวกนี้ฟุตบอลว่าจะมาเขมยังอ่ะอาทิตย์แรกมาจะสิจะมาสาระมาเบล่ามาฟุตบอลพวกนี้คือฟุตบอลทับเบอร์ทับโซทับเซนไม่ใช่ง่ะทำไมยากเจนตัวฝรั่งอ่ะปีขวานโอพาเซ่ไม่ฟุตบอลบุกเฉียงอ่ะก็เนี่ยแบบฟุตบอลเบอร์อะไรเอาตัวนี้คืออาชีพมาเหมือนกันแต่ง่ะยิงโกเลยง่ะมาแต่เด็กเกิดชีพไม่ใช่ง่ะมาสั่งเห็นไปกลุ่มมิชาชีพไปคือเขมยังอ่ะฟุตบอลควักก็จะงอกูมาว่าดูเทมาว่าดูงอยี่ตัวฟรีว่าดูงอหนุ่ยสิกุเลว่าที่เรียกว่าเป็นยังไงอาทิตย์อามาสบายเถอะเวลากว่ารถเบียนบางคนชี้จะมาเฮือดเฉยไง
นะลุงเอียเป็นยังไงไปข้อมูลเดียมากอ่ะอามาคือจำมึงอ่ะอามาใส่แห่งยี่ปะเฮกลุ่มมิชาชีงอ่ะหลับสมาคัสปะเฮบอกว่าเฮคือเฉยกว้างอ่ะเอาละคือกึ่งกว้างอ่ะชัวร์บ่อาปะเฮอามาคือที่เนี่ยจานเนี่ยแต่สงสัยยังอ่ะอามาคือแต่สติคือตัวเชิงไงมังงะเฮอาศิเฮนิวเชมาดิศิเฮฟิฟินิวเชมาดิศิเยซูกุลีเจ็บไปเยี่ยมอะไรเยี่ยช่วงไงสุดท้ายแบ่งเงาฟุบักวามาเอาข้อมูลกำลังมันยังคือการสูญเสียไงสุดแล้วเหล็กแกมังงะสุดแล้วแบบวันนี้มาสมัครเปลี่ยวช่วงไงมาคืออามาที่เด็กกิจมีช่วงไงมาคืออะมาคืออย่างคืออะคืออย่างสมมติว่าช่วงไงอาทิตย์เป็นยังไงอามาซะนั่นแหละคือบอกว่าที่ว่าเกิดนางงามช่วงไง

0: ประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยกระทรวงคมนาคมเตรียมสรุปผลการสอบสวนกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ในวันที่20พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินางวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆกระทรวงคมนาคมเตรียมสรุปผลการสอบสวนกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ในวันที่20พฤษภาคมนี้พร้อมยกมาตรการเข้มสั่งรถขนส่งสินค้าวิ่งเฉพาะกลางคืนต้องตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถสาธารณะทุกประเภท
7: นายสุริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถยนต์ว่าล่าสุดมีรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องใบอนุญาตขับขี่ของพนักงานขับรถไฟและผลการตรวจร่างกายพบว่าพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าวมีใบขับขี่ของรถไฟถูกต้องแต่ยังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนในระบบสำหรับใบอนุญาตขับขี่ของกรมการขนส่งทางรางซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาและอยู่ในระยะเวลาดำเนินการ120วันทั้งนี้ยืนยันว่าพนักงานยังคงสามารถขับรถไฟได้ตามกฎหมายเดิมแต่ทางกระทรวงคมนาคมและการรถไฟจะต้องร่วมกันดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในฐานะเจ้าทุกข์ส่วนประเด็นผลการตรวจร่างกายพบว่าพนักงานขับรถไฟมีผลตรวจสารเสพติดเป็นบวกในทุกตัวยาที่ทำการตรวจซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้มีการบังคับตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์กับพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภททั้งรถไฟขอสมก.และบขส.โดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้จะมีการแถลงผลการสอบสวนจากสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่20พฤษภาคมนี้นักข่าวเจ้าคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศวันที่21พฤษภาคมนี้เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาล
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในวันที่21พฤษภาคมนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบโอวาทการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้งจะมีการแบ่งกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ พื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมความมั่นคงชายแดนยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลกลุ่มที่2แนวทางการยกระดับป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและกลุ่มที่3แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นทั้ง3กลุ่มจะมีการสรุปผลประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกองทัพภาคที่1ส่งกำลังทหารเจรจากับฝ่ายกัมพูชากรณีชาวกัมพูชาลุกล้ำพื้นที่ในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วแล้วพร้อมขอให้ประชาชนงดเข้าพื้นที่ดังกล่าวก่อน
9: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่ประชาชนไทยไม่พอใจกรณีมีชาวกัมพูชาลุกล้ำพื้นที่อธิปไตยไทยในตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วว่าขณะนี้กองทัพภาคที่1ได้ส่งกำลังทหารเข้าไปพูดคุยแล้วเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการแบ่งเขตแดนอย่างชัดเจนจึงยังไม่สามารถระบุกรรมสิทธิ์ได้แน่นอนพร้อมขอความร่วมมือให้งดเข้าใช้พื้นที่ก่อนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้กำหนดแนวทางเข้มงวดเรื่องการใช้พื้นที่ดังกล่าวมากนักแต่ภายหลังเกิดสถานการณ์สู้รบทำให้จำเป็นต้องเพิ่มความเข้มงวดและใช้ความระมัดระวังมากขึ้นส่วนกรณีที่ประชาชนเรียกร้องให้สร้างรั้วชายแดนโฆษกองทัพบกกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีเส้นแบ่งเขตแดนที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันแม้บางพื้นที่ใครจะเป็นฝ่ายควบคุมดูแลจึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการและบริหารจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะพื้นที่ทำการเกษตรของฝ่ายกัมพูชาซึ่งเจ้าหน้าที่กัมพูชาต้องไปทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยเช่นกันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ช่วงนี้กระแสรถยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างมาแรงแต่ก็อย่าลืมทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้ากันนะครับถึงแม้รถยนต์ไฟฟ้าจะให้ความคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยก็มีความเสี่ยงเฉพาะที่ต่างจากรถยนต์ทั่วไปซึ่งประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาช่วยลดความกังวลเหล่านี้ได้ครับการดูแลแบตเตอรี่และระบบไฟฟ้าแรงสูงส่วนสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งมีมูลค่าสูงและต้องการการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอะไหล่และการซ่อมที่แตกต่างไปอะไหล่ของรถยนต์ไฟฟ้านั้นจะมีโครงสร้างและระบบที่ต่างจากรถยนต์ทั่วไปและการซ่อมแซมมักต้องใช้อุปกรณ์พิเศษซึ่งอาจมีราคาสูงเทคโนโลยีใหม่ต้องใช้บริการเฉพาะทางรถยนต์ไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบที่ซับซ้อนและทันสมัยมีการอัปเดตอยู่เสมอซึ่งหากเกิดปัญหาจะต้องใช้บริการศูนย์ที่มีความพร้อมและช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้นดังนั้นการมีประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าที่จะครอบคลุมก็จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือความเสียหายจากระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ได้สำหรับสิ่งที่ควรรู้ก่อนทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าอย่าลืมที่จะอ่านเงื่อนไขความคุ้มครองให้ครบถ้วนทำความเข้าใจข้อยกเว้นในกรมธรรม์ตรวจสอบวงเงินคุ้มครองและความคุ้มครองพิเศษเปรียบเทียบแผนประกันจากหลากหลายบริษัทส่วนเคล็ดลับการเลือกประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าให้ตรงใจและคุ้มค่าเลือกแบบที่ตรงกับการใช้งานจริงเช่นหากขับขี่ในเมืองบ่อยหรือใช้ระยะทางสั้นอาจไม่จำเป็นต้องซื้อความคุ้มครองสูงสุดทุกกรณีแต่ควรเลือกที่ครอบคลุมระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่และความเสียหายจากอุบัติเหตุเป็นหลักอย่าลืมพิจารณาให้รอบด้านอย่างเช่นการให้บริการต่างๆการช่วยเหลือ24ชั่วโมงการเข้ารับบริการศูนย์ซ่อมเฉพาะทางสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV ระยะเวลาในการเคลมหรือความสะดวกของการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป็นต้นดังนั้นควรเลือกประกันรถยนต์ไฟฟ้าที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณดูความคุ้มครองที่ตอบโจทย์บริการเสริมที่ครบครันสามารถเคลมได้สะดวกเพื่อความคุ้มค่าในระยะยาวสามารถติดตามข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่ประชาชนควรได้รับจากการทำประกันภัยจากสำนักงานคปภ.ภาคที่1เชียงใหม่อย่าลืมกดถูกใจเพจ Facebook และกด4 First หรือเห็นโพสต์ก่อนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่0531127302

0: มาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาดPEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
1: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

Obvio. Mio, llámame para fuera que él llame. Coi là, yeah.

เนี่ยนะจิ๋วนะจิ๋วเอยาเท่าจิ๋วเนี่ยแล้วฮัลโหลเจียแล้วโหเจียไทยนาเจียนาไม่ยันจิ๋วแล้ว

ยาโกเกนาปิวิชานาทุนาธาลุเนทิวโลเดือนสุลาวไม่เชื่อแห่วตายยานพาวิตเปาตอนาจริงคำแย่สุลาวเจียนเปาจะคอยยิ้มยิ้มบัวลาวน้ำยาดิบยาสุนา

ยุนฟาต่อเราโอ้ยอดจริงนะตาดีนี่นะแกนะดีนอนเนี่ยพวกเราสามพักนานาเย็นเที่ยวไม่เอาว่าโอ้เที่ยว

ุนลังแย่สิโดสัตว์เจ็บตามยังบัวเชื่อ

Yo cena TV cho nó có yo yeah you alone.

0: เกียรติวังเที่ยวเรา
1: โดยที่ว่ามีดอกเบี้ย
2: ก็มีการเกี่ยวโยงโดยตรงแต่ว่าสิ่งที่ส่งผลมากที่สุดเนี่ยก็คือในเรื่องของกลิ่นตัวความร้อนแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ที่มาจากร่างกายเรานั่นเองค่ะวิธีที่จะลดโอกาสโดนยุงกัดเนี่ยก็คือเราสามารถใส่เสื้อผ้าสีอ่อนค่ะหลีกเลี่ยงจุดอับชื้นลดการขังของน้ำรอบๆ บ้านแล้วก็อาบน้ำหลังเหงื่อออกค่ะแต่ว่าถ้าเหนื่อยมาอย่าเพิ่งอาบน้ำค่ะรอให้หายเหนื่อยก่อนแล้วค่อยไปอาบนะคะโดยสรุปแล้วค่ะยุงเนี่ยจะไม่ได้เลือกกัดแบบสุ่มๆค่ะแต่ว่าเขาจะเลือกจากหลายปัจจัยทั้งกลิ่นตัวเหงื่อความร้อนแล้วก็แก๊สที่ออกมาจากร่างกายเรานั่นเองค่ะจึงไม่แปลกเลยที่บางคนเนี่ยจะถูกกัดหนักกว่าคนอื่นแม้ว่าจะอยู่ในสถานที่เดียวกันนั่นเองค่ะ
3: ก็เป็นคำตอบที่หลายคนค้างคาใจนะนี่ก็เป็นเหมือนกันบางทีก็สงสัยว่าอ้าวก็นั่งอยู่ด้วยกันทำไมโดนกัดอยู่คนเดียวอ๋อเราชอบใส่เสื้อสีดำแต่จริงๆเราเสื้อสีดำหรืออยู่ในที่มืดๆอับๆเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราควรเลี่ยงถ้าเราไม่อยากโดนยุงกัดเนา
2: ะ
3: เอาละค่ะสำหรับช่วงนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันต่อค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ขออนุญาตมาประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นค่ะทางกรมประชาสัมพันธ์เขาจะมีการจัดกิจกรรมนะคะเชิญชวนนิสิตนักศึกษานักออกแบบผู้ประกอบการประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการและเสวนาวิชาการการพัฒนาแฟชั่นไทยจากภูมิปัญญาชุมชนสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลค่ะซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง3มิถุนายน2569ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ซึ่งก็ภายในงานจะพบกับผู้เชี่ยวชาญและนักออกแบบชื่อดังของไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นดร.สรินดาจามอนมานผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและแฟชั่นค่ะคุณสิริชัยทหารานนท์ผู้ก่อตั้งแบรนด์เชียเตอร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวิเทพมุสิกปานประธานหลักสูตรแฟชั่นสิงห์ทองและเครื่องตกแต่งวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาจารย์ดร.กรกฎคำสุขรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคุณภูภวิศกฤตพลนาราผู้ก่อตั้งแบรนด์อิชูคุณเจนสุดาปันโตสิริสรรผู้ก่อตั้งแบรนด์เจนสุดาคุณฝนสรรักติขปัญญาผู้ก่อตั้งแบรนด์ Archive 026อาจารย์ดร.แพรวารุจินรงค์อาจารย์วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิไกรสิริผลรองคณบดีฝ่ายวิชาการอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการออกแบบภัตราพรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคุณวิชรวิทย์อัครสันติสุขผู้ก่อตั้งแบรนด์วิชรวิทย์ค่ะซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นวิทยากรผู้ที่ขับเคลื่อนในเรื่องของแฟชั่นผ้าไทยระดับแนวหน้าของประเทศไทยนะคะผลักดันผ้าไทยแฟชั่นไทยสู่ระดับสากลภายในงานทุกท่านจะได้รับชมนิทรรศการผลงานการออกแบบสร้างสรรค์จากผู้ประกอบการชุมชน10ชุมชน100ผลิตภัณฑ์ค่ะในงานนี้จะมีการนำเสนอเชิญชวนทุกท่านได้มาสัมผัสแฟชั่นโชว์สุดตระการตามีศิลปินนักแสดงชื่อดังนะคะคุณมิวสุภสิทธิ์มาร่วมเดินแบบภายในงานด้วยท่านใดที่สนใจก็มาเจอกันได้1ถึง3มิถุนายน2569ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ค่ะก็มาเจอกันนะคะรับรองว่าเจอแต่เรื่องราวดีๆโดยเฉพาะในเรื่องของแฟชั่นผ้าไทยค่ะมากันต่อถึงกระแสที่ฮอตฮิตและโด่งดังมากช่วงนี้ถ้าพูดถึงฟุตบอลโลกแน่นอนว่าหลายๆคนก็รอคอยประชาชนคนไทยโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษและแฟนบอลทั้งหลายก็อยากจะดูบอลโลกฟรีปกตินี้เราต้องแบบจ่ายตังค์ใช่ไหมน้องเนม
4: ใช่ค่ะ
3: ปกติเราก็ต้องซื้อแพ็กเกจเนาะจ่ายตังค์อะไรอย่างนี้แต่ปีนี้ก็เป็นความหวังว่าหุยเราจะได้ดูบอลโลกฟรีไหมแต่จะได้ดูฟรีหรือไม่ฟรีแต่ได้ดูแน่ๆแหละแต่ว่ามันมีความตื่นเต้นมากกว่านั้นเพราะศิลปินไทยของเรานะคะศิลปินที่มีเชื้อสายคนไทยต้องบอกว่าคนไทยที่เป็นศิลปินระดับโลกระดับโอ้แบบเวอร์ไวเลยนะคุณฟังน้องลิซ่าน้องลิซ่าจะไปสร้างปรากฏการณ์อะไรกับฟุตบอลโลกครั้งนี้เดี๋ยวน้องเนียมาเล่าให้เราฟังกันค่ะ
4: ค่ะพูดถึงมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติอย่างฟุตบอลโลก2026นะคะที่กำลังจะเปิดฉาก เรียกได้ว่ามีการแข่งขันกันในช่วงกลางปีนี้แล้วค่ะต้องบอกว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้พิเศษแล้วก็แปลกใหม่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ได้เลยค่ะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีเจ้าภาพร่วมกันถึง3ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือได้แก่ USA สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกแถมยังมีทีมชาติต่างๆเข้าแข่งขันจากเดิม32ทีมเป็น48ทีมค่ะและความพิเศษอีกหนึ่งอย่างที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกเลยคือมิติใหม่ของพิธีเปิดนั่นเองค่ะเพราะในครั้งนี้ฟีฟ่าเขาจัดใหญ่จัดเต็มแบ่งพิธีเปิดแยกกันไปเลย3ประเทศเพื่อร่วมฉลองแมตช์แรกให้กับทีมเจ้าภาพในแต่ละฝั่งด้วยค่ะโดยทางฝั่งเม็กซิโกก็นำทัพมาด้วยสายละตินอย่างเจเบลวินส่วนฝั่งแคนาดาก็จัดที่เมืองโทรอนโตแต่ไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดที่ทำเอาคนไทยและแฟนเพลงทั่วโลกกรี๊ดกันเลยนะคะก็คือพิธีเปิดของฝั่งสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อทางฟีฟ่าได้ออกมาประกาศไลน์อัพศิลปินหลักหรือเฮดไลน์เพอร์ฟอร์เมอร์ออกมายังเป็นทางการและมีชื่อของลิซ่าลาลิสามโนบาลตัวแม่ด้านซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะยืนหนึ่งอยู่บนเวทีด้วยการก้าวสู่สเตจบอลโลกในครั้งนี้ของลิซ่าถือเป็นการจารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้งเพราะเธอคือศิลปินไทยคนแรกและเป็นศิลปินหญิงจากวงการเคป๊อปคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่นี้ถัดจากรุ่นพี่อย่างจองกุ๊กวง BTS ที่เคยสร้างปรากฏการณ์กระหึ่มโลกมาแล้วในเพลง Dreamers เมื่อปี2022ที่ผ่านมาค่ะสำหรับแฟนๆที่เตรียมปักหมุดรอชมความปังนะคะบอกได้เลยว่าโชว์ครั้งประวัติศาสตร์ของลิซ่าจะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่12มิถุนายนนี้ณสนามโซฟายสเตเดียมเมืองลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งจะจัดขึ้นก่อนแมตช์เปิดสนามระหว่างทีมชาติสหรัฐอเมริกาและปารากวัยค่ะประมาณ90นาทีนะคะซึ่งนอกจากลิซ่าแล้วงานนี้เธอยังได้แท็กทีมกับศิลปินระดับโลกอีกคับข้างเลยมีทั้งแคทตี้เพอร์รี่เทลล่าและเรม่าโดยฟีฟ่าการันตีได้เลยว่าค่ะว่าโปรดักชั่นจะอลังการตระการตาระดับโชว์พักครึ่งหลังซุปเปอร์โบว์แน่นอนแถมยังตอนนี้ยังมีกระแสข่าวลือหนาหูในหมู่อินเตอร์แฟนด้วยนะคะว่าลิซ่าเนี่ยแอบไปซุ่มทำเพลงร่วมกับอนิต้าหรือเรม่าในเพลงที่มีชื่อว่า Goals เพื่อเอาไว้ใช้จุดไฟบนเวทีนี้ด้วยเฉพาะค่ะ
3: ค่ะก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะคะ FC คอบอนแล้วก็ FC ของน้องลิซ่าก็ตั้งตารอเลยโดยเฉพาะคนไทยเราเนาะลิซ่านี่ถือว่าเข้าไปครองใจเข้าไปครองหัวใจคนไทยทุกคนเลยจริงๆนะคะทำให้คำว่าไทยแลนด์โด่งดังไกลไปทั่วโลกกับภาพลักษณ์ที่น้องนำเสนอออกมาทั้งความสามารถในฐานะของเด็กไทยที่เป็นเคป๊อปคนแรกในการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับทุกวงการรันทุกวงการจริงๆก่อนหน้านี้ก็คือ F1ต่อมาก็เป็นฟุตบอลโลกนะคะก็คือรันทุกวงการสุดยอดมากจริงๆสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตคุณผู้ฟังค่ะเรามาทบทวนในเรื่องของการเอาตัวรอดกันนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็วันนี้เกิดขึ้นอีกครั้งนึงแต่ว่าประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะเพราะจุดศูนย์กลางอยู่ทางฝั่งเมียนมาซึ่งอยู่ห่างจากกลุ่มของรอยเลื่อนสกายซึ่งรอยเลื่อนสกายเนี่ยถ้าสมมติว่าจุดศูนย์กลางอยู่ที่รอยเลื่อนสกายแน่นอนว่าเราจะได้รับความเสียหายอย่างแน่นอนอันนี้แค่อยู่ใกล้ๆรอยเลื่อนในกลุ่มของรอยเลื่อนสกายนะคะดังนั้นรอยเลื่อนสกายตรงนี้จึงไม่ได้รับไม่ได้มีอิทธิพลที่ส่งผลมาถึงประเทศไทยที่จะได้รับความเสียหายแต่สิ่งที่เราจะต้องไม่ลืมเลยก็คือว่าเราต้องรู้จักวิธีการเอาตัวรอดให้ปลอดภัยจากสถานการณ์เหตุการณ์แผ่นดินไหวค่ะอย่างไรบ้างถ้าเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวทบทวนเลยนะคะเราจะต้องก้มตัวลงอยู่ในที่ที่ปลอดภัยออกห่างจากหน้าต่างประตูที่เป็นกระจกถ้าใครที่อยู่ใกล้แก๊สเครื่องหุงต้มอุปกรณ์ที่เป็นแก๊สต่างๆหรือแม้กระทั่งใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรกันอยู่ก็ให้รีบปิดแก๊สตัดกระแสไฟคัตเอาก็คือเอาลงเลยนะคะถ้ามีจังหวะก็สามารถอพยพมาทางบันไดหนีไฟได้ออกจากตัวอาคารด้วยทางบันไดหนีไฟออกมาอย่างปลอดภัย และจังหวะที่เหมาะสมไม่ใช่ว่ารีบออกมาให้เร็วที่สุดไม่ใช่ถ้าจังหวะมันยังไม่ได้ถึงจะออกไปก็อันตรายอยู่ดีนะคะก็พยายามอยู่ในจุดที่ปลอดภัยก็คือก้มตัวลงต่ำเข้าไว้แล้วก็อยู่ในที่ที่สามารถยืนใต้โต๊ะแบบนี้ก็สามารถที่จะปลอดภัยอยู่ในอาคารไปก่อนแต่ถ้าเราจำเป็นที่จะต้องอพยพณเวลานั้นณตอนนั้นก็ต้องดูสถานการณ์อีกทีว่าสามารถอพยพออกจากอาคารได้ไหมนะคะต่อมาคือเมื่อออกมานอกอาคารแล้วเนี่ยคนรีบไปอย่างที่โล่งๆเลยต้นมงต้นไม้ก็ห้ามไปอยู่ใกล้คือที่โล่งที่ไม่มีวัตถุใดๆที่จะเกิดอันตรายกับเราได้คือที่โล่งเลยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการขับรถยนต์ในขณะที่เกิดแผ่นดินไหวและก็ต้องเฝ้าระวัง after shock ด้วยนะคะแต่วันนี้ไม่มีรายงาน after shock นะที่มีผลกระทบมาถึงประเทศไทยนะคะขณะที่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเนาะถึงแม้ว่าจะเกิดในฝั่งของเมียนมาเนี่ยแต่ว่าด้วยแผ่นดินที่เราเชื่อมกันเป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วรอยเลื่อนต่างๆที่ยังมีการสะสมเขาเรียกว่าสะสมพลังงานอะและพร้อมที่จะมีการเคลื่อนตัวหรือการปะทะหรือการปะทุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงกันอยู่นะคะจริงๆแล้วเราก็จะมีหลายๆรอยเลื่อนแม่ทารอยเลื่อนสกายที่มันมีผลกระทบต่อทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยค่ะอย่างที่ผ่านมาที่เคยมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคุณผู้ฟังเราน่าจะจำกันได้อยู่ตอนนั้นสวท.เราก็ออกจากตึกออกจากอาคารนะคะแล้วก็ไปสังเกตการแล้วตอนนั้นมี after shock เพราะมันค่อนข้างรุนแรงที่ตึกถล่มที่กรุงเทพเราน่าจะจำกันได้เพราะว่าเหตุการณ์เพิ่งผ่านไปได้ไม่นานแต่หลังจากนั้นเราก็จะมีการตื่นตัวเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังการฝึกซ้อมแผนในการอพยพการฝึกซ้อมแผนเพื่อที่จะให้เราปลอดภัยจากสถานการณ์แผ่นดินไหวต่างๆตอนนี้ก็ชะล่าใจไม่ได้คุณผู้ฟังตอนนี้ก็ยังชะล่าใจไม่ได้เนาะเพราะบางทีเนี่ยรอยเลื่อนที่มันสะสมพลังมันจะค่อยๆปล่อยพลังออกมาเป็นระยะซึ่งมันดีกว่าที่มันสะสมพลังไว้แล้วมันไม่ปล่อยพลังเลยแล้วอยู่ๆมันก็ปล่อยพลังมาทีเดียวมันเลยเกิดเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่อันนี้จากข้อมูลของนักวิชาการที่เคยวิเคราะห์ไว้เพื่อให้เราได้มั่นใจว่าอ่ะถ้ามันปล่อยพลังงานปล่อยพลังออกมาแบบเนี้ยปล่อยพลังงานที่สะสมไว้ออกมาเป็นระยะความเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ก็น้อยลงเพราะว่าพลังงานที่สะสมตามรอยเลื่อนต่างๆถ้ามันได้รับการปล่อยออกมามันก็จะสะสมไม่เยอะแต่ถ้ารอยเลื่อนไหนนะคะที่มันมีการสะสมพลังงานเรื่อยๆแล้วมันไม่มีการปล่อยออกมาเลยอันนั้นอ่ะอันตรายแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่จะสร้างความเสียหายได้แต่ในฐานะที่เรามีข้อมูลมี AI มีเทคโนโลยีอะไรต่างๆก็สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวได้ทางเว็บไซต์ earthquake.tmd.go.th ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีช่องทางทั้งแจ้งเตือนภัยไม่ว่าจะเป็นภัยพายุภัยฝนฟ้าคะนองอะไรต่างๆก็แจ้งเตือนเป็นประจำอยู่แล้วเรื่องของพยากรณ์อากาศแล้วก็การคาดการณ์สภาพอากาศล่วงหน้า1 วันถึง 1 สัปดาห์นะคะแล้วก็ยังมีการคาดการณ์ในเรื่องของการแจ้งเตือนค่ะแผ่นดินไหวซึ่งก็เป็นการแจ้งเตือนที่รวดเร็วนะคะทั้งนี้ระบบการแจ้งเตือนภัยต่างๆของประเทศไทยเราก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็อย่าลืมค่ะแอปพลิเคชันไหนที่มันสำคัญเนาะก็ดาวน์โหลดเก็บไว้ละกันอีกหนึ่งข่าวที่สำคัญค่ะก็คือการติดตามสถานะการรับเงินช่วยเหลือของกลุ่มเปราะบางได้แก่กลุ่มของเด็กแรกเกิดกลุ่มของผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มของคนพิการตอนนี้ไม่ต้องโทรไปถามเจ้าหน้าที่ที่พม.แล้วนะในแอปพลิเคชันทางรัฐเข้าไปในแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็เลื่อนไปที่ปุ่มเมนูบริการค่ะก็จะขึ้นมาเลยว่าเราสามารถเช็คสถานะว่าเอ๊ะเดือนนี้เงินเด็กแรกเกิดอ่ะเราจะได้วันไหนได้เมื่อไหร่แล้วก็เบี้ยความพิการจะเข้าเมื่อไหร่รวมไปถึงเบี้ยผู้สูงอายุด้วยจะเข้าเมื่อไหร่เราไปเช็คในแอปพลิเคชันทางรัฐเลยนะคะลูกๆหลานๆก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายดูด้วยละกันนะคะก็จะสามารถเช็คได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่พม.หรือเทศบาลไม่ต้องเสียเงินโทรศัพท์ไปถามเราเปิดเข้าแอปพลิเคชันทางรัฐเราสามารถเช็คสถานะเรื่องของการจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆได้เลยทันทีนะคะก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้กับรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายเปิดเพลงรักที่สมหวังกันบ้างดีกว่ามีเพลงนี้คุณผู้ฟังขอเข้ามาทางหลังใหม่ว่าก่อนจะเป็นคนใจดำตอนแรกว่าจะเปิดเพลงสมหวังสงสัยว่าคุณผู้ฟังจะชอบเพลงอกหัก วันนี้มีแต่เพลงอกหักนะคะฟังเพลงอกหักกันต่อสักเพลงแล้วก็ส่งท้ายน่าจะทันเพลงสมหวังสักหนึ่งเพลงนะคะเพลงรักที่สมหวังกันบ้างดีกว่านะคะอกหักแล้วต่อด้วยสมหวังไปเลยเป็นการอวยพรให้ทุกคนเจอกับความรักที่ดีๆค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส. 133คนที่ขอให้วินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส. 133คนที่ขอให้วินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1
11: วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องกรณีพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินแก้วิกฤตพลังงานปี2569หลังส.ส.จำนวน133คนเข้าชื่อเสนอความเห็นว่าพระราชกำหนดดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1โดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคำร้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามกฎหมายจึงรับไว้พิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1และอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา27วรรค3ให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงพลังงานเอาผิดผู้ค้าน้ำมันกักตุนเก่งกำไรช่วงวิกฤตแจ้งความดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดพร้อมสั่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุน
12: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานร่วมกับ DSI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติสรุปผลตรวจสอบปัญหากักตุนน้ำมันในช่วงวิกฤตสงครามตะวันออกกลางพบผู้ค้าบางรายฉวยโอกาสเก็งกำไรจากเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแทนการลดราคาช่วยประชาชนหน้าสถานีบริการนอกจากนี้ยังพบการฝ่าฝืนกฎหมายขนส่งน้ำมันกว่า800เที่ยวทั้งทางบกและทางเรือจากการขยายผลของทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานในคดีที่จังหวัดอ่างทองและสุราษฎร์ธานีพบความเชื่อมโยงถึงกลุ่มตัวการหรือนอมินีที่อยู่เบื้องหลังโดยมีกระแสเงินหมุนเวียนเข้าออกผิดปกติถึง 3,000 ล้านบาทกระทรวงพลังงานในฐานะผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดโดยเฉพาะกับผู้ค้าตามมาตรา7พร้อมสั่งการให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มผู้ต้องหาและเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่อดึงเงินชดเชยที่จ่ายไปแล้วคืนสู่รัฐอย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนต่อไป ปฏิพลสระพรมมารายงาน
1: ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ระบุตำรวจเตรียมจำลองเหตุการณ์ตรวจกล่องดำและสอบมาตรฐานการเดินรถเพื่อเร่งรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หลังพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การขัดแย้งกัน
13: พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนเหตุรถไฟชนรถเมล์บริเวณถนนอโศกดินแดงโดยระบุว่าจากการสอบปากคำพบว่าพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การไม่ตรงกันในบางประเด็นจึงต้องหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ข้อเท็จจริงเบื้องต้นทีมสืบสวนได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานกล้องวงจรปิดตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดเกิดเหตุโดยตั้งประเด็นไว้ว่าการผ่านแต่ละจุดพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟมีการโบกธงถูกต้องหรือครบทุกขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม่พร้อมกันนี้ได้ประสานไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเดินรถทั้งหมดรวมทั้งเตรียมจำลองเหตุการณ์เพื่อดูมุมมองการขับรถไฟว่ามองเห็นสัญญาณไฟชัดเจนมากน้อยเพียงใดโดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้เร็วที่สุดภายในวันพรุ่งนี้ก่อนจะเรียกผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลและขอเอกสารจากกล่องดำพร้อมทั้งเรียกนิติกรของรฟท.มาสอบถามถึงระเบียบและมาตรฐานในการอนุญาตให้บุคคลขับรถไฟซึ่งการตรวจพบสารเสพติดในร่างกายพนักงานขับรถไฟซึ่งผู้ต้องหาอ้างว่าเสพมาก่อนขับรถไฟประมาณ10วันตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อโดยจะยึดตามพยานหลักฐานซึ่งจากการสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหาเคยถูกดำเนินคดีเสพยาเสพติดเมื่อปี2562อยู่ธรรมรักษาพันธ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้บูดาเจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได
3: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ช่วงนี้กระแสรถยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างมาแรงแต่ก็อย่าลืมทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้ากันนะครับถึงแม้รถยนต์ไฟฟ้าจะให้ความคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยก็มีความเสี่ยงเฉพาะที่ต่างจากรถยนต์ทั่วไปซึ่งประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาช่วยลดความกังวลเหล่านี้ได้ครับการดูแลแบตเตอรี่และระบบไฟฟ้าแรงสูงส่วนสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งมีมูลค่าสูงและต้องการการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอะไหล่และการซ่อมที่แตกต่างไปอะไหล่ของรถยนต์ไฟฟ้านั้นจะมีโครงสร้างและระบบที่ต่างจากรถยนต์ทั่วไปและการซ่อมแซมมักต้องใช้อุปกรณ์พิเศษซึ่งอาจมีราคาสูงเทคโนโลยีใหม่ต้องใช้บริการเฉพาะทางรถยนต์ไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบที่ซับซ้อนและทันสมัยมีการอัปเดตอยู่เสมอซึ่งหากเกิดปัญหาจะต้องใช้บริการศูนย์ที่มีความพร้อมและช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้นดังนั้นการมีประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าที่จะครอบคลุมก็จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือความเสียหายจากระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ได้สำหรับสิ่งที่ควรรู้ก่อนทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าอย่าลืมที่จะอ่านเงื่อนไขความคุ้มครองให้ครบถ้วนทำความเข้าใจข้อยกเว้นในกรมธรรม์ตรวจสอบวงเงินคุ้มครองและความคุ้มครองพิเศษเปรียบเทียบแผนประกันจากหลากหลายบริษัทส่วนเคล็ดลับการเลือกประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าให้ตรงใจและคุ้มค่าเลือกแบบที่ตรงกับการใช้งานจริงเช่นหากขับขี่ในเมืองบ่อยหรือใช้ระยะทางสั้นอาจไม่จำเป็นต้องซื้อความคุ้มครองสูงสุดทุกกรณีแต่ควรเลือกที่ครอบคลุมระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่และความเสียหายจากอุบัติเหตุเป็นหลักอย่าลืมพิจารณาให้รอบด้านอย่างเช่นการให้บริการต่างๆการช่วยเหลือ24ชั่วโมงการเข้ารับบริการศูนย์ซ่อมเฉพาะทางสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV ระยะเวลาในการเคลมหรือความสะดวกของการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป็นต้นดังนั้นควรเลือกประกันรถยนต์ไฟฟ้าที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณดูความคุ้มครองที่ตอบโจทย์บริการเสริมที่ครบครันสามารถเคลมได้สะดวกเพื่อความคุ้มค่าในระยะยาวสามารถติดตามข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่ประชาชนควรได้รับจากการทำประกันภัยจากสำนักงานคปภ.ภาคที่1เชียงใหม่อย่าลืมกดถูกใจเพจ Facebook และกด4 First หรือเห็นโพสต์ก่อนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่053-112-7302
2: ไทยมาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดนี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลด

0: ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
1: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ

ภาพเท่าเนี่ยทั่วเลยขอบคุณเลยเจ้าหน้า

Đoàn nghe chú ạ là ơ bà chèn chèn chú ạ là ơ với liệt về nơ chèn à.

เมื่อเพื่อนเราเจอตาเราอย่างจานอย่างเวดาจานา

ยันเถอโทเถอะขายละโอเสียงนาข้าเลเลโยไม้นาโทเถอะ

天鹅月楼香天地楼的天楼天门啊天楼天楼

เยี่ยมนะอย่าลืมนะเธอเยี่ยมนะดีเลยกะสิเนี่ยนะอย่าเมื่อกว่าแล้วโอ้เยี่ยมคือมีเวเปียกยานะแค่จากที่แล้วกินเจ้าตาหน้าอย่าเมื่อกว่าแล้วอย่า

0: your piano, my Pelagia, oh, hey, Pella, Yarete, Pana, Cognac, Yellow, Yellow,
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการทบทวนการขอใช้งบกลาง 6,500 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพช่วยเหลือเกษตรกรอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เต็ม
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการทบทวนการขอใช้งบกลาง 6,500 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพช่วยเหลือเกษตรกรพร้อมย้ำต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากแนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะขอความเห็นจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการขอใช้งบกลางกว่า 6,500 ล้านบาทในการจัดหาและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์สำหรับเกษตรกรบรรเทาผลกระทบราคาเคมีพันธุ์สำหรับภาคการเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นจากอิทธิพลของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางนั้นได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบประมาณกลางของรัฐบาลในขณะนี้มีจำกัดและจำเป็นต้องใช้ในภารกิจเร่งด่วนจึงสั่งการให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทบทวนการเสนอขอใช้งบประมาณดังกล่าวอีกครั้งให้เป็นไปอย่างรอบคอบเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดชาวนันมาลีรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดสายด่วน1531ให้คำปรึกษาความปลอดภัยอาคารจากกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวช่วงเช้าที่ผ่านมายืนยันมีระบบเทคโนโลยีเฝ้าระวังและประเมินสุขภาพของอาคารแบบเรียลไทม์
12: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 5.3 บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ซึ่งแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดบริการสายด่วน1531ในทันทีเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำและให้แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคารแก่เจ้าของอาคารหรือประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดในความปลอดภัยต่อการใช้อาคารในระยะนี้ด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบระบบตรวจวัดการสั่นไหวของอาคารซึ่งติดตั้งณอาคารที่ทำการความสูง20ชั้นของกรมโยธาธิการและผังเมืองพบว่ามีค่าแรงสั่นสะเทือนอยู่ที่ 0.002 G แม้จะเป็นระดับที่สามารถรับรู้ถึงการสั่นไหวได้แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและความมั่นคงแข็งแรงของอาคารแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามจะยังคงเดินหน้าเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบเทคโนโลยีเฝ้าระวังและประเมินสุขภาพของอาคารแบบเรียลไทม์เพื่อวิเคราะห์เสถียรภาพของอาคารและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดให้แก่สาธารณชนต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
2: จังหวัดกระบี่ยังระดมค้นหานักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์ต่อเนื่องหลังประสบเหตุเรือคายักล่มบริเวณหาดไร่เลพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำตั้งแต่วันนี้ถึง22พฤษภาคมนี้เนื่องจากทะเลมีคลื่นลมแรง
13: นายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์นักท่องเที่ยว2พ่อลูกชาวเนเธอร์แลนด์ซึ่งไม่สวมเสื้อชูชีพประสบอุบัติเหตุเรือคยักล่มขณะพายเรือเล่นบริเวณเกาะปอดะหาดไร่เลจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจนทำให้ผู้เป็นพ่อจมหายไปในทะเลส่วนลูกสาวได้รับการช่วยเหลือปลอดภัยจนถึงขณะนี้หลายหน่วยงานได้บูรณาการค้นหาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่พบตัวนักท่องเที่ยวผู้เป็นพ่อจังหวัดกระบี่จะยังคงค้นหาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบขณะที่นาวาเอกเรืองวิทย์วารุณประภารองผู้อำนวยการสอนชนกระบี่ได้กล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยยังคงระดมค้นหาอย่างเต็มที่ทั้งเรือและโดรนบริเวณรอบเกาะปอดะและอ่าวไร่เลรวมถึงขอความร่วมมือเรือประมงในพื้นที่ช่วยค้นหาแต่ต้องประสบปัญหาเนื่องจากสภาพอากาศในขณะนี้ทางฝั่งทะเลอันดามันมีคลื่นลมแรงพร้อมฝากผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ทราบเหตุสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1465ตลอด24ชั่วโมงอรพิณเกียรติวิชัยดิษฐ์สวทกระบี่รายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ก็กว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิ

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
0: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
2: บุคคลเร็วๆบุคคลเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาเก่งเล่าก็โ
7: อเจ้าอีจงหนาจุกตินิ่งจังมงสวดเล่าลูกว่าอีปังรูทีมเจ้งใหม่ชื่อปังเกลาเต้งเหม่งสวดต่อกูหาปังฟัวอาองพีเอ็มอ้อจุดจื้อยอปู่มั่วสวดต่อกุญแยกขอตือหามงจัวจอหนูจื้อกึญย่อจวนเต๋อศูนย์อำนวยการหาตีไทยสวดต่อกูปังฟัวอาองกึญย่อจวนเต๋อลู่เสงเจ้งใหม่ดาวมงเตาจัวตุงเบอร์สูตงศูนย์จื้อเปยอีอีออยี่ศูนย์ยี่ลู่เสงเจ้งใหม่เต่าเต๋อจู้ใจตีไทยเต้งเหม่งสวดต่อกูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อไม่ยอขอเชยตือจื้อเต่าใจเก๋แข็งจอใจกวดเหล่าเต่าลุนเต่าตุแอฟไฟดีมาช้อเหล่าเนอร์จื้อฮาเหล่าจัวต่อเต้ช้างปัวเหล่าหูเจ้หูจอเหล่าเต้ขยะเต้กินตรงขัวบล้องขัวชัวชัวอย่างมาจื้อปุ๊เหล่าจื้อรอนุตีอีลูอีหลินดูมงจูนุตีไปเจ้าอีลูจื้อหลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยอเล่งตื้อเหล่ายัวเจ้าลูจื้อเจ้าเลจู้ใจเกเช่าจูลูนเต่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต่าลู่เสงเจ้งใหม่ลู่กงอัวอี้ปังดูทีมเจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจวดเล่าหูจื้อปูมัวปังฟัวอาองเล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัว Hú tế chào thay đợt lưu sáng trang mày. Cứ do khó chờ, mỗi kế bao dù kế chỉ phan. Nón rõ tàu rong hẹn, sẵn gian mong tàu kê thông bờ hú lưu sáng trang mày. Do lên từ sáng ghen nó lò, nông tua tàu chuồn đầu. Sú tông chua sang xua, hú tế chào thay đợt lưu sáng trang mày. Chuồn đầu tùm bờ sú tông, sùn chữ bè. Ô sang trào, sùn trào gì.

有招亭，杨庄都北下头是后，高香亭住高二亭，唱等到上 AM， 哎，一千老婆香蕉招几罗盒，到那梦要被路梦，说了说干弄大。

苗总一种呢这个的名章说到做努完战努地高一路主领度熊奥青主播找找做努完让做路向里沙奥度扎个港努诺哟让毕竟让做路向里沙北度扎个港毕竟哟南熊努哟命熊等奴古要住省望总杀着安全度苏东住哈鲁蒙等路省真买端子一种那这个地名长说了嘛文的奴奴姐古道着衣裳路扎古哟坡省样哟都古哈上路扎奴莫路别哈达朗克之莫粉嘛古莫加路จอจัวเป้สุดเลยเตาลูกงเกลอเจอัวเกตังเลยมาอ้วนได้นัวนุ่ยเจมทอเป้จอน่ะจึกตีนิ่งจังพงยืดสวดเลยกูเมงกังลูใช้ฮะลุนนงย้อจวนเดาเพจเฟซบุ๊กมาทอเมสวดเลยปังจวนนากดไลค์กดแชร์อีลิงอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมาอัวจอมเดาจัวเมจัวจัวเล็งจัวตูกือลุนรูกูย้ออัวพงยืดอัวเกมากูหวังฮะจะสาหัตามอนัวเมสวดเลยยืนดูกูย้ออัวพงยืดอัวเกเถาปีมองจู่จัวเถาสาวเอจวนจื้อนัวนุเจกูหออยู่มัวจ๋อซูซือเจ้าลู่ทางจัวเป้สวดเลิกเตาเป้ามาจ้างซูซือทางเด้กือกูย้อเจ้าลู่ทางจัวเป้สวดเลิกเตาเป้านุเจย่ออีจ้างซูซือกูย้อจวนเดาจ๋อหนูจื้อสอปอสอชอกูใช้ชัวเก๋คุมมอคุมแกงอ๋อมาเจ้าเลมจังสูสื่อนัวนุ่ยเจยลุถังฮาจูกรณีเต่ากือฮาตามั่วอีขอสื่อเช่นกือลุเชรถไฟตอมุนเจ้าอีลุเชรถเมฮะกือยอสายรถโดยสารประจำทางกือยอสายสอขอสอมอกกือยอสายอศูนย์เจ้าย่อจวนเต่าบริเวณจู้เก๋กือฮูฮาตาอโศกดินแดงมาหนุ่ยกู้อัวจัวมั่วต้นแห่งปวดจู้สายยอหยิเลงฮะกูเต่าจ้องมอหยอดไปเจ้าเล่งมากูอวดจัวมัวเก๋ปวดชัวเดาเห็นเลมาจ้อคือฮาตาเต่าจ้องมอหนูเจ๋จ้อหนูจื้อคือใช้ชัวเก๋มอเก่งเก่งปอกูเต่าเต่าตัวช่างเต่าฮาตาช้อเชิญดอกขอคือฮาตาจังอยู่ฮอเชิญฮาตาก็เลเก๋คุมอคุมเก่งหนูจื้อยอซื้ออยู่เลยเฟ่งจนเดาจ้อเจ๋ชัวคือเจ้าหน้าที่ปวดสั่งอยู่มุมเต่าหนอจะอยู่เช่าหัตตาจังห้อยยัวตังเย็นเต่าโลเลอู้เลนัวจะอยู่มัวเกะเช่าแต่สมัยจ้อหนูจื้อปวดถั่วเต่าฮาเลนัวหัตตาเป้เจ้าหัตตาก็คุ้มมอคุ้มเก่งย่อจัวรู้เจ๋ชั่วตื้อนัวหล่อหนูมัวเป็นสื่อซื้อกรณีคือหาทูหัตตายูเซฟหนอกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตก็มัวเป็นสื่อหัตตาคุ้มมอเต่าชัวรู้เจ๋ชั่วชัวขอเช่าจัวหัตตาก็ย่อเจรู้เจชั่วตื่นนุ่ยเจมองจวดรู้เจชวนเต่าเต่าหนอจนกว่าฮาตามก็ยัวพ้นวิกฤตเนาะเราชื่อจนกว่าฮาตาครบในช่างเจ้าอ้อชั่วโมงหนอมาก็มาลีฮาตาก็ตูอาการรงจอมินซื้อเอก็ยัวถอยย้ายเจชั่วมึงจวดรู้เจชั่วคือก็ซื้อเนาะหรอกูปล่อยเล่งเต่าตื้อซื้อตาซื้อมากรณีเดือดเหตุฉุกเฉินนุ่ยเจยูมั่วเป็นสื่อฮาตาซื้อเต่าอ้อช่างเจ้าอ้อชั่วโมงมาวิเลนเต่าหนูเจี๊ยคอนัวจอหนูซื้อป้อฮาตาจอคือจอมมอฉุกเฉินเต่าไม่ชอบเช่าหนอจังอยู่เลเฝ่งคุมมอยอดรัวหรือคอตัชมาก็หอมเจ้าสื่อเช่งยอดจัวหรือคอเออัวจัวอยู่ยอดจุเต่าง่างเจ๊ชั่วกรณีฉุกเฉินนัวมาชอบเช่าหนอนะมากูหอมมอจะหลุดถังอัวกรณีศึกษาจัวเป๊สุดเหล่าเต่าเป้าจียอนเต่าคอสื่อเช่งคือเช่รถไฟมุนเจ้าเช่รถเมซ์เหรอตัชมาฮาตายอเป้เอเล่งถือคือเม่ยอดจะขอถือกูซื้อเหรอเอเม่เต่าใจเก๋ปวดจั่วเต้สื่อเช่งคือยอกรณีฉุกเฉินเราสื่อเต้เล่งคือฮาตาก็จะเลอวดซื้อเต่าปังโลก็จะเลนุ่มอย่างคือฮาตาก็อีสังจะเลชุ่มวัวจูอวดปังชื่อ
เต่าเจ๋งเขาซาหม้อเต่าเฮงเราสืบจากต้นยังคือศูนย์ช้างเต่าเต่าเล่งมั่งเจ๋ชั่วก็มึงจูรู้เจ๋ชั่วตือคือย่อเชคือใช้เกินเก่าในเจ๋มึงจูรุ่นเต่าอ๋อช้อจีโยฮัตตาก็ยึดจูมึงรู้คือก็มั่วเฟ่งซื้อก็เลยบัดทองซื้อมึงรู้ตัวเราเต่าอ๋อกรณีเดิมฉุกเฉินหน่วยเจ๊กูไม่จะรู้แทงจวบเป๊ะสุดเลยเต่าเป้าเลยหนูไอ้ยอเป็นซื้อเต้งแบ่งเลยหนูเจ๊เป๊ะช้อเช่ออ๋อก็ย้อนเจ๊รู้เจ๊ชั่วตัวมึงรู้เต่าวิยอนหรือมั่วเป็นสื่อหาตาซื้อเต่าช่างจ่ออ๋อชมงอ๋อเจ๊กูห้องไม่จะรู้แทงอ้วกเป้าเลยหนูจวบเป๊ะสุดเลยเต่าเป้าเลยหนูอ๋อเอ๊ะจวนซื้อหนูหน่วยเจ๊กูอยู่ว่ารู้จ่ออีช่างเก๋รอเจ๊จวบเป๊ะสุดเลยรู้กงเก๋รอเจ๊โอเคไอ้อีปลาหนูเจกูมาเลยรอกันหลุมมัวหรืออย่างเจ้าหลุดทางจัวเป้สดเลยเตาเป้าไอ้กูจออีช่างซัวปังแสงกือยอจอมงท่ออีช่างซัวปังแสงกือมัวลุงเบฮตาลุเน่งเปต่อซากูมัวช่างหนัวเจ้าหลุดจอจัวเป้สดเลยเตาหลุกงเกลอเจนุ่มโอเค

ซื้อนัวหน่วยเจกูยัวตัวกังลุงนัวอีช่างลูเป้าจะลูทางจัวเป้สุดเลยเต้าเป้ามันเต้าช่างลูเป้านัวหน่วยเจกูยัวทางหาจูชื่อเซ็งยอเป้จอมีตุ้มียัวกูเงี้ยเงี้ยจังเชกูเต้เท่าเจอยู่จังเชซิ่งซิ่งแห้งแล้วชื่อเต้เท่าเต้เล่งจังเชเอ็นี่มัวอ้อลุลอจังลอจอดเชมอเตอร์ไซค์อ๋อลูไทปัวหาตายกล้อมาเล่นตือเต็มมีตุ้มเยอะคือเพ่งโอเลนัวมาหนึ่งตัวชงเนาะวิยหาตาปุ้มหมดจู้ใจอ๋อมายัวเจ้าดำเนินคดีเจ้าเลจู้ใจเต่ามากรณีแต่คือกูยัวจะลูทางนัวนุเจนูยออีขอสู้สื่อคือยอดจวนดาลูเสียงแจ้งใหม่คือเต่ามั่วจอตุ้ดหลัวเต่าจังเชยอดจวนแต่บริเวณคือยออำเภอสันทรายคือย่อตัวสพแม่โจ้สันทรายเดรู้เสียงแจ้งใหม่อ๋อมาจ่อตุ๊ดลวนเถอะใจเตี่ยวทุ่งเกาปัวหายอตุ๊ดลวนใจค้างค้างแทงอ๋อมากูจังเชยยกล้อโชว์จนเดบริเวณคือย่อหน้าสถานีตำรวจแม่โจ้มากูจัวจ่อตู้เจียงสืบปัวกูดำเนินคดีเจ้าเล่เก๋ใจอ๋อวิโยหะตาเท่ากูจังเชยเล่นเถอะหนุ่ยเจก็อยู่เจ้ารู้จื่อคือหะตาก็จื่อสังจู่ได้ความปลอดภัยกูย่อจวนเดาลวนหรือตูกูซื้อจู้เกเชอชิโยฮาตาก็ตูเข่งซื้อคือก็ยกล้อตะชมาจังฮอยูอัวจัวงัวเต็งเหม่งซื้อเช่งจัวจอต้นนึงคือซื้อจู้เกเชเตามาวิเลนเดาชะเลเจ้าดำเนินคดีมาอัวเลนเดาชื่อเตาเนาะศาลพิพากษาปัวเตาฮาตายัวเจ้าเกาเลยอ้อลุลีฮะยัวเจ้าบัวหยอดเป้เชงบะฮะต่อลงรอการลงโทษอีหยงหนอมาจูตังเล่นเดาจูหยอดเจ้าดำเนินคดีซื้อตัชมาลุเชมอเตอร์ไซค์หนุ่ยเจจอนุจูโปกู้ตู้เจงสือโปมุยึดเคยเจหล่ออวกของกลางเจเช่หล่อชื่อเตาเจงยัวเจ้าบัวเนียฮะเจ้าหุ่นเตฮะยัวก็จูสังมุนยอหุงกัวนอหล่อก็ยัวจูเตาเทียนเนียจัวเจ้าตู้เจงสือเล่นเตาฮะมาวิเล่นเตาหนุ่ยเจขอนวลหนุ่ยเอี้ยขอคือฮะตาอยู่ขอคืออยู่ขัดขังเท่งเตาหนุ่ยเจนึกว่าเป็นสื่ออวดจัวก็มั่วคดีติดตัวเตามาวิเล่นเตาหนุ่ยเจเป๊ะจอคืออ้วนหนักอ้วนซื้อเล่งถือคือไม่มั่วจอมีหยวมมีตู้มินชัยคือสั่งสื่อตั้งต่อลูกสั่งตั้งต่อสั่งสื่ออย่างอู้อย่างหนัวหนุ่ยเจยัวเต้าเจ๋งฟังไม่ยัวเต้าคาไม่จอมีหยวมอ้วนเล่นเต้าโนมายัวเจ้าดำเนินคดีอ๋อมาจอหนูซื้อตู้เจ๋งสื่อปัวหาตาอยู่จู่เต้ามั่วสติชัวชัวจากือเป้จังเชอจู่ขอฮาตาเต้อุบัติเหตุสื่อแช่งมันอินใจมั่วซื้ออยู่หลงเป๋าตั้งชอชัวจังชัวอย่างมาชอบวันเล่นเต้าหนัวมากูฝากขอนัวจู่จัวจะคืออ้วนหนักว่าจื้อสวดเลิศห้าเอฉะเลจู่ว่าจัวมั่วเต็งเหม่งสื่อแช่งมากูจะหลุดทางเลนัวเอจวนจื้อหนัวหนุ่ยเจมกูหอยมั่วฟวยจวดเล่นนางกูย่อจัวพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยจะหลุดทางจวนซื้อจัวเป้สวดเลยเตาเป้ามาย่อจวนนู้นวลเด็กพังเขาเต้หูเต้เฉยไทยมาจ้อนหนูซื้อคือใช้ชัวฟัวจวดเลยนั่งปกูหาตามวนนั่งย่อจวนเด็กเปล่าเจ้าเฟ่งปวนเด็กไทยแต่อ้างมั่วเก่งขอเชิญมานั่งลู่ลู่อ๋อเฟ่งเต้านั่งเยอะลู่จวนลู่เสงน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตพิษณุโลกฮัลลุเสงเพชรชบูรณ์มาจอฟัวจวดจ่าย่อจัวกือยังเล่นเต่านิ่งเก่าเป้จูนิ่งเก่าเจ้าองศาจอฟัวจัวกู้ยัวย่อจัวกือยังเล่นเต่าไปจูจื้อจูไปจูหยี่องศาฮะมวยจวนเจ้าเล่นเต่าเก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะกูหันจื้อเลยหนัวฮะตามจื้อนู้หนัวมึงจูนู้ติเน่งเก่าอ้อลุจื้อหลินตู้หนัวหน่อยเจกูยัวม่วนนั่งย่อจัวคือยังเล่นเต่าเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าเฟ่งปวนเต่าไทยแกล้งเก่งขอเชิญมาเน่งยัวลู่ลู่อ้อซื้อเซ็งยนนั่งยัวลู่ลู่จัวนู้ติเก่าจัวฮะนู้ติเน่งเก่าลุจื้อหลินตู้หนัวหัวนู้ติเน่งเก่าเป้จูเน่งเก่าเปล่าหน่อยเจนั่งกูเจ๋งมั่วฮะตาชูมานั่งอยู่ว่าเจ้าจอมินจื้อเหล่าย่อจัวเป๊ะเจ้าจูเปล่าเจ้าเฟ่งปวนเด็กไทยแกล้งง้อมากูหอมมัวจ่อฟัวจวดเลยนั่งจะหลุดถังเลยหนัวจัวสุดเลยเต่าเป่าเลยหนัวเอ๋เม่สุดเลยย่อจัวขอเชิญตื้อฟัวจัวจองเลยจางซื้อสองเต่าเต่าฮะเต่าสุดต้องตัวกงเกลโลเชทางเปเต่าจนเดินดูสุดต้องจัวฮาลุมงเต่ารู้เสียงจังใหม่เต่าฮะสองเต่าเต่าคอมเมนต์ตัวเต่าจนเดินดูเพจเฟซบุ๊กคือย่อสวทเชียงใหม่เอ็มอีเชิงเปล่าปวด
เชียงเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์เราชื่ออ่านเต่าตัวเต่าตัวตุ้มเบอร์สูต้องกุยอศูนย์จื้อเป้อเชียงเจ้าศูนย์ศูนย์เชียงมาจงชาต่อใจเมียชัวๆเล็งชัวตัวหัวหัดจุนเดือฟัวจวดเล่นนางย้อนจุนเดือสูต้องจวดเหล่านัวมาโน้นนัวกูกู้วูวูเก่งเก่าเลยอ๋อนางกูจื้อลู่ฮะมากูจะฟัวจวดกูเก่งเก่ามาจะฟัวจวดกูกู้นัวอีขอคือสังเจ้งตงจัวสุดเลยเต่าเป้ายอมเมียอยู่เต่าเจียงฟางจังฟัวจวดกูกู้เจอวัวจัวเป้มัวเป็นสื่อเต่าใจตุ้มอ้อฮิสโตรกเต่ามาฟัวจวดกูกู้เจอยู่มอมอตาเฮาเห็นฮะเตะเท่าเจหนึ่งมัวเป็นสื่อคืออวัวจัวเป้ตัวเตะตัวเต่าอวัวอมาพลึกอมาภาคเต่าอ้อตุ้มอ้อฮิสโตรกมาสุดเลยอยู่เต่าเจียงฟางฮ้อเอ๋ฮ้อเจ้าลู่ทางเล่นัวจวนซื้อนัวหนุ่ยเจกูยัวลู่จออีจังเกลอเจจัวเปสุดเลยลูกงเกลอเจอวเกมากุยัวลูจออีจังชัวปังเสงจัวอีตูพงยือคือช่องต้องเต่าตัวก็สืบลุ่มเปหาตาหนันจงนั่งเสงห่างอ้อมาก็หาตาสังท้อจังชัวปังเสงคือหาตาใหญ่เจจื้อชงสังท้อจังหาตาจื้อชงนู่นมากูบังเต่าตูคือมัวลุ่มเปหูหาตาหนงย่างนื้อยอตูคือหูช่างชัวปังเสียงนัวมัวลุ่มเบหะตาจื้อชงเอกุมัวช่างนัวมัวจะลูจออวเกลอเจจวดเป้สดเลยเตาลูกงเกลอเจหนึ่งอวเกเออิปลาหนุ่ยเจกุมังเลยลูเต้นต้องเติมเต่าเป้จอนะจึกตีนิ่งจังพงยือกุเม่ชมต้องเติมฮะเต่าสู้ต้องตัวกงเกลอเจทางเป้อวเกอ

มาอ้วช่องดาวจัวอีตูน่ะเจเสียงมงย่างย่อจัวห้วยลึกดาวลู่เสียงจังไหนก็กุนดาวสุตงตัวกงเกลอเจทางเปอ้วเกอาคาตัวฮาตาก็ยออีตูกุนเนี่ยหนุ่มดูสุตงจัวเลยฮะนัวมาจงชาเครื่องเก่าเลยอ๋อเอ๋อ้วช่องดาวกูปังจัวชังกังดูสุตงจัวฮะจื้อมงยออีตูจื้อเจเสียงมงช่องย่อจัวคงร้านกำแพงเพชรก็กูขาตัวฮะหาตาย้อจนเดิมไม่รู้ชมมานั่งมีลูลูเลยหนอมาอวดช่องเตาคือฮอขาตัวฮะปังจวดช่างกลางดูสูจกสูต้องจัวฮะฮะกูเจ๋งมัวจ้อพงยือคือเม่ช่องเต้าเติร์ตัวฮะมามวยอีเลงพงยืออก็ช่องเต้าเติร์ตัวก็หาตาย้อช่องย้อช่องจกูฮะหนาทวนปังเนี่ยเอหนอก็ย่อก็ฮูอัวเนี่ยจ่อเล่าย้อจัวฟักกีเต้มาก็กูหาตายงชาจักรังเตาจักรังลูกกงเกลอเจจนเดินดูสุดต้องจัวมายงชาเกินเก่าเลยหรอว่าช่องเตากูก็ปังจวดช่างกลางดูสุดต้องจัวฮะฮะมีจอสติเกินเตาเตาเห็นปังจวดช่างกลางตัวมายงชาเกินเก่าเลยหรอสติเกินเตาเตาเห็นเตะเท้ากูโยตัวจื้อจื้อเมมเบย์มาเมจอตูชาหรอฮะมวยอีแรงพงยูฮะสุลุ่มเบย์ฮะตามีแซ่ย่างมาก็ฮะตานุ่นวลยอดจวนเตารู้เจนเตาไทยราดคีรีมาแม่งลูๆๆเห็นเลยหนอมาอ้วช่องเต้าคือฮอขาตัวหอฮะอีแรงพงยูฮะก็สุลุ่มเบหะตาเน้งสิงเล่าก็หะตาเนื้อช่องอมาเนื้อช่องจุก็หอมาก็กูหะตาสังสะสังนองหนักลมบางเนี่ยเอ๊ลูชัวฮาลูมาจงชาเกินเก่าเลยอ๋อเอ๊อวช่องเตาจอมเม่ชัวชัวเล็งชัวตูกือลุนจูเนาะอวพงยูอวเกลูปังจวดช่างกังดูสุต้องจัวมาตาตากูสังหาตายศจออีช่างเกหล่อเจฮ่าหนัวต่อชูมาใช้ลูชัวเหล่าเจจงอย่างเลยจืดเจ้าเหล่าเจกูหอยอยู่มั้วดูสุต้องจัวลูเศร้าเบาเลยหนัวซื้อเอพิคีเซินจูเท่าลูชัวเหล่าจืดแตงจูเจ้าแตงเป้มาตะกังลูซึ่งจุดหลัวเอ็มมอนหัวอดช่องเตาจะมีสดเลยสดเลยย่อจง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: ป๊อกว่า
1: ย่อชง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
1: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: เปิดปลากระเจียวโคโพเปิดปลากระหลือปลากระยอสู่ฮารอซาฮารอตาเชกตอเลอจอปาโมซาสมูลอพีตาดิยอพาแกเปิดปลากระหลือปลากระยอดิยอพาแกบาจอปาโมโดกระเตอลอ
1: เวดอพูแวกก็ราแฮแกปราตุพูกอเดเลทีมเวกิแม่แกลเกสกอตาติตาแฮเวดาเลหมออูแกทอลเลปกาปูหมออัวปืลือดอผักกระพลือ PM 2.5 และราโตกอต้นโหนหมออูแกทอแต่หือเลอตามาหล่อกว่าแชวแกลเกตาติตาแฮเวดาเลหมออูแกทอลเลปกาปูหมออัวปืลือดอผักกระพลือหรือเวกิแม่โทรศัพท์เตเบอร์คอลเลอร์ว่าแย่เซอร์เตอร์เตอร์คีข้อว่าข้อเวกี้แม่ปรับพลาลอที่ก่อตำรับพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตาติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออัวปลือดอผักกระปลือ PM 2.5 ตลอดตักแกลเลตต่อเตเนียเครียดเนื้อแควดิซอลเลอร์กับชูอูชูแกตาเลอร์เอฟไฟดีเตบ่าชูอูชูแกตาบ้าว่ากรอค่ะเตเมเลอร์ชูอูชูแกตาสปอร์สค่ะเซเดวาเดเซลาเคก็จะจะถอนเลิมือนิมือซอเตอร์ลามกราคมตือเลิมือนิมือซอเซชิตเตอร์ลาพฤษภาคมนี่ที่โทยากยะคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิค่ะปราจินหย่อนันนอกอตาเชมลาเรแฮเวดาเลิสำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแกปราตึพือคอเดเลิทีมเวกิแม่กือฮือกันยะตาเลิโอปุโคปะเคดูอทอกลิซอและกจุกแกกจุกอมุโคชุยพากะพลือโตโอบาน้อง
2: ดอปูแวบปากันยอโพนเมบาสะสู้อ่อมมืออ่อเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ตะตอนยาอีบอบบาเนบากะคือเล่นตาพี่ตามาตาพี่อ่อมมาอ่อจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอก็จะแตะเวกีแม่ตะกะทนลิกะจานนี่ชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเธอก็ตอบเปิบว่ากะลือปว่ากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อแมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสู้มือซ้ำมือตากะจอตาละเก็บดูแก่โผล่และติเลื่อนหรออ
1: ัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสู้มือซ้ำมือสึกก็หนอ

โอ้มือชอปเปอร์ดอบแวร์มืออาพาติพือพีก็กันเนาะบาตุกอลซาเดยาพอโมลาวารัญญาฝ่ายเพโรดแพเลอวิทยุกลือหลอกระจกแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่ตะต่ออีเนาะโอแกสกอลซาตาเชอร์กตอเลอฮาลคอปะคือนารีและตือเลอนุยนารีเนาะกันนาดอบกาวกอดอบกาเซแพเลอวิทยุคลื่นเอเอ็มตึกโทลุยกยานุยสิคือกิโลเฮิร์ตเนาะวิทยุเลอพระบาโค FM 104.25 Megahertz ออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ นะดอลเลอร์ออนไลน์เนาะเลอจะตัดเวทติ๊กต็อกเนาะมีไมค์พรีเซนต์เนาะโอแกสกอลซาตาเชอกต่อตือนาเรตปูเนาะเลฮาโลคอปาอีคือนาริและตือเลนุยนาริตัวโดตัวเจ้าลาซาเซปโทรศัพท์แฮตัวโดตัวเจ้าลาซาเนาะเบอร์โทรศัพท์เตอร์เบอร์ละล้อ0532760007ไวเซอร์คีนุยคือวาวานุยเนาะและกว่าดอลเลอร์ออนไลน์เนาะเคยกันนาตาซาวีปอลเลอร์พิเลอร์หรือโพธาโพเดอร์เคยดอกนาเซจีนาะเมตามีเดินแล้วกันนาเริ่มวิทยุนาะโทรศัพท์ให้อกกับเบอร์โทรศัพท์พี่เจอแต่ทอมขอนี้0532760007ไวเซอร์คีนุยคือวาวานุยเนาะมาชโกตินีเนาะจะแลเลอร์พระบาโคเนาะเลอบ้านพระบาทห้วยต้มเนาะอำเภอลีไพเลอร์เวลำพูเนาะแลปามาบุพัดโดตาดิซอเลอร์อากอดาเลอร์พือพัดโดซอค่ะเนาะดิซอเลอร์ครูบาวงเนาะปาอัดเชตโตเลอร์ทุพัดโดซอกาเนสสมประกอบดาเลอร์สสมุลพีซีจนนิคีชิคุนิเนาะคีชิคุนิเริ่มตัดตนิยาอีวิกดอมาชกตนิแก่มือนิมือซอลเลอร์ปาชอตเตแลเฮอาตากุตากะนอตาบอดดิซอลเลอร์ปฏิทอลเลอร์ซอตนิตบลอนอมาชกตนิเนมปาเลเวดาร่าเนาะโอเดโยโอเดจอดแต่โอเดปากเงยโอเตบลูตอเตบลูวิลเลอร์เฮเนาะเดอสุกุซาคือเลอร์ดิซอลนิตกอลซาเดดับเบิลแวร์มือพัตติพือพีส

เอริซาเลตามือตาเปรอะนะเดริซาเลตต่อคอลเลพับบักโคเลกาเมคลือได้ห้าลูกคุลูกแกเซนอดิซาเลห้ามือบอกว่าดาเลอร์พ่อฮิปโปคอโพเลมาบูตาเราชอลเลอร์ปาถือทาบาตาเลอร์บาพอนอบากาก็ดาบาพอบากระจัดทุกกระจายยัวบอสบาซอคาบาตู้จันนี่นอเดินแลห้าลูกคุลูกแกและกว่าขู่พัดโดนอขู่พัดโดแพลเลอร์ไว้พระธาตุสีเวียงชัยนอเฮราเจฟนออามาซาโดระนอโดระแล้วก็จะทีนอกกว่าเดินแล้วฮะซีวีดิโซอากอดาตลอดฮัลโหลคุลูกแกสุดตอนเนาะเลกาเมคลือเดินเกลแล้วฮะกว่าแพลเลอร์เนาะพระบาทห้วยโต้มเนาะพระบาโขเลออำเภอลีเวลำพูเนาะแล้วฮะเดอะบรอเดอร์มูซูมูซาเกเกตมือละบาเนาะเดี๋ยวว่ากระเตวดาดินี่เนาะดินี่จ้านี่อัตโคแท้แค่ก็การลักษณะเพย์โชเนาะแล้วกันนาดกว่าตาซาวีเตอร์เพลกีเพลมุขของออนไลน์ดาวบูแวกเกโดกันนาตาซาวีเตอร์เพลคอลเลอร์ซาฮาโรเนาะดินี่จ้านี่แล้วกันนากว่าก็กันเนาะ

เจอตื่อลี่ตาซาวีเนาะเลอจอจุยอาตาเทวดาเนอซาพินเนาะเนอโพเนอมาฮาออซีเดอร์ฮากีปกติคือตาอินลออุเพลซาเนาะเตอร์พี่ตามาตาเนาะอุเพลซาตื่อเลือดตาตื่อมือตื่อเปิ้ลมาดิเนื้อเกมอ๋อซีอ๋อเซเนาะอ๋อซีมตาเนี่ยอ๋อจิโกจิแกอ๋อมาพี่เทวดาแกหุยแกบะบางานี่และพี่ตามาตาเนาะย่อบอพลาโคโจเนาะวีเอ้ยโลคือย่อมโดค่ะโลคือย่อคือแลออกมาพี่สีชีแลคือจัดนี่มึงจะแม่ออตุเลอร์แม่หินนาวีตุสีญาโคตุสีญาคีตะไคเดอร์ตุเปจิมอนอตะไคนี่ปอออกแม่เสดาฮีปอออกแม่เดเสดาเกตาเออจัดนี่เนาะหายเกกนาดอกกว่าตาเกเจาะเนาะบาคาเดอร์เลอตาฮาลูคลุกเวชิเกะนอดิซอลเลอร์เวกิแมคไคอีนี้ดูถอตาพิตามาอากอดาพิธีสักการะบูชาสาวอิทคินเนาะดิซอลเลอร์ปะก้อยยอนเลือดสายขันดอกเนาะตึนนีเดอร์โอทอไว้ดัตบลอตาตะไคนี้อาแก้ตาลืดตาลาตากิตาเกลเลอร์เวกิแมมาไว้ดับผ้าหยิบผ้าทอลิเนาะเดอร์อาแก้ตาดิซอลเลอร์เฮเฮเฮบ้าดิซอลเคเนตาสุตาปัวอิชเวกัชเวปราเลเวกิแม่เนาะก็กาดิซอลลอชอลเลอร์เลตูเลอร์ปกดาปราเลสุตาพลาตาเมเลอร์มุโคจูดีอาบาตาเชิดต่อเนาะดิเนจานีเซเลอร์ปะเกิดดูทอตาพิตามานีเนาะอาเกิดแลเคบาตาเลือกก็ดับพระเจ้าฝนแสนหาเนาะแกตาโพพระพุทธรูปเนาะเลอาโอกูอาโอเดเลอร์วิกิแมนีพระหยิพระทอลีเนาะดิเนจานีปะแม่แฮชอทอบอกว่าดับเลือกพระพุทธเจ้าโอก็ดับพระเจ้าฝนแสนหาในเดอตากระจุเนาะตากระจุดิซอลเลอร์อาบาตาเชื่อต่อเนาะดิเนจานีตาตะบลอยใหญ่อีนี้นอนดิซอลเลอร์ปลาเมือปลาเลอร์เอดอลเลอร์กุเลตติลอพอผัดผัดทอพอนะก็ว่าดาสายคันดอกผัดทอพอนะคะอีพายเลอร์วัดเจดีหลวงเนาะแล้วก็เรื่องน้ำพอตัวตะบานน้ำเมียเนื้อแล้วเลอร์หวาเลอร์จอเลอร์เพียเมียในเดิมประชาพรมตอนนี้โอ้พี่นี้เดอร์เลเน่ก็บาดมาตอนนี้ที่ซ้อปกติคือนางบาดมาที่จะรอบาการเลือดตันีและบาดนอกคอนะที่ซ้อและตือที่เนี่ยพอแล้วโอเลอร์ประมาณแค่ตาเซเว่นเนาะตาเซเว่นตัวพูดคันนี้และผ่าต่อเอาล่อเผาเดี๋ยวแหวนในเล็กหนึ่งแก้เล็กกว่าลอยเอลอกุ้ยและโดตารอวิกรอดในเล็กกว่าโขแต่ข้าก็เราก็ด่าพระธาตุพิเลเจดีหลวงพระธาตุเจดีหลวงเนาะว่าเจดีหลวงนะคะเนี่ยแก้โคเลอพัดโดยาจีเนาะดิเนจานี่นะแกแลฮากว่าตาเชิญก็ตอนนี้เจ้าถอเลอตาตินียาอีและตุดอลเลอร์กอดตินีเนาะมือนี้มือซอติชิคุยลาพฤษภาคมเนาะตาเชิญก็ตอนเลอร์นึกแลซีเจ้าถอเลอร์คือนาริวอคอเนาะและตุเลอร์พระพรนาริเริ่มนาคอเนาะตอคอเลอร์วัดเจดีหลวงวรวิหารอำเภอเมืองเวกิแม่เนาะและกันเลอโอเลอเวกิแม่เดอร์หนึ่งแกแลฮากกว่าดอกกว่าเนาะอีกการนี้แกตาพิตามาตาริตาเกเริ่มเอาโอทอตินิตบลอเนาะประเพณีใส่ขันดอกอินทขินเนาะอีกการนี้แกดิซอแล้วปรามาบุปะเตวดาเลิกคิดลบเลยนี่ตอคอเลอร์ปรามาบุอินทขินอินทขินนะแกเซทูฮิทูเดคาเลอประมาทอเวกิแม่ละตัวโหตัวทูนี่มาประแม่แต่เดอร์เพลเนาะอาแกฮิทูล่าตัวหัวตัวเปลือกเนาะล่าตัวหัวตัวทูเนี่ยเริ่มประมาทอดเดอร์จันนี่เนาะอันนี้ค่ะเดอร์ตัวเลิกใครอีนี่ดิซอปาปาเลมาบุกิเวดาจันนี่เนาะอีค่ะเลยก็ไม่คลื่นเลยฮันลูกคนลูกแก๊สเนาะดิเนจ่าเดอร์เฮตเต้บอบาซิญาขึ้นหน้าโอเวดาเปลือยอีไรกันนานดอกกว่าตาซาวีดอเติร์เปลือกขี้เปลือกเลยก็ต้องมุกกันนานซะตาซาวีและเปลือกเคยดูกันนานเสีย

Keterlitasawi, nojasa kenyoben atah pramachipu kaini, anu lole tajuka tajuketoli noh, pakoida disole, nafu nokoli chatole, muni musote chiye, pele, batukwa kelisoho krom utuniyom, witeya, teweda noh, hake kenadokwa ta kecok ta. Akhirnya soalnya takku bagusin, noh deh hehe bapak sinya guna di so kesisra hehe cuci nekle, noh akhir kesisra padu aku ada le akhirnya serak ada caci solo dah le kesisra lepas malu bahkan ada kesisra ni aku ada ajaran pracam sun rok muacai pak nere noh kena pet saat jo malu mahawihalai wikime noh เดอดิซอเลอร์เตวดาบาคาเดอตาชาปสุยปุทีชอซัดทอเดเลอร์ดิซอเลอร์ความดันโลหิตสูงอาแกตาชาเดคาเลอร์เตมีเลอร์บาจาลอซามิจาพระตกอระหนอดิซอเลอร์ก็จะแตะตากอที่คอนโลดิซอเลอร์ดูถอเมื่อเริ่มปสิจุรักเตอตูเจหนอเดอตาชาเลอร์ความดันโลหิตสูงอาแกตาจาเลอร์อับปุถอบากันนี่ต้องสัญญาเลิกก็จับบาบอเนาะวีอาเฮบัตที่บาดโดเดตาโอชูโอเคแต่เวลาคุยชีเปอร์เซ็นต์นี่ต้องสัญญาตาขอที่คอนโลเริ่มโอโอบาดิจะแล้วปุถอดิจะแล้วมึงจะอาริกิล่ามากกว่าเวลาแต่บากันนี่มีเวลาเลิกอันนี่เนาะอันนี่รัฐอบบากาดิซอเริ่มบากาเดออัตวที่เนาะบากาเดอบอโซรัตเลอบากาเดอดิซอเลอร์ตาชมูระเนาะตาชมูระโอโอภพูพจีจะเนี่ยเนาะวิกโดออมอทูระออซิระตะคะเนเมเจวีและตุเลออตาฮอเนาะดิซอออเมออเมออทีออเลตาฮอฮอจะเนี่ยเนาะอีคะเนแกดิซอบาคาเดสวีทีเนาะดิเนจะเนี่ยบาคาเดเตปอกะลุคุลุแวออกกําลังกายบาคาเนาะดูทอมเลบาตาชาดิซอลอก็ดับความดันโลหิตสูงเสเนาะดิเนจะนี่โอต้องมีบาได้ที่ก็ว่าเนาะอีคันนี่อะคือแลโอเนาะแลโอก็สุเลนสินิที่เนาะดิซอบาลาเฮเดตาออตาออเฮเดทุทีดิซอนโมนปาบาตานี่เนาะนึกบาเกเลนยาพราคานี่โอเจเนาะดิเนจะนี่ตาใครนี่ปะแม่บาเดบาตบาเนี่ยก็บาตาชาลกะคือเสดิซอก็ดับภาวะแทรกซ้อนเนาะดิซอบาคาเดซาบาคาเดสุยาโกลเนาะบาคาเดแมคลีบาคาเดกันเล่กันเล่ในไตเนาะดอลเลอร์บาคาเดคุณคุปเลวีบาคิตาชุตาชาลาลอปลิเลกาเคอร์เซเนาะเดิมแล้วก็จะแต่นี่มากกว่าเวลาดิซอเริ่มแต่เวลาอาเกียวคอริซอเปอร์บาตาชาเลอร์ความดันโลหิตสูงเลือดประตูก่อเวลาเนาะบาการ์นิโคสัชชาเนื้อแม่พอนี่เราก็ปะถูนะอาหูเซตถูดิซอลาหูพอเลินเนซ่าเนี่ยเนาะวีอาดิซอขอกคลีเนี่ยอาเกอเคเนาะวีก็ต้องแมคลีบบกากว่าตาป้อพลาวะลอบรีลอตโตตาบรีซาเนาะบากาเนี่ยนาเดสวีเนาะวีตาใครในเดิมแม่บาตาเดิมบาข้อกว่าเชลซาดิซอลเริ่มบาเลวคือซิสราเนาะบาออตาบามีบาจัดยากรตาวีก็ต้องกว่าเนาะปลอบดอกกรอกะดิซอลเลอร์ตาชุตาชาเลิกก็เปิดถอนเลิกกะคือจีเนาะดิเนจ้านี่ดิซอตาชาอาก็ดับความดันโลหิตสูงและการเลิกบาลีก็สิสระไม่เหตุดวงก็สีและมีแหละจ่าอเมโนอตาเชิญก็ต่อเพื่อนนารีว่าออกไปเผลอนบาออเดียบาตาเชิญต่อเนาะดิซอความดันโลหิตสูงตาชาเลือบาคาปสุยปุติชอซาตเลือบากานีแต่เออตาบานน้ำมีละจะกสีเลยลิจะกจัตบานน้ำมีเลยว่ะเพียบูกินในชุดตัวก่อนสมเลือกอะไรอากจะโอกระต่อดแวกสีวีต่อออกกระเสียมาแล้วมาเกโอโอประกอบด่าและชั่วเนาะชั่วกลีท่อและตื้อเลอจื้อลอบเลขอลอบเลเนาะแก้เกดิซอลเลอร์อามาพึกอามาพาดิซอจื้อลอบเลขอลอบเลจื้อมาฮูเดเซตปาเดชั่วเนาะถ้าโควิดจื้อริบาโตโอบาเนาะ 5% อดิเนจาเนริกเตตือและกาเลบาความดันโลหิตสูงเนาะบาออกกสีเดียบาตาชะกะต่อกสีแม่เหลือเด้อและเขียวเดียคลีตบาแปลจีวะอาแกตาชะตะคาเลนึกว่าอัตลอบเลียมจาบาแม่บาตานี่อัตลอบลีราเนาะอีคาเดเฮเตบาบาสิญาคือดอปูเวมึงกาปาติพี่ก็กะเนาะตาก็มีก็จะตาชุตาชาใครนี่อาเลเกียคือปุดโฮเวดาดิซอเลอร์พอตาอุมูใครอีเนาะมากาออ
เลอะแฮตเลอะฮอตเลอะเชอร์ตเลอะโอเจวิบากาตึกะลุกุลุกแวออกกําลังกายวิชโมตารามชโมตารามีตะแพลมีวาตะไคเดอะแฮบาติบาโดเดวาตาโอจูโอเคลเซเนาะดิเนจานี่กวาเชลาซาแอเกเกจาราตาเลมิเลจาเลตึกะออวาเดออจกาโลเนาะออบากาเตระตบออเซตบออดิเนาะเตมึงจาบากานี่เอ๊แต่จะต่อออเดอร์ออเดอร์เสียแล้วน้องมันจะออชิโกชิแกออชิการลอมตอนนี้เสียหมออีกค่ะนี่บักก้าเดอร์ตาชุดตาชาเนาะเฮตเต้บ้าบักสัญญาเงินหน้าโอเวดาเปลือยกันหนาดอกกว่าตาสวิดอเตอร์เปลือยคลิปเลยเนาะ

Tá, chega tô culpa aqui, clara, não, baga que do que nata sa vida só le online, não, te le, se jito aqui o chi quer, não, le, fanpage Facebook, não, jo, chaya, o mo shopper, não, po, sac, me vi, não, do le, mo kho li e tu plare, não, te le, qua li pa, li po, te veda, que que nata sa vida pa, pu, pra, a pre, to, não, จักรพันธ์เทวดาดิเจพวกกันยอเลาะเอนอเรนอตับลือนอดาเลจอกิติชัยเนาะพริตตี้อามิเรนออุมชอเปอร์จอดมิเรอุมชอเปอร์ก็ดีก็กันเนาะแต่เชื่อกันตอนละละเลยเนี่ยตัวนี้อีเนาะเดอที่ซอป่าออทอกินเลือหรือโพธาโพลีเนาะตัวนี้ที่ต่อไปดีเนาะแล้วก็แฮตโตก็หลอดซาดอตาเชื่อกันต่อดีละล้อก็คอควีนารีและตัวเลือออนาติชีฮัลโหลครับปานี้คือนารีและติเลอร์นุ้ยนารีเนาะเมื่อจะเลิกก็นี่บาตุกอลซาดอลเลอร์เจ้าสปีเนาะที่ซอกป่ะเนาะที่ซอเกแฮตุกอลซาตาเชือกต่อที่ซอจิเต้นี่เนาะเมื่อจะบาตุบานี่เกแฮตุกอลซาเลอร์เจ้าสปีที่ซอจะช็อตตอนแรกละซะเนาะไม่มีมือคีนี่นี่ก็มีเวลาเลิกเจ้าสปีเมื่อจะเจ้าสปีตัดไม่รู้แล้วเดอร์ช็อตตอนแรกละซะเสียมตาปุระปุระเนาะดิเนจ้าเนเดอร์ตาเชือกต่อละละเลยนี้จะก็ถอดเกหรือโพธาโพเนาะตาตือตาเชิกตอเลเบมือซาพรีโอเดอร์กลโอเดอร์เจมีหมอตามือก็กาเลกาเคกนาตาสวิตินิยาอีสิตินีออถอยนาบาลูกอเนาะลูกอแคตกอเนาะลูกจินีแฮตโตตาเดอจะเกออถอยนาดอเนาะดิเนจานีเบมือซาพรีมีหมอตามือก็กาลอพาลาซาเปอีตาบลือเนาะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส. 133คนที่ยื่นขอให้วินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญด้านนายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงินเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญกระทรวงคมนาคมจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกรณีเสียชีวิต 2,390,000 บาทบาดเจ็บสาหัส 1 ล้านบาทพร้อมดูแลและค่ารักษาพยาบาลและค่าจัดการศพตามจริงทำเนียบขาวสหรัฐยืนยันว่าจีนให้คำมั่นที่จะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐมูลค่าอย่างน้อย 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในช่วง3ปีข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส. 133คนที่ยื่นขอให้วินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่วันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ร้องว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ผู้ร้องจึงส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา7วงเล็บ1จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยรวมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องทราบและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา27วรรค3ให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องให้ความช่วยเหลือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทว่ารัฐบาลจะดำเนินการควบคู่กันและมั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทุกประการสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องเร่งกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำหรับความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการช่วยเหลือขณะที่การชี้แจงต่อศาลนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบยืนยันว่ารัฐบาลออกพระราชกำหนดดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญและระเบียบกฎหมายที่กำหนดกระทรวงยุติธรรมจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้ค้าน้ำมันหลังตรวจสอบพบประวิงเวลากักตุนน้ำมันเพื่อจำหน่ายช่วยโอกาสเก็งกำไรช่วงวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในประเทศ
2: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแถลงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าที่กักตุนน้ำมันและฉวยโอกาสเก็งกำไรส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยพลตำรวจเอกชัชชัยสิการีระบุรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบความผิดปกติในการกระจายน้ำมันโดยมีการระวิงเวลาขนส่งทั้งทางเรือและรถบรรทุกรวมถึงบางกรณีไม่ระบุจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนสำหรับคลังน้ำมันมาตราเศษจำนวน30คลังทั่วประเทศพบว่าในช่วงวันที่21ถึง25มีนาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมันสูงทางหลายแห่งมีการจ่ายน้ำมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งที่ปริมาณน้ำมันในระบบยังเพียงพอแต่กลับชะลอการปล่อยน้ำมันออกจำหน่ายจนส่งผลให้เกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำมันในหลายพื้นที่จากการตรวจสอบข้อมูลระบุว่าเดือนกุมภาพันธ์มีการรับน้ำมันเข้าคลังรวมกว่า58ล้านลิตรและจ่ายเฉลี่ยวันละกว่า44ล้านลิตรขณะที่เดือนมีนาคมมีการรับน้ำมันกว่า64ล้านลิตรแต่จ่ายเฉลี่ยวันละ48ล้านลิตรซึ่งยังถือว่าปริมาณน้ำมันโดยรวมมีเพียงพอต่อความต้องการทั่วประเทศ
3: ลูกค้าน้ำมันตามมาตรา7ส่วนหนึ่งที่มีสถานีบริการน้ำมันมีการกระทำที่บิดเบือนกลไกตลาดโดยการประวิงเวลากักตุนน้ำมันในคลังและในการขนส่งทางเรือทางรถเพื่อช่วยโอกาสทำกำไรให้กับธุรกิจของตนเองขาดธรรมาภิบาลโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรงครับทางหน่วยงานที่อยู่ข้องจะมีการไปแจ้งข้อกล่าวหานะครับร้องทุกข์กล่าวโทษ
2: ทางตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อสอบสวนความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยมุ่งตรวจสอบผู้ค้าน้ำมันมาตรา7และมาตรา10รวมถึงผู้ค้าที่ไม่จดทะเบียนตามกฎหมายซึ่งมีพฤติการซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างร้ายแรงขณะนี้ DSI รับดำเนินการแล้วรวม4คดีได้แก่คดีกักตุนน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีคดีปลอมปนน้ำมันในจังหวัดอ่างทองกรณีการขนส่งน้ำมันจากเรือภาคตะวันออกไปยังภาคใต้พบความผิดปกติของเรือขนส่งจำนวน99เที่ยวและกรณีพฤติการประวิงการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง7จุดจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารการขนส่งคุณภาพน้ำมันและการบังคับใช้พระราชกำหนดป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2516รวมทั้งร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังช่วงวิกฤตขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลใช้งบประมาณสนับสนุนราคาน้ำมันเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนพบผู้ประกอบการบางรายมีพฤติกรรมกักตุนสินค้าเก็งกำไรและนำส่วนต่างราคาไปแสวงหากำไรเกินควรโดยเฉพาะในกลุ่มคลังน้ำมันจึงได้แจ้งความร้องทุกข์ในฐานะผู้เสียหายที่ไม่ดำเนินการขนส่งให้เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานและการจราจรที่เข้าข่ายผิดกฎหมายรวมทั้งได้ร้องทุกข์กล่าวโทษบริษัทใหญ่6รายต่อ DSI จำนวน166รายการและในส่วนของการขนส่งทางบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งหากมีการแจ้งความเพิ่มอีก662เที่ยวรถก็จะขยายผลคดีเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิดต่อไป
4: อีกส่วนหนึ่งก็คือที่อ่างทองที่ทางทีมสุดซอยนะครับของกระทรวงพลังงานได้ขยายผลจากเคสอ่างทองไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับในจังหวัดอื่นๆซึ่งนอกจากความผิดในเรื่องของใบขนนอกจากความผิดในเรื่องของตัวมาตรฐานคุณภาพน้ำมันที่ได้มีการแจ้งความไปแล้วเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องความผิดที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามพระราชกำหนดตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศออกไปด้วยมีในทุกกรณีนะครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวด้วยว่าได้ประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อดำเนินคดีอาญารวมถึงตรวจสอบและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่กระทำความผิดด้วยเดิมนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวได้ดีจากการลงทุนจากภาคเอกชนที่สูงถึงร้อยละ10ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี
5: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาส1ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 2.3 และโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าที่ร้อยละ 2.5 เป็นผลจากการลงทุนรวมที่ขยายตัวร้อยละ 10โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึงร้อยละ 10.1 เป็นเลข2หลักครั้งแรกในรอบ11ปีจากผลพวงการปลดล็อกข้อจำกัดของ BOI พร้อมประเมินว่าหนี้สาธารณะในปีนี้จะอยู่ที่ร้อยละ 68 อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวยังไม่สะท้อนผลกระทบจากสงครามเนื่องจากมีการตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน30บาทต่อลิตร แต่ในระยะข้างหน้าไทยกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่พุ่งร้อยละ 2.9 และต้นทุนอาหารแพงขึ้นเกือบร้อยละ 10และหากไม่เร่งพยุงเศรษฐกิจตัวเลขหนี้สาธารณะอาจจะขยับขึ้นไปถึงร้อยละ 69 ในปี 2570 ถึง 2572 พร้อมกับมีความเสี่ยงที่จะทะลุเพดานร้อยละ 70 ได้ในอนาคตวิกฤตครั้งนี้จึงไม่เหมือนกับในอดีตที่สะท้อนผ่านตัวเลขของ GDP รัฐบาลจึงจำเป็นต้องใช้นโยบายการคลังเข้ามาช่วยแก้วิกฤตค่าของชีพโดยเตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมกับรายละเอียดการกู้เงินวงเงิน 200,000 ล้านบาทจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเข้าคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและช่วยพยุงเศรษฐกิจ
6: ไทยช่วยไทยพลัสที่จะถักเสนอเข้าครม.วันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรการที่เตรียมพร้อมรองรับสำหรับวิกฤตระลอกที่3คือวิกฤตค่าของชีพวิกฤตปากท้องหน้าที่ของเราในฐานะรัฐบาลเราก็ต้องพยุงและการลงทุนต้องทำคู่กันไปมันคือไม่ใช่ช่วยสั้นๆนะมันช่วยระยะยาวด้วย
5: นายเอกนิติยังกล่าวอีกว่านอกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมแล้วภายใต้วงเงินดังกล่าวยังมีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงต่างๆเพื่อจัดทำมาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มมุ่งลดต้นทุนและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกรณีเสียชีวิต 2,390,000 บาทบาดเจ็บสาหัส 1 ล้านบาทพร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาลและค่าจัดการศพตามจริง
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้ระดมเงินช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องโดยยอดเงินเยียวยาในขณะนี้ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและยังไม่รวมเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมในภายหลังสำหรับกรณีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นจะได้รับเงินเยียวยารวมรายละประมาณ 2,390,000 บาทรวมทั้งสามารถเบิกค่าจัดงานศพได้ตามค่าใช้จ่ายจริงโดยหลังจากดำเนินการตรวจสอบเอกสารและรายชื่อทายาทโดยธรรมเรียบร้อยแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือในส่วนที่เหลือต่อไปส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเบื้องต้นจะได้รับเงินช่วยเหลือเริ่มต้นที่รายละ 130,000 บาททั้งนี้หากเป็นผู้บาดเจ็บสาหัสหรือจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดวงเงินช่วยเหลืออาจสูงถึง 1 ล้านบาท
8: โดยในเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ที่เสียชีวิตนะครับจะได้รับเงินเยียวยาจากทุกส่วนที่เราได้รวบรวมมาแล้วตอนนี้คือจำนวน 2,390,000 บาทสำหรับกรณีผู้เสียชีวิตนะครับในเบื้องต้นนะครับสำหรับกรณีที่เงินค่าทำศพนะครับกรณีผู้เสียชีวิตเนี่ยสามารถเบิกจ่ายได้จริงทุกบาท
7: นายสิริพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ที่ยังพักรักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลกระทรวงคมนาคมจะรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลขณะที่ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประสานติดต่อเพื่อดำเนินการมอบเงินเยียวยาให้โดยเร็วต่อไปสวิสาปทุมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนที่บาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางให้ได้รับการคุ้มครองอย่างครบถ้วน
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเข้าถึงการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาซึ่งในจำนวนผู้ประกันตนบาดเจ็บ30รายตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ประกันตน9รายแบ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา33จำนวน7รายและผู้ประกันตนมาตรา40จำนวน2รายโดยได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนและครอบครัวอย่างเต็มที่ด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงาน

0: ความคุ้มครองเงินทดแทนกรณีขาดรายได้สำหรับกรณีเป็นผู้ป่วยในรับวันละ300บาทและกรณีมีใบรับรองแพทย์ให้พักรักษาตัวที่บ้านรับวันละ200บาทไม่เกิน30วันหรือไม่เกิน90วันสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3นิตยาคุณสิมรายงาน
1: ตำรวจเตรียมจำลองเหตุการณ์ตรวจกล่องดำและสอบมาตรฐานการเดินรถเพื่อรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หลังพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การขัดแย้งกัน
2: พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณากรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1กล่าวว่าจากการสอบปากคำพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การไม่ตรงกันในบางประเด็นจึงต้องหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ข้อเท็จจริงเบื้องต้นทีมสืบสวนได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานกล้องวงจรปิดตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดเกิดเหตุโดยตั้งประเด็นไว้ว่าการผ่านแต่ละจุดตัดพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟมีการโบกธงถูกต้องและครบทุกขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม่พร้อมกันนี้ได้ประสานไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเดินรถทั้งหมดรวมทั้งเตรียมจำลองเหตุการณ์เพื่อดูมุมมองการขับรถไฟว่ามองเห็นสัญญาณไฟชัดเจนมากน้อยเพียงใดโดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้เร็วที่สุดภายในวันพรุ่งนี้ก่อนจะเรียกผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลและขอเอกสารจากกล่องดำพร้อมทั้งเรียกนิติกรของรฟท.มาสอบถามถึงระเบียบและมาตรฐานในการอนุญาตให้บุคคลขับรถไฟจุฑามารักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสันได้ควบคุมตัวพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟหรือคนโบกธงส่งฝากขังที่ศาลอาญาแล้วส่วนคนขับรถเมย์ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลและจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายเช่นเดียวกันนายกรัฐมนตรีประชุมประชาคมข่าวกรองด้านความมั่นคงจาก14หน่วยงานเน้นย้ำการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านและการทำงานเป็นหนึ่งเดียวจะช่วยให้การขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศโดยประชาคมข่าวกรองจากหน่วยงานด้านความมั่นคง14หน่วยงานย้ำว่าการข่าวในโลกปัจจุบันมีความซับซ้อนและหลายมิติจึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลข่าวสารรอบด้านรวมถึงปัจจัยและบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างตรงจุดและแม่นยำการบรรยายสรุปทุกสถานการณ์ต้องเน้นประเด็นสำคัญที่ชัดเจนเพื่อให้รัฐบาลนำข้อมูลไปใช้กำหนดนโยบายและบริหารจัดการสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลให้ความสำคัญกับงานด้านความมั่นคงและให้ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทำให้การสนับสนุนและการตัดสินใจต่างๆเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเชิงรุกเชื่อมโยงมิติด้านการข่าวความมั่นคงและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางเดียวกันและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยืนยันเขื่อนใหญ่ทุกแห่งแข็งแรงปลอดภัยหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ยืนยันว่าจะสถานการณ์แผ่นดินไหวในวันนี้ศูนย์กลางบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาเวลา 9:05 นาทีขนาด 5.3 ความลึก10กิโลเมตรเวลา 9:18 นาทีขนาด 3.2 ความลึก10กิโลเมตรและเวลา 11:36 นาทีขนาด 2.7 ความลึก10กิโลเมตรกฟผ.ได้ติดตามตรวจสอบเขื่อนใหญ่ของกฟผ.ได้แก่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเขื่อนบางลางจังหวัดยะลาซึ่งมีที่ตั้งใกล้กับรอยเลื่อนในประเทศไทยพบว่าไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งนี้เขื่อนใหญ่ของกฟผ.ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวที่อัตราเร่งถึง 0.1 ถึง 0.2 G และมีการติดตามตรวจสอบความแข็งแรงของเขื่อนอย่างสม่ำเสมอโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบเขื่อนตามมาตรฐานสากลขอให้มั่นใจในความแข็งแรงปลอดภัยของเขื่อนกฟผ.ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยและด้านการจัดการน้ำได้ตลอดเวลาผ่านทางแอปพลิเคชัน eGAT 1ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า

0: ัฐบาลโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประกาศยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีฟอร์ม TC สู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปแบบเริ่มตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองรวมทั้งติดตามสถานะผ่อนออนไลน์ได้24ชั่วโมงและติดต่อรับหนังสือรับรองด้วยบัตรประชาชนหรือเลือกพิมพ์เอกสารได้เองทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอและติดตามสถานะได้ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้อย่างสะดวกสบายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือเลือก self printing ด้วยตนเองก็ง่ายดายเพียงสั่งซื้อแบบพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ Form Store โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานบริการอีกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทำเนียบขาวสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัฐบาลจีนให้คำมั่นที่จะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐเป็นมูลค่าอย่างน้อย 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในช่วงปี2569ถึงปี2571ซึ่งมูลค่าดังกล่าวไม่ได้รวมถึงข้อตกลงเกี่ยวกับการที่จีนซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐเมื่อเดือนตุลาคมปี2568ทางด้านข่าวสหรัฐยังเปิดเผยว่ารัฐบาลจีนจะทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐเพื่อยกเลิกการระงับการนำเข้าสินค้าจากโรงงานผลิตเนื้อวัวและกลับมานำเข้าสัตว์ปีกจากรัฐต่างๆของสหรัฐที่ได้รับการยืนยันว่าปลอดจากโรคไข้หวัดนกความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อวันที่14-15 พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีวอลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองทัพรัสเซียโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งของจีนในทะเลดำในวันนี้อย่างไรก็ตามโฆษกกองทัพเรือยูเครนยืนยันไม่พบว่าลูกเรือลำนี้ซึ่งเป็นพลเมืองชาวจีนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเรือลำดังกล่าวเดินทางต่อไปยังท่าเรือปลายทางแล้วเพราะนี่เหตุการณ์โจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินผู้นำรัสเซียเตรียมพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันพรุ่งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวหาว่ากองทัพรัสเซียใช้โดรนมากกว่า500 ลำและยิงขีปนาวุธจำนวน22 ลูกโจมตีในหลายพื้นที่ของยูเครนในช่วงที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง94เซนติเมตรและเวลา22นาฬิกา45นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา55นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา15นาฬิกา46นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา27นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา51นาที
5: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนรับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันจันทร์ที่18นะครับเดือนพฤษภาคม2569นะครับผมเข้ามานี่ฝนตกพอดีหลังครบตรงชาติสักประมาณ 18:30 เมฆครึ้มมาเลยนะฝนตกนะครับแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าหยุดหรือยังนะก็ขอให้คุณผู้ฟังเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับก็ช่วงเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะการเดินทางอะไรก็แล้วแต่ก็ตรวจสอบเส้นทางฟังข่าวพยากรณ์อากาศติดตามเรื่องของฟ้าฝนให้ดีรวมถึงเรื่องติดตามเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะเมื่อเช้าเห็นมีข่าวเรื่องของแผ่นดินไหวก็ใกล้ๆกับพม่านะนะครับช่วงนี้ก็ติดตามก็เรื่องของฟุตบอลโลกนะครับคุณผู้ฟังครับเนี่ยพรุ่งนี้ก็ติดตามความเคลื่อนไหวนะครับอีกความชัดเจนกับทางการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรถอยหรือไม่ถอยหรือจะหาผู้ร่วมทุนยังไงรายละเอียดพรุ่งนี้รอติดตามกันนะครับย้อนไปเมื่อวานสำหรับใครที่รอติดตามเรื่องของแบดมินตันโตโยต้าแชลเลนจ์โอเพ่น2026นะครับรอบชิงชนะเลิศpresented by Victor HBCBWF World Tour Super 500ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะครับของเรามีเข้าชิงนะคือในประเภทชายเดี่ยววิลกรุตวิทยสารมือ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้นะแล้วก็แชมป์เก่ารายการนี้2สมัยเจอกับแอนเดรียสอันโทเซนมือวักอันดับที่3ของรายการมือ3ของโลกจากเดนมาร์กปรากฏว่าในเกมแรกนั้นเล่นสนุกมากนะครับวิลชนะแบบขาดเลยนะ21-9โอ้โหยิ้มเลยอ่ะคือเล่นยังไงก็ดีอ่ะครับแต่พอเกม2เล่นเงินสูสีสูสีแต้มชนแต้มแต้มชนแต้มมาอยู่20 21 21 22 22สุดท้ายอันโทเซนชนะไป24-22ครับพอเกม3ครับเปิดเกมมาอันต่อเส้นนำไปก่อนครับ5-0นะครับก่อนที่วิวไล่มานะครับ5-1จนถึง6-6สุดท้ายวิวก็แซงนะแซงเป็น11ก่อนนะแล้วก็จากนั้นก็ไล่ไปไล่มาจนมาถึงเกมที่แต้มที่11 15 15 16 16และอันต่อเส้นก็เริ่มหนีออกไปนะหนีออกไปแล้วชนะวิวไป21-18นะครับเกม3อันต่อเส้นบุกหน้าเน็ตมากขึ้นนะครับโอ้โหเล่นกันสนุกกองเชียร์เต็มสนามเลยนะคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลประธาน BWF นะครับแล้วก็นายกกิติมศักดิ์ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแล้วก็ท่านจากผู้บริหารของสมาคมกีฬาแบดมินตันนะครับพลอากาศเอกมงคลสัจจกรมาเชียร์แล้วก็ทางผู้บริหารของผู้สนับสนุนจะเป็นทางโตโยต้าทางวิกเตอร์นะฮะแล้วก็กองเชียร์เต็มสนามเลยมาเชียร์นะครับแล้วก็ยินดีกับชัยชนะของอันเดรอันโทเซนนะครับได้ครองแชมป์และครองถ้วยพระราชทานเงินรางวัลกว่า1,200,000 บาทนะครับวิวรองแชมป์นะครับเงินรางวัลก็ประมาณ919,400 บาทนะครับวิวก็บอกว่าโอ้โหบอกว่าเกมนี้คู่แข่งขันนี่ก็สมควรที่ชนะนะนะครับจริงๆวันนี้กดดันนะครับอยากป้องกันแชมป์นะพอปีนึงนะครึ่งหนึ่งในการแข่งขันในที่ประเทศไทยนะครับก็อยากจะสร้างผลงานให้ดีนะวันนี้เราทำไม่สำเร็จก็ขอบคุณแฟนๆปีหน้าจะมั่นใจจะทำให้ดีกว่านี้จะกลับมาทำให้ได้นะครับก็ได้เรียนรู้แหละแล้วก็ปีนี้ก็บอกว่าในรอบชิงเนี่ยอันโทเซนเนี่ยเขาแก้เกมดีเขากล้ามาเล่นหน้าเน็ตนะขณะที่เราไม่กล้าเล่นด้านหน้าเพราะอันโทเซนเขามีโอกาสมากกว่าเลยได้แชมป์ไปนะครับอันโทเซนเวลาได้แชมป์นะก็ได้ดึงวิลกลวุฒินะซึ่งเป็นเพื่อนกันนี่แหละครับได้ถือถ้วยถ่ายรูปคู่กันนะครับรายการต่อไปที่มาเลเซียวิวไม่ได้ลงนะได้พัก1สัปดาห์แหละเพราะเล่นเยอะวิวจะไปแข่งขันรายการ KFF สิงคโปร์แบดมินตันโอเพ่น2026นะครับ26-31พฤษภาคมที่สิงคโปร์แต่ว่านักกีฬาของเราส่วนใหญ่ก็จะไปแข่งขันที่มาเลเซียก่อนนะครับหญิงเดี่ยวรอบชิงอากาเนะยามากุชิครับมือ1ของรายการและมือ3ของโลกนะครับก็ดีกรีแชมป์โลก3สมัยเอาชนะเฉินยูเฟยมือวางอันดับที่2ของรายการมือ4ของโลกจากจีน2-0เกม21-14 21-18คว้าแชมป์ไปนะครับอาการนี้ก็คว้าเงินรางวัลไป1,200,000 บาทโดยประมาณส่วนเฉินยูเฟยรองแชมป์ก็ประมาณ619,100 บาทนะครับนี่คือเรื่องของแบดมินตันนะครับคุณผู้ฟังครับจากแบดมินตันไปดูเรื่องของความเร็วเรื่องของโมโต GP แล้วก็ World Superbike นะครับซึ่งสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตีลังกาล้มกันในรอบของไม่ใช่สิของโมโต GP ครับธงแดงกัน2รอบอ่ะนะครับ แต่ว่าก่อนที่ไปโมโตจีพีไปที่เวิลด์ซุปเปอร์ไบค์ก่อนเพราะว่าก้องสมเกียรติจันทราลงแข่งขันด้วยนะครับสังกัดทีม Honda ทีมโรงงานนะก้องสมเกียรติจันทรานะจบที่17ในเรสที่1นะแล้วก็ในซุปเปอร์โพลนะเกิดอุบัติเหตุล้มนะครับแล้วก็ในช่วงของเรสที่2เมื่อวานนี้จบที่18ไม่ได้แต้มนะในการแข่งขันจักรยานซุปเปอร์ไบค์ชิงแชมป์โลกเวิลด์ซุปเปอร์ไบค์นะครับสนามที่5ของรายการที่โมสาธารณรัฐเช็กนี่เป็นสนามยากของก้องนะเพราะน่าจะมาแข่งสนามนี้เป็นครั้งแรกเลยนะนะครับครั้งแรกที่สนามที่เช็กนี่แหละครับก็ทำให้มีอุปสรรคกับเรื่องรถนิดหน่อยแล้วก็เรื่องสนามด้วยนะครับทำงานเต็มที่นะครับในเรสแรกเนี่ยได้ที่17นะครับส่วนในรอบซุปเปอร์โพเรสเนี่ยไม่จบการแข่งขันนะเกิดอุบัติเหตุจากนั้นในเรสที่2ก็จบที่18นะครับผ่านไป5สนามแล้วก้องสมเกียรติจันทรานักบิดชาวไทยนะครับก็มีแค่2คะแนนนะครับสนามต่อไปสนามที่6นะครับไปที่สเปนอารากอนที่สเปนนะครับ 29-31 พฤษภาคมสเปนน่าจะเป็นคุ้นเคยสนามของก้องสมเกียรติจันทรานะแต่ว่าเรื่องของมอเตอร์ไซค์ยอมรับนะดูคาติเขาแกร่งจริงๆดูคาติ BMW เนี่ยเขาแข็งแกร่งกว่าค่ายของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่าหรือว่าทาง Honda นะครับจากนั้นอย่างที่บอกครับมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์ทางเรียบ MotoGP แข่งขันสนามที่6ของฤดูกาลนะครับที่กาตาลุญญาประเทศสเปนนะครับในเรสจริงเกิดอุบัติเหตุนะธงแดงนะครับซึ่งก่อนเรสจริงก็มีทางด้านของสปินเรสนะครับนะฮะสปินเรสอเล็กมาเกสได้แต้มนะนะครับแต่ว่าในแล้วก็ทางด้านของเปโดรคอสตาได้ตามมาที่2นะครับราอูลของกอนซาเลสที่3นะแล้วก็เฮาเก้มาตินตามมาเป็นสเต็ปไปนะครับแต่ว่าพอในรอบของเมนเรสในวันอาทิตย์นะครับโอ้โหเล่นไปเล่นมาจาก24รอบนะครับปรากฏว่าในรอบแข่งจริงคนที่นำอยู่ตอนนั้นเนี่ยในรอบเมนเรสนะครับธงแดงเกิดขึ้นในครั้งแรกก็คือเบโดอะคอสตาธงแดงหมายความว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับพอเกิดอุบัติเหตุปั๊บเนี่ยกรรมการให้ธงแดงนักกีฬาทั้งหมดต้องเข้าไปที่พิทเนี่ยเล่าก่อนถ้าเกิดธงเหลืองหมายความว่านักกีฬาเกิดอุบัติเหตุห้ามแซงนะธงเหลืองนะจนเคลียร์ได้แล้วก็ไปต่อได้แต่เกิดธงแดงปั๊บเนี่ยนักกีฬาต้องเข้าพิทเพราะอุบัติเหตุสำคัญนะจังหวะแรกเนี่ยออกจากโค้ง9นะในรอบที่12เปโดรคอสตาออกจากโค้งปั๊บรถมีปัญหาเร่งไม่ได้ขณะที่อเล็กมาเกรสนี่ไล่มาจากอันดับที่3ที่4และที่4ที่3แล้วมาอยู่ที่2จ่อท้ายอยู่ครับรถคันหน้ามาออกจากโค้งด้วยความเร็ว130-140กม.ต่อชั่วโมงนะแต่ว่าอเล็กมาเกรสเนี่ยนะคันหน้าบิดไม่ได้คันหลังที่มาด้วยความเร็วหลบไม่ทันครับชนไปเต็มที่เลยเบรกไม่ทันรถไปตีลังกานะครับขาดนะล้อหลุดไปด้วยนะรวมถึงทางด้านของนอกจากมาเกสนะตีลังกาล้มลงไปแล้วนะฮะทางด้านของดีเจียนี่ที่ตามหลังมาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับล้อของมาเกสนี่ครับกระเด็นเข้าไปในแท็กนะรถของดีเจียอันโตนิโอเนี่ยเข้ามาชนต่อฮะชนกับล้อที่หลุดออกมานะล้มตีลังกาอีกนะก็ทำให้นารถทุกคันผ่านเข้าพิทนะครับมาเกสเนี่ยส่งตัวไปโรงพยาบาลนะนักกีฬาคนอื่นก็ต้องรอเข้าพิทเซตรถกันใหม่นะครับมาแข่งขันกันต่อหลังจากที่จบธงแดงแข่งขัน12รอบนะแค่โค้งแรกธงแดงอีกแล้วครับโยฮันซาโก้นักบิดจาก LCR Honda ซึ่งในเรสแรกเนี่ยเกาะ1 2 3 4 5นะทั้งโยฮันซาโก้นะแล้วก็โยฮันเมียจาก Honda ทีมโรงงานน่ะนะฮะก็อยู่ในช่วงแรกช่วงธงแดงช่วงแรกอ่ะ12รอบแรกนะลุ้นอ่ะได้แต้มแน่นอนนะเพราะ7คันแรกนำอยู่พอออกมารอบ2เนี่ยนะปรากฏว่าชนกันเองครับโยฮันซาโก้จาก LCR Honda ชนท้ายยอนเมียจาก Honda ทีมโรงงานรวมถึงฟรานเชสโกบันยาย่านะเหลือคนเดียวจากดูคาตินะเจอหางเลขไปด้วยนะต้องออกจากการแข่งขันนะส่วนซาโก้ไปโรงพยาบาลนะครับโอ้โหธงแดงรอบ2ครับจนมาถึงธงแดงหมดรอบ2ก็มาแข่งขันกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะรอบอีก12รอบนะก็แชมป์ปรากฏว่าเป็นฟาบิโอดิจานันโตนิโอนะฮะมาแซงเปโดรคอสตาในช่วงท้ายแข่งขันเข้ามาเป็นที่1นะส่วนราอูลได้ที่2นะส่วนเปโดรคอสตาครับโค้งสุดท้ายหลุดลงไปเจอไอโอกุระครับมาแซงตรงโค้งสุดท้ายครับเปโดรคอสตาตีลังกาล้มลงไปครับไม่จบการแข่งขันอีกนะโอ้โหล้มกันในหน้าเลยสำหรับ MotoGP คราวนี้นะครับรอลุ้นสนามต่อไปนะครับโอ้นะจากความเร็วเรื่องของวิ่งขออภัยของ MotoGP ความเร็วของมอเตอร์ไซค์ไปดูเรื่องของความเร็วเรื่องของการวิ่งนะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีงานแข่งขันวิ่งกัน2-3 งานนะมีของการท่าเรือนะวิ่งด้วยพระราม8ก็วิ่งกันด้วยนะพระราม8รันนี่โค้ชป้อมนะถ้าจะไม่ผิดโอเวอร์ออลไทยได้โค้ชป้อมชนุเดชถนอมทรัพย์ น่าได้แชมป์ไปนะครับส่วนซุปเปอร์สปอร์ตงานใหญ่ที่ผมไปวิ่งนะครับซุปเปอร์สปอร์ตในเครือเซ็นทรัลรีเทลนะแหล่งรวมสินค้าและแบรนด์กีฬาชั้นหนึ่งชั้นนำของประเทศไทยนะฮะก็ร่วมกับ Under Armour นะครับแบรนด์สินค้าและก็อุปกรณ์ชั้นนำจากสหรัฐอเมริกานะฮะจัดการแข่งขันซุปเปอร์สปอร์ต10ไมล์10ไมล์รันหมายความว่าไม่ใช่10กิโลครับ10ไมล์รันก็คือ16กิโลแล้วก็มีระยะ5ไมล์ด้วยก็คือ8กิโลนะครับมีนักกีฬาที่มาแข่งขันซุปเปอร์สปอร์ต10ไมล์รัน2026 presented by Under Armour งานวิ่งใจกลางกรุงเทพมหานครนะที่รวบรวมนักวิ่งกว่า 7,500 คนนะสตาร์ทจากเซ็นทรัลเวิลด์นะแล้ววนไปสวนลุมพินีขึ้นสะพานข้ามพระราม3ข้ามแยกคลองเตยสำหรับ16กิโลนะนะครับผมไปวิ่งระยะนี้แหละนะครับวิ่งผ่านสวนลุมนะแล้วก็ลงสะพานมาก็ประมาณ2สะพานลงสะพานมาก็วิ่งสู่ผ่านศูนย์มูลนิธิเศรษฐกิจเข้าสุขุมวิทแล้วก็เข้าเส้นชัยที่เซ็นทรัลเวิลด์รายการนี้ก็มีทั้ง10ไมล์แล้วก็5ไมล์คุกสุดคึกคักนะครับBeach Your Mind Make Your 10 Mile Clean Memory นะก็สร้างเรื่องของการวิ่งที่รวมถึงการวิ่งควบคู่กับแนวทางการจัดงานอย่างยั่งยืนนะฮะเรื่องของกรีนนะกรีนเมมโมรี่นะฮะรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับนักวิ่งค่อยยืมแก้วด้วยนะนะฮะให้ยืมแก้ววิ่งไปก็ถือแก้วที่ยืมไปดื่มน้ำไม่ทิ้งขยะนะไม่มีแก้วพลาสติกนะครับเป็นอีโคเฟลลี่นะภายในงานก็เป็นความตั้งใจของซุปเปอร์สปอร์ตนะที่จัดงานนะครับก็ตลอดเส้นทางนะครับก็สร้างสีสันกับนักวิ่งทุกเจเนอเรชันนะครับเด็กผู้ใหญ่โอ้มีครบหมดเลยนะครับแล้วก็มีวีลแชร์เรซซิ่งด้วยนะคุณมาติคงเรื่องนะมาด้วยนะมาให้กำลังใจนักกีฬาวีลแชร์แล้วก็มีไกด์รันเนอร์นะวิ่งคนตาบอดก็จะมีไกด์รันเนอร์วิ่งไปด้วยนะครับก็มีอินฟูสายสุขภาพนะนักกีฬาชั้นนำโดยนักกีฬาของทีมซูเปอร์สปอร์ตนะครับคุณไอสอนสวรรค์ผู้พิจิตรนะครับวิ่งด้วยในระยะทาง10ไมล์พร้อมผมนี่แหละไปเส้นทางเดียวกันนะครับ10ไมล์นี่มีเสื้อฟินิชเชอร์ด้วยนะแล้วก็ผู้เข้าเส้นชัย100คนแรกก็จะได้หมอนนะผลการแข่งขันนะครับก็ในระยะทาง5ไมล์ถึง10ไมล์ก็ปรากฏว่าการแข่งขันโอเวอร์ในระยะ10ไมล์ประเภทชายนะครับพงศกรสุขสวัสดิ์ของไทยนะครับนำเดียวเลยนะฮะ55นาทีนะครับที่2น้องอินทัศน์จงใจจิตนะครับก็ได้อันดับที่2นะก็มาตามหลังมานะครับประมาณ1นาทีนะครับแล้วที่3เป็นนักวิ่งจากลาวนะลำพรชัยทีนะครับ 56.46 วินาทีคือลำพรตามหลังอินทัศน์มาผมเห็นอยู่นะก็ตอนสวนกันบนสะพานข้ามแยกคลองเตยนะครับส่วนหญิงเนี่ยนะโอเวอร์ออลเนี่ยเป็นของน้องลดแก้วอินทุกุมารจากลาวทีมชาติลาวเข้ามาเป็นที่1นะครับแล้วก็มีครูขมอนอนงวงศ์สอนนะเข้ามาเป็นที่2ของไทยแล้วก็ครูขมได้โอเวอร์ออลไทยด้วยที่3ก็เป็นน้องซันตี้พราสิทธิ์นะจากลาวนะลาวเข้ามาแข่งขันในบ้านเราเยอะมากนะเพราะว่าบ้านเราการวิ่งคึกคักนะวิ่งตั้งทุกสัปดาห์เงินรางวัลก็เยอะด้วยนะครับก็คว้าอันดับที่3ไปครูขมได้ที่2นะครับแล้วก็5ไมล์นี่แชมป์เป็นของแมทธิวเมอร์สนะครับนะจากอังกฤษนะที่2กฤษชัยอินแตงนะแล้วก็ที่3โพเวนกูมามูชูจากมาเลเซียนะครับส่วนหญิงที่1เนี่ยเป็นสุทธินีด่านสุนทรวงศ์นะนี่เป็นดาวรุ่งครั้งที่แล้วเพิ่งได้อันดับที่2ที่หาดใหญ่ฮาร์ปมาด้วยนะสุทธินีเนี่ยนะครับแล้วก็ชนทิชาประจงได้ที่2นะครับแล้วก็นักวิ่งจากมาเลเซียได้ที่3ก็ชาคิล่าอิสุรานะครับงานนี้ผมไปวิ่งด้วยนะครับนะระยะทาง16ไมล์ก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งพอดีระยะทางเกินนิดหน่อยแต่ว่ามีสิ่งที่ประทับใจก็คือก่อนการขันหลังเส้นชัยเนี่ยผมไปหลังเส้นชัยคือกระปั้นเหนื่อยนะคุณผู้ฟังนะเส้นชัยเหนื่อยปรากฏว่าหลังจากที่ได้รับเหรียญได้รับคูปองแล้วอ่ะกำลังเดินเพลินๆกำลังจิบน้ำอยู่นะฮะแล้วก็มีคนเยอะมีการก็เบียดกันหน่อยแล้วก็เห็นหูฟังอ่ะตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นหูฟังเป็นน่าจะเป็นเอียบัดเนี่ยของนักวิ่งใครสักคนหนึ่งหล่นต่อหน้าทั้งกล่องทั้งหูฟังเลยนะฮะคือหล่นต่อหน้าก็คือยามลกก้มไปเก็บให้นะฮะแล้วก็ตอนนั้นจำได้ว่ามีฝรั่งคนหนึ่งนะเดินสวนกันมาเขาคุยโทรศัพท์นะครับแล้วก็ลงไปเก็บพอลุกขึ้นมาปั๊บอ้าวหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็มีน้องผู้หญิงได้เป็นนักวิ่งข้ามชายมาก็ช่วยกันเก็บส่งมาให้ผมนะฮะอ้าวตายละจะทำไงดีก็นั่นแหละฮะพอชื่อตอนนั้นวิ่งก็เหนื่อยก็คือวิ่งเสร็จแล้วก็ต้องรีบกลับมาที่ทำงานเนาะหลังจากที่เก็บกองสัมภาระแล้วก็ไปตามหาไม่เจอที่ไหนก็ค่อยๆไปก็ค่อยๆที่จะกลับบ้านก่อนไปตั้งหลักนะแล้วก็ไปโพสต์ผ่านเพจของซุปเปอร์สปอร์ตเทนไมล์นะครับว่าเจอทำยังไงกันบ้างทางแอดมินเพจก็ใจดีนะครับก็แนะนำอย่างดีว่า ก็จะมีเรื่องของเจอของหายแจ้งของหายนะในช่องทางของเพจซุปเปอร์สปอร์ตเทนไมล์นี่แหละครับนะก็ไปโพสไว้ที่สุดแล้วก็จะมีมิสเตอร์โทนี่นะจากสหรัฐอเมริกาวัย55ปีนะทักมาทั้งมือถือของผมให้เบอร์มือถือด้วยรวมถึงทางด้านของอินบ็อกซ์นะแล้วก็ทางด้านของเพจที่รับแจ้งนะครับแล้วก็วันนี้นะทางด้านของมิสเตอร์โทนี่นะก็มาที่ทำงานนี่แหละครับนัดเจอกันนะฮะก็ได้มอบAirPods นะเพิ่งรู้ทีหลังว่าเป็น AirPods นะก็ของคือพวก Apple นั่นแหละนะที่ใช้กันนะ AirPods Apple อะไรประมาณนี้นะครับผมใช้ Android ไม่ได้ใช้พวก iPhone นะครับก็มอบให้เรียบร้อยผมถึงก็พาทัวร์ด้วยนะฮะ Mr. Tony เนี่ยเขาก็อายุ55ปีแล้วล่ะเป็นนักวิ่งเหมือนกันนะตามหลังผมนะเขาเดินชัยช้ากว่าผมนิดนึงนะครับก็พามาทัวร์ที่ทำงานด้วยนะครับก็เป็นมิตรภาพกันนะครับได้รู้จักนักวิ่งจากสหรัฐอเมริกานะหลังจากที่อายุ55ปีแล้วรีไทร์มาก็มาพักที่เมืองไทยนะได้คุยกันว่าเดี๋ยวจะชวนไปวิ่งเขาตีนไก่บ้านนานครนายกกับชวนไปวิ่งเขาฉลากวิ่งเทรลนะคือบ้านเรานี่งานวิ่งเยอะอะฮะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวแหล่งวิ่งเนี่ยนะก็มีเยอะมากนะฝรั่งชอบเล่าให้ฟังนะคุณผู้ฟังครับจากงานวิ่งนะไปดูเรื่องของกอล์ฟนะน่าเสียดายนะโปรจีนอาทิยาทิติกุลไม่ได้แชมป์นะครับในการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Coker Queen City Championship เล่นดีนะครับรายการนี้นะครับที่ฮาวายโอสหรัฐอเมริกานะครับวันสุดท้ายก็เกาะกลุ่มผู้นำมาลุ้นตลอดนะครับวันสุดท้ายโปรจีนมือ2ของโลกเก็บเพิ่ม1อันเดอร์พาจาก4เบอร์ดี้3โบกี้6อันเดอร์พาครับจบอันดับที่7นะฮะจากก็ถือว่าเป็นท็อป10อีกรายการหนึ่งของโปรจีนอัธยาทิติกุลนะครับนะฮะแชมป์เป็นของใครนะก็คือลอตตี้ควอคนะครับจากสหรัฐอาณาจักรนะคว้าแชมป์ไปครองรวมสกอร์12อันเดอร์พานะครับส่วนมือ1ของโลกเนลลี่โคต้านะครับจากสหรัฐอเมริกานะครับอยู่ที่8ร่วมนะ5อันเดอร์พาของเราคนอื่นๆก็จะมีโปรแหวนนะพรอนุมเพชรล้ำ16อันเดอร์พาโปรแพตตี้ประพังกรธวัฒนังกิจกับโปรเมย์อยู่ที่21อันเดอร์พาที่21ร่วมนะขออภัยนะครับแล้วก็โปรเปียโนอภิชายุบลเนี่ยที่40ร่วมนะครับแล้วก็โปรเมียประภาจารีปาจารีอนันต์นฤกาลที่47ร่วมนะครับเรื่องของสนุกเกอร์นะครับก็สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลกที่ตงกวนมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนนะครับรอบรองชนะเลิศเป็นการเจอกันเองระหว่างนักสนุกเกอร์ชาวไทยครับก็คือมายสากลปัญชยาจะน้อยนะเจอกับรุ่นพี่ทีมชาตินะร่วมทีมชาติก็คือมิงสระบุรีหรือว่านัชชารัตน์วงหาฤทัยมือ3ของโลกนะครับปรากฏว่ามายสากลนะครับหรือว่าปัญชยาจะน้อยชนะไปชนะพี่มิงสระบุรีไป5ต่อ3เฟรมนะครับผ่านเข้าชิงชนะเลิศเป็นพรุ่งนี้นะเข้าชิงนะครับเป็นครั้งแรกนะฮะเราเคยเข้าชิงสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกมาแล้วนะมิงสระบุรีใบพัดศรีราชาหรือว่าสศิภาพรนันทคำจันทร์เนี่ยนะเคยเข้าชิงรายการนี้ไปแล้วนะฮะแล้วนี่คือคนที่3คือมายสากลนะฮะหรือว่าน้องปัญชยาจันน้อยจะไปชิงชนะเลิศกับผู้ชนะระหว่างรันแอนอีเวนต์กับจางกฤษนะครับหรือว่านักสนุกเกอร์จากฮ่องกงก็คืออิงออนยี่นะฮะซึ่งแข่งขันกันนะฮะรอติดตามกันนะครับว่าจะชิงกับใครวันพรุ่งนี้เที่ยงนะฮะรอติดตามกันนะครับมายสากลปัญชยาจันน้อยมีโอกาสลุ้นแชมป์ที่2ในรายการนี้นะครับหลังจากที่ผ่านมาถึงรอบรองชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาแล้วนะครับก็รอลุ้นกันนะเธอแข่ง2รุ่นนะรุ่นอายุไม่เกิน21ปีเจอกับลิ่วจีหลิงจากจีนนะครับได้ลุ้นเลยทีเดียวนะครับส่วนนักสนุกเกอร์ของไทยในรุ่นไม่เกิน21ปีเจลสระบุรีครับนฤชาเพิ่มพูนมือ1ของโลกรุ่น21ปีแพ้หลัวลวดถงจากจีนวัย14ปีรอบ8คนสุดท้ายตกรอบครั้งสุดท้ายแล้วของทางด้านของแจ็คของเจลสระบุรีนะเพราะอายุเกินพอดีนะปีหน้าไม่ได้แข่งแล้วไปแข่งรุ่นทั่วไปแล้วนะครับส่วนสนุกเกอร์ชายแมนนครปฐมครับธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์นะในรอบรองชนะเลิศในการแข่งขันสนุกเกอร์นะครับซึ่งวันนี้แข่งขันกันนะโดยมีคุณวรสิทธิ์เสียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็คุณสุนทรจันทมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการแข่งขันสนุกเกอร์นะครับก็สนุกเกอร์ Q School Asia Oceania 2026นะครับที่สุคนทัศวรรค์กรุงเทพวันนี้นะครับคือในรอบนี้เนี่ยรอบรองชนะเลิศใครชนะรอบนี้จะได้โควต้าไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพอังกฤษนะฮะ2ฤดูกาลนะครับซึ่งแมนนครปฐมหรือว่าธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์เป็นคนเดียวของไทยนะอดีตแชมป์สนุกเกอร์เยาวชนโลกปี2011นะครับพามาถึงรอบนี้เจอกับไปหลังหนิงนะอดีตนักสนุกเกอร์ชาวจีนที่เคยไปเล่นอาชีพมาแล้วนะครับก็ปรากฏว่าแมนนครปฐมที่เล่นดีมาตลอดนะครับชนะไปหลังหนิงไป 4-1 เฟรมนะครับส่งผลให้แมนนครปฐมคว้าการ์ดท ัวร์ลุยศึกอาชีพโลกอย่างเป็นทางการในฤดูกาล2026ถึง2027และ2027ถึง2028นะครับกลับคืนสู่อาชีพสนุกเกอร์อาชีพโลกอีกครั้งนึงในรอบ10ปีนะครับหลุดทัวร์ไปเมื่อปี2016ครับตอนนี้กลับมาแล้วนะแล้วก็เป็นสนุกเกอร์คนที่6ของไทยนะในตอนนี้ที่ผ่านจากเวที Q School นะเข้าสู่ อาชีพนะต่อจากแจ็คสระบุรีเดชาวัฒน์พุ่มแจ้งนะครับในตอนนั้นเนี่ยได้คู่กับแมนนครปฐมแหละนะครับแล้วก็มีคิวเฮามนัสวินเกษมมาลัยกุลซันนี่อาแบกครับอัคคณิส่งเสริมสวัสดนะฮะติ๋มกาญจนะชัยพงษ์นาสาแมนนครปฐมเนี่ยได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นข่าวดีของวงการสนุกเกอร์ไทยนะนะครับที่ได้ไปอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าตัวบอกว่ามั่นใจนะดีใจที่กลับมาเล่นอาชีพในสนุกเกอร์ทัวร์อีกครั้งหนึ่งนะไม่ใช่เรื่องง่ายจะทำให้ดีที่สุดนะครับฟุตบอลเอฟเอคัพของไทยได้คู่ชิงแล้วนะครับนะครับกับช้างเอฟเอคัพเป็นบุรีรัมย์นะชนะอยุธยา5ประตูต่อ0นะครับได้ประตูจากซันนี่วอลนะครับ2ประตูเคงลี่บิลเลอร์นะครับนาอีก1ประตูแล้วก็สุภชัยใจเด็ด1ประตูแล้วก็โรเบิร์ตสู้1ประตูนะครับผ่านเข้าชิงชนะเลิศกับพีทีประจวบ FC ที่ชนะลำพูนวอร์ริเออร์1ประตูต่อ0จากการยิงของเบนาโตซิยานะครับก็คู่ชิงจะเจอกันระหว่างบุรีรัมย์กับพีทีประจวบ FC นี่นะครับพีทีประจวบเนี่ยสร้างปัญหากับบุรีรัมย์นะในไทยลีกที่ผ่านมาเจอกันรอบชิงไม่ง่ายนะรอติดตามกันสำหรับช้าง FA คัพนะครับส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเวสต์แฮมนะครับโอ้โหออกไปเยือนนิวคาสเซิลแพ้ 1-3 ครับตอนนี้งานหนักของเวสต์แฮมแล้วนะครับที่จะตกชั้นเพราะว่าถ้าสเปอร์นัดต่อไปของสเปอร์เพียงแค่เสมอนะสเปอร์จะอยู่รอดส่วนเวสต์แฮมนัดสุดท้ายเนี่ยโอ้โหก็ต้องชนะอย่างเดียวอ่ะสเปอร์จะมีเกมบุกไปเยือนเชลซีในวันที่19พรุ่งนี้นะครับถ้าสเปอร์มีแต้มนะเวสต์แฮมตกชั้นนะครับนะส่วนแมนยูนะครับนัดสุดท้ายในบ้านนะชนะฟอร์เรสต์ 3-2 ครับลูกชอมาติอุสคุนย่าเบรอันเอมเบอร์โบนะยิงคนละประตูแม้ว่าลูกนำ 2-1 จะมีปัญหาเรื่องของแฮนด์บงแฮนด์บอลกันนะครับแต่ว่ากรรมการกับ VAR บอกว่าเป็นการแฮนด์บอลในเขตโทษนะไม่ได้เป็นไม่ได้ฟาวนะไม่ได้เป็นเจตนานะครับแต่ว่าเคยมีกฎกติกาอย่างหนึ่งที่บอกว่าทีมรุกทำแฮนด์บอลไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามก็ถือว่าเป็นฟาวเป็นแฮนด์บอลนะแต่ว่าเอาละนะกรรมการของอังกฤษนะ VAR ด้วยกรรมการด้วยเขาก็มีกฎกติกาของเขานะนะบางทีก็เป็นอีกอย่างหนึ่งบางทีก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะผลประโยชน์ให้แมนยูนะฉลองเสื้อใหม่เอาชนะฟอร์เรสต์3ประตูต่อ2ตอนนี้เป็นที่3ของทางการเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พอไม่มีด้านที่3นั้นแมนยูนะก็ชนะไปบูโน่เฟอร์นันก็แอสซิสต์ไปด้วยลูกหนึ่งนะฮะแอสซิสต์ไป20ครั้งนะในพรีเมียร์ลีกนะครับฤดูกาลเดียวเท่ากับอองรีเท่ากับเควินเดบรอยแล้วนะครับเหลืออีก1เกมนัดสุดท้ายนะถ้าได้แอสซิสต์1ก็จะเป็นแอสซิสต์สถิติเพียงผู้เดียวนะทางด้านของบูโน่เฟอร์นันนะครับนัดสุดท้ายแมนยูเจอใครไปเยือนไบรตันนะครับส่วนคามิเซโร่ครับนัดสุดท้ายของแมนยูล่ำลาเรียบร้อยแล้วนะครับที่โอทราฟฟอร์ดนะครับหมดฤดูกาลนี้จะกลับบ้านไปแล้วนะคามิเซโร่นะครับลงเล่นกับแมนยู160นัดนะครับยิง26ประตู14แอสซิสต์นะครับนะก็ลาทั้งครอบครัวพาลูกพาเมียเดินไปในสนามโอทราฟฟอร์ดนะครับลาแฟนบอลก็หมดนะหมดสัญญากับแมนยูแล้วนะครับนะส่วนอีกคนนึงที่ไปยืมตัวอยู่ที่นาโปลีนะครับรามุสคอยลุนนะครับก็นักเตะทีมชาติเดนมาร์กนะก็ไปยืมตัวให้กับเล่นให้กับนาโปลีก็ปรากฏว่าฟอร์มดีนะนัดสุดท้ายนาโปลีชนะปีซ่า 3-0 นะช่วยนาโปลีคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับนะติดท็อป4ก็ทำให้นาโปลีซื้อขาดเลยซื้อจากแมนยูนะ38ล้านปอนด์นะครับบอกลาแมนยูเหมือนกันไม่กลับไปแล้วอยู่นาโปลีรุ่งกว่านะรามุสฮอยลุนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ FA คัพนะครับชนะเชลซี1ประตูต่อ0นะครับจากอองตวนเซเมนโยยิงประตูชัยฮะเป็นการคว้าแชมป์ฟุตบอล FA คัพนะครับนะเป็นสมัยที่7แล้วนะเชลซีก็แพ้ไปนะครับอองตวนเซเมนโยยิงประตูชัยนะครับก็คว้าแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะส่วนเชลซีก็ชิง2ครั้งก็แพ้2ครั้งเลยนะครั้งก่อนก็แพ้คริสตัลพาเลซอ่ะนะก่อนหน้านั้นก็แพ้แมนยูนะเชลซีนะพลาดแชมป์นะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าบอกว่าได้แชมป์แล้วอย่าเพิ่งฉลองไม่ให้กินเบียร์ไม่ให้กินอะไรเลยเก็บชัยชนะไว้ถึงนัดสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกนะครับนะค่อยฉลองกันนะสำหรับเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะให้นักเตะพักผ่อนก่อนนะครับคนที่น่ายินดีก็คือมาร์กฮีปีที่แล้วคว้าแชมป์กับคริสตัลพาเลซครับปีนี้มาคว้าแชมป์ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยินดีด้วยนะส่วนเชลซีผู้ผิดหวังนะครับนะครับนี่คือฟุตบอลนะครับมาไล่ฟังแค่นี้แล้วกัน ลีกอื่นๆเดี๋ยวค่อยว่ากันในวันพรุ่งนี้วันนี้เวลาหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตบริโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 นอกชายฝั่งประเทศเมียนมาเช้าวันนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องทางการคูเวตและกาตาร์ประนามเหตุการณ์โดรนพยายามโจมตีในซาอุดีอาระเบียทีมเทควันโดไทยเตรียมแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ด้านโค้ชเชตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 0:21 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีพิริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 970เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑ์ทัศน์สถานแห่งชาติสวิสชาโต้เดอร์พรองแชงบริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลณบริษัทบิชอปเทคทิวจำกัดในวันเดียวกันนี้เวลา 10:32 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงาน1ทศวรรษคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์สวีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: คณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยนางแววมณีมณีวันอายุ52ปีประชาชนจากจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่วันแรกพร้อมเล่าถึงความประทับใจที่เคยมีโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรณมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นความทรงจำอันทรงคุณค่าและตั้งใจจะเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไปจนถึงวันสุดท้าย
3: ก็ตั้งแต่ที่ว่าเคลื่อนย้ายพระศพมาที่นี่ที่ประทับใจที่สุดก็คือเวลาพระองค์ท่านไปที่ประธานประกาศนียบัตรใช่ๆที่มขที่บ้านค่ะก็เลยเห็นพระองค์ท่านรู้สึกแบบว่าทำไมเรารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยพระองค์ก็คือทำให้ประชาชนเราแบบสุขสบายขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเสียใจก็คือแบบไม่น่าเสียแม่คือแบบว่าว่างวันไหนก็คือจะมาวันนั้นอย่างเงี้ยค่ะจะพยายามมาให้บ่อยที่สุดจะมาจนกว่าเขาจะปิดค่ะ
2: เช่นเดียวกับนางนินบนแดงทรัพย์ประชาชนจากจังหวัดนนทบุรีที่บอกเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยมีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยนานับประการโดยเฉพาะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและผ้าไหมไทย
4: มาตั้งวันที่25ตุลามาทุกวันค่ะมีอันดับหนึ่งเลยลูกผ้าไหมผ้าฝ้ายทุกอย่างเนี่ยแล้วคุณยายจะสวมผ้าไหมนะแล้วตอนนี้คุณยายสวมชุดสวมเงินดำทุกวันเสด็จแม่ท่านติ่มประชนใช่ไหมคะคุณยายรับเสด็จตลอดเราจะเราได้กราบท่านพระองค์ท่านด้วยคุณยายนะมานะลูกก็ถามว่าร้อนไหมบอกไม่รู้ร้อนรู้หนาว มาด้วยหัวใจแล้วเวลาไม่ได้มาก็นึกถึงพระองค์ท่านกราบพระองค์ท่านตลอดคุณยายมีชีวิตอยู่มาได้คุณยายมาทุกวันค่ะ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.สำหรับประชาชนที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1818โทรฟรีทุกเครือข่ายปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตกำหนดให้วัดชัยธารารามหรือวัดฉลองเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: นายสวิทย์พันเสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคัดเลือกสถานที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนจังหวัดภูเก็ตในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้ที่ประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและสามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยพิจารณาคัดเลือกใช้พื้นที่วัดชัยธารารามหรือวัดฉลองตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากวัดชัยธารารามหรือวัดฉลองถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ตและเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตมาอย่างยาวนานโดยมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่พื้นที่รองรับประชาชนและการคมนาคมจึงมีความเหมาะสมในการใช้เป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดงานวิสาขบูชาโลกประจำปี2569พร้อมเชิญชวนชาวพุทธร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระประธานพุทธมณฑล
6: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าได้ร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาจัดโครงการครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนณหลาดลองแลอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจชุมชนการสร้างรายได้ให้กับชุมชนทั้งด้านสินค้าและบริการรวมทั้งเป็นการขยายโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญตักบาตรรักษาศีลและเจริญภาวนานอกเหนือจากวันธรรมสวนะและในโอกาสต่างๆส่งเสริมการจัดกิจกรรมของเครือข่ายทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติทางการปล่อยปูแสมคืนสู่ป่าชายเลนส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานถ้ำสุวรรณคูหากิจกรรมพายเรือแคนูชมอุโบงป่ากงกลางชมวิถีชีวิตชุมชนบ้านสามช่องเหนือที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานธรรมชาติของจังหวัดพังงาสำหรับการจัดงานโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่2ได้รับการตอบรับจากพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศประมาณ 58,000 คนทำให้แต่ละจังหวัดได้ฟื้นฟูประเพณีเก่าแก่ชุดแต่งกายประจำท้องถิ่นและอาหารของแต่ละท้องถิ่นก็ให้เกิดรายได้แก่ชุมชนโรงแรมที่พักและโฮมสเตย์โดยรอบชุมชนส่งผลให้มีการพัฒนาต้นทุนทางวัฒนธรรมเมืองรองของประเทศไทยมาริชโยรายงาน
1: มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์และสิริราชมูลนิธิจัดโครงการส่งต่อเปียโน300หลังสู่โรงเรียนชุมชนและโรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงดนตรีได้อย่างเท่าเทียม
7: ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและประธานมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์กล่าวว่าโครงการ Play for It Piano for Life Chan for Change นำเปียโนจากมหาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ที่ไม่สามารถใช้งานในการฝึกซ้อมแล้วมาปรับปรุงและส่งมอบให้แก่โรงเรียนชุมชนและโรงพยาบาลกว่า100แห่งทั่วประเทศรวม300หลังเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงการเรียนรู้ด้านดนตรีอย่างเท่าเทียมสะท้อนแนวทาง Real World Impact in Action ของมหาวิทยาลัยให้ดนตรีเป็นพลังในการสร้างแรงบันดาลใจลดความเหลื่อมล้ำและเติมคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนและผู้คนในสังคม
8: เพราะเรามองว่าในโรงเรียนในชนบทเนี่ยถ้ามีคนที่สามารถเล่นเปียโนได้แล้วก็นำเด็กๆเล่นดนตรีร้องเพลงสามารถเข้าถึงได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากรวมไปถึงโรงพยาบาลชุมชนต่างๆซึ่งมีคนเนี่ยรอตรวจอยู่เป็นจำนวนมากถ้ามีใครที่เล่นดนตรีได้ก็จะทำให้บรรยากาศในโรงพยาบาลเนี่ยดีขึ้น
7: ด้านนายปิยวัฒน์หลุยลาบประเสริฐคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่า เปียโนแต่ละหลังในโครงการนี้จะไม่ได้หยุดอยู่แค่ในห้องซ้อมแต่จะส่งต่อคุณค่าออกสู่สังคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยมหาวิทยาลัยจะส่งนักศึกษาและศิษย์เก่าลงพื้นที่จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปด้านดนตรีในทุกพื้นที่ที่ได้รับมอบเปียโนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยเหตุแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งประเทศเมียนมาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวเมื่อเวลา 9:05 นของวันนี้โดยศูนย์กลางอยู่ในทะเลบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาที่ความลึก10กิโลเมตรห่างจากกลุ่มรอยเลื่อนสกายประมาณ23กิโลเมตรและอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรซึ่งประชาชนในตึกสูงและบางพื้นที่ของ4จังหวัดสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหวประกอบด้วยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีรวมถึงหลายเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งนี้ได้ประสานและกำชับให้ทุกจังหวัดที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีพื้นที่ใดได้รับผลกระทบเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายและเร่งให้ความช่วยเหลือทันทียืนยันว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบและยังไม่มีรายงานความเสียหายใดๆในพื้นที่ของประเทศไทยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาด 5.3 ลึกประมาณ10กิโลเมตรใต้พื้นดินจัดเป็นแผ่นดินไหวระดับปานกลางและเกิดในระดับตื้นจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ530กิโลเมตรแต่เนื่องจากเกิดบนแนวรอยเลื่อนสกายซึ่งเป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่และมีพลังสูงจึงยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดสายด่วน1531ให้คำปรึกษาความปลอดภัยอาคารเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้อาคารในระยะนี้ด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าได้ดำเนินการตรวจสอบระบบตรวจวัดการสั่นไหวของอาคารจากเหตุแผ่นดินไหวพบว่ามีค่าแรงสั่นสะเทือนอยู่ที่ 0.002G แม้จะเป็นระดับที่สามารถรับรู้ถึงการสั่นไหวได้แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและความมั่นคงแข็งแรงของอาคารแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามจะยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบเทคโนโลยีเฝ้าระวังและประเมินสุขภาพของอาคารแบบ Real Time หรือ HSM เพื่อวิเคราะห์เสถียรภาพและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีหารืออุปทูตวัฒนธรรมอิหร่านประจำประเทศไทยขอให้เรือสินค้าไทยอีก2ลำสามารถเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัย
10: นายวันมูฮัมหมัดนอมัชาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังหาเรือกับนายมะดีซาเลอร์อุปทูตวัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำประเทศไทยว่าได้แจ้งทุกวัฒนธรรมว่าขณะนี้ไทยมีเหลือสินค้าอีก2ลำที่ยังไม่สามารถผ่านช่องแคบหอมุดได้ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอให้ช่วยพูดคุยเพื่ออำนวยความสะดวกให้เรือสินค้าถ่ายผ่านได้โดยเร็วซึ่งทางทูตวัฒนธรรมชี้แจงว่าสำหรับประเทศไทยไม่ใช่คู่สงครามอนุญาตให้อยู่แล้วแต่ขณะนี้มีเรือจำนวนมากที่กำลังทยอยผ่านช่องแคบจึงต้องนำไปพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกให้กับเรือไทยกลับมาได้โดยปลอดภัยโดยเร็วซึ่งรายละเอียดเรือสินค้า2ลำกระทรวงการต่างประเทศได้ให้รายละเอียดไปแล้วและยืนยันด้วยว่าความสัมพันธ์ของไทยกับอิหร่านไม่ใช่มีเฉพาะตอนนี้แต่มีมาตั้ง100ปีสมัยอยุธยาครั้งนี้อุปทูตวัฒนธรรมยังได้ชี้แจงถึงสถานการณ์ล่าสุดของอิหร่านว่าการเจรจามีความคืบหน้าไปมากและหวังอยากให้มีการลงนามเกิดขึ้นแต่ไม่ทราบเมื่อไหร่เพราะเหตุการณ์ยังไม่จบกนิกาแจ้งใสรายงาน
1: ด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทบทวนการเสนอขอใช้งบกลาง 6,500 ล้านบาทในการจัดหาและส่งเสริมปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตร

0: ังงานฟอสซิลสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV รองรับพระราชบัญญัติอากาศสะอาดและข้อกีดกันทางการค้าในอนาคตโดยเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำร้อยละ1คงที่5ปีรวมถึงเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จไฟฟ้าให้เพียงพอพร้อมเสนอแก้กฎหมายเพิ่มพิกัดน้ำหนักบรรทุกสำหรับรถ EV อีก2ตันเพื่อชดเชยน้ำหนักแบตเตอรี่และจัดทำระบบบริหารซากรถเก่าอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังเสนอให้นำงบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 200,000 ล้านบาทมาสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับข้อเสนอทั้งหมดไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเชิญภาคขนส่งหารืออีกครั้งเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือที่สามารถปฏิบัติได้จริงต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์20:18ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวอันจาซีร่ารายงานว่ารัฐบาลคูเวตและกาตาร์ต่างออกแถลงการประนามเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน3ลำซึ่งบินมาจากน่านฟ้าของประเทศอิรักพยายามโจมตีต่อเป้าหมายในดินแดนของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่2817ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในอ่าวเปอร์เซียทางนี้รัฐบาลคูเวตและกาตาร์แสดงจุดยืนสนับสนุนทางการซาอุดีอาระเบียอย่างเต็มที่ในการปกป้องประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียให้คำมั่นว่าจะดำเนินมาตรการตอบโต้ต่อผู้ที่กระทำการใดๆก็ตามที่เป็นการละเมิดอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศสำนักข่าว VN Economy รายงานว่าคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ของเวียดนามอนุมัติแผนแม่บทพัฒนาเมืองระหว่างปี2568ถึง2593พร้อมวิสัยทัศน์ระยะ100ปีเพื่อยกระดับนครโฮจิมินห์สู่การเป็นมหานครขนาดใหญ่ที่ยั่งยืนทันสมัยและมีความน่าอยู่ในระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยตั้งเป้าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยต่อปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ10ระหว่างปี2568ถึง2593ซึ่งคาดว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของเมืองอาจแตะระดับ 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2593หากเศรษฐกิจขยายตัวตามเป้าหมายแผนพัฒนาดังกล่าวยังมุ่งลดระดับนครโฮจิมินห์ให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจโลจิสติกการท่องเที่ยวการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยคาดว่าประชากรของนครโฮจิมินห์จะเพิ่มขึ้นเป็น22ล้านคนภายในปี2593สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าวุฒิสภาฟิลิปปินส์เตรียมเปิดการไต่สวนถอดถอนนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกจากตำแหน่งในวันนี้หลังนางดูเตเต้ถูกกล่าวหาว่าใช้งบประมาณสาธารณะโดยมิชอบร่ำรวยผิดปกติและข่มขู่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์และครอบครัวโดยการลงมติถอดถอนจำเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสภาวุฒิสมาชิกอย่างน้อย2ใน3อย่างไรก็ตามนางดูเตเต้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดขณะที่การไต่สวนครั้งนี้อาจส่งผลต่ออนาคตทางการเมืองรวมถึงโอกาสลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของนางดูเตเต้ในปี2571เท่านี้กระบวนการไต่สวนดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่ตึงเครียดในฟิลิปปินส์หลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติถอดถอนนาดูเตเต้ออกจากตำแหน่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานวุฒิสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางการพิจารณาคดีถอดถอนตำแหน่งรองประธานาธิบดีครั้งนี้

0: กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการโครเกอร์ควีนซิตี้แชมเปี้ยนชิพที่สนาม Mac TV Country Club ในเมืองซินซินนาติรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกขวัญใจชาวไทยเก็บเพิ่มอีก1อันเดอร์พาร์69จากการเก็บ4เบอร์ดี้และเสียไป3โบกี้สกอร์รวม6อันเดอร์พาร์274จบอันดับ7ของการแข่งขันส่วนแชมป์ตกเป็นของลอตตี้โวตโปรสาวจากอังกฤษที่ประคองตัวหวดเข้ามา1อันเดอร์พาร์69สกอร์รวม12อันเดอร์พาร์268เฉือนระยูแฮรันจากเกาหลีใต้ที่ตามมาเป็นอันดับ2ด้วยสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์270ห่างเพียง2สโตรกและอันดับ3มิยูยามาชิตะจากญี่ปุ่นทำสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์271การแข่งขันบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันออกรอบรองชนะเลิศนัดสุดท้ายคลิฟแลนด์คาวาเลียพบกับดีทรอยต์พิสตันที่ก่อนหน้านี้ทั้ง2ทีมเสมอกันมา3ต่อ3เกมผลปรากฏว่าคาวาเลียเอาชนะไปแบบขาดลอย125ต่อ94ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของสายตะวันออกพบกับนิวยอร์กนิกส่วนรอบชิงชนะเลิศของสายตะวันตกจะเป็นการพบกันระหว่างโอลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์กับซานอันโตนิโอสเปอร์ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13ในปีหน้าที่กรุงเทพมหานครติดตามได้จากรายงาน
1: นายรัฐวุฒิเรืองเวชนายกสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทยพร้อมด้วยนายเคอิชิอิมากาวะประธานสหพันธ์เกตบอลโลกนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสประธานจัดการแข่งขันและนางสาวกุลปาลีกิ่งมิ่งแฮนายกสมาคมกีฬาเกตบอลร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13กรุงเทพมหานครซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14มีนาคม2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชราไสยกรุงเทพโดยจะมีทีมเข้าร่วมชิงชัย64ทีมจากประเทศและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ700คนจึงคาดหมายว่านอกจากประโยชน์ด้านกีฬาแล้วยังจะสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจอีกด้วยนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสประธานจัดการแข่งขันกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกของไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพเชื่อว่าจะสร้างนักกีฬารุ่นใหม่พัฒนากีฬาเกตบอลให้แพร่หลายต่อไป
2: ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้มีโอกาสที่จะจัดกีฬาที่เป็นระดับสำคัญของเกตบอลในครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสให้กับประเทศไทยในการส่งเสริมพัฒนาเรื่องของมาตรฐานกีฬาเกตบอลให้เป็นที่แพร่หลายแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะเป็นการยกระดับในเรื่องของศักยภาพของนักกีฬา
1: สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการกีฬาไทยในการแสดงศักยภาพด้านการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติและโอกาสในการเผยแพร่วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยให้แก่ชาวโลกติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาเกตบอลไทยเกตบอลยูเนียนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ทีมเทควันโดทีมชาติไทยออกเดินทางไปร่วมการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลันบาตอประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่21ถึง24พฤษภาคมนี้โดยมีโค้ชเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยนำทัพโดยโค้ชเชเปิดเผยว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเป็นอย่างมากหลังจากก่อนหน้านี้ได้ส่งชุดดังกล่าวไปแข่งขันรายการตุรกีโอเพ่นและหลายคนทำผลงานได้ดีพร้อมย้ำว่าแม้ศึกชิงแชมป์เอเชียจะเป็นรายการสำคัญแต่ได้กำชับลูกทีมไม่ให้กดดันตัวเองโดยตั้งเป้าหมายคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองเนื่องจากนักกีฬาในทวีปเอเชียต่างมีศักยภาพสูงหลายชาตินอกจากนี้ยังตั้งเป้าคว้าโควต้าเอเชียนเกมให้ได้มากกว่า3รุ่นขณะที่กติกาใหม่ของการแข่งขันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทีมงานได้เริ่มฝึกซ้อมและปรับตัวมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาจึงมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาในการแข่งขันด้านหยูบัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะแชมป์โลกของไทยเปิดเผยว่าปีนี้ตั้งเป้าคว้าเหรียญทองแม้จะลงแข่งขันในฐานะแชมป์โลกแต่ยังต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่และไม่ประมาทพร้อมเชื่อมั่นว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนเตรียมตัวมาอย่างดีขณะที่กติกาใหม่ก็เริ่มคุ้นชินแล้วหลังผ่านการฝึกซ้อมและทดลองแข่งขันมาแล้วในรายการตุรกีโอเพ่นที่ผ่านมาน
3: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกระแสข่าวในโลกออนไลน์กรณีรัฐบาลอาจไม่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้หลังมีรายงานว่าเอเย่นผู้ถือลิขสิทธิ์ยืนยันราคาค่าลิขสิทธิ์ เดิมที่ประมาณ 1,300 ล้านบาทโดยยืนยันว่าขณะนี้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้มีการหารืออย่างเป็นทางการในประเด็นดังกล่าวและยังไม่มีข้อสรุปว่าจะดำเนินการในทิศทางใดทั้งนี้ต้องรอผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้อีกครั้งจึงจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาของรัฐบาลต่อการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
6: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อปราโมช
7: งั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตัดใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภัทรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดจ้า
2: โอ้บิชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ปอกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทยมีเกเวจอมออเอโลอาสะและไกเปวิทัปปะตองาฮือนิมาลูจาเวโยงาฮือมีเวออเอโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออเอโลทะหะวิออคโลยอทะคทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานะคะโบเพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อเกือตีออกข้อโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวือจ้าน้อหุ่นและโฆษณาติผักกือกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สุขอ0ขอฮีมาเฮเลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสุขอโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักกือลาเพดิโย

Hawe obyo nye la huya tega lele ta ta uyo ya we okolo la se ja leo raika oboda ja okolo ha yu la we yo me no huga ka che we okoto ke chele ji mai khoya lo ya okoto ke oti sthani vithiyu krajai siang haen prathet thai jangwat chiang mai AM ti hiu o ha sche kho kiro hers ti lai puta len pho ti pho Facebook fan page สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยติญิเลเลมุหลอกกอวิโอยาติชตินาลิตาและซาวูมุหลอกกอติชนาลิทาคาไกและมุเผวิโอยาฮินาริควายตาและก้อนาริทาคาไกติฮาเลเลงาคือลาหุคอไรกาโอโบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออโตลาหุคอป้อเชเซมานาคาโบเมวิโยงาคือลาหุยาติกาลิเลกาลาหุขอพอนาเลออาชิโยลาหุชอเจทะติเกโอกาปิดาเกเพวิโย

0: Obo da javiyo, yapuha te po toka da javiyo nyo ya, chedi ya ta te po koga mira vi tapato. Oropu, tiga lili ta ta uyo ya vio kolo la se cha leo. Raika obo da jao kolo ha yu la viyo me. Ha vi ovio nyera huya kapo chepo lu che ta vi kaki peche li na. Tiga lili toka cha me do me. Zme ka me hale do sa cheo li na. Chiri cha ka nga hu thai mingo o kolo le. Mungu vi o ya. Bua le mu yi ko o ya ta lu la cheo vi ta pa to. Nga hu tiga lili toka. Mu yi se ma ka sa la vi a na a go ti pa ta ni hu to da le o. Bua ga ki tu tiga lili ka a shu yo tu yo ya ka ta ka de. Nyi ha sa da ki si me. Le ya ni vi o ya le. Chiri cha o kolo si pu. ตินแผ่วิโยยะนี่แลงาฮาปามิฮาเปาคโลยะนี้ติชิฮีนี้ยะนี่แลล่อนแผ่วิโยและจะขอโทษกันนี้ฮีนี้ชิขอขอมขอฮาวิโยวิโยเนี่ยรักวิยะติเผาติฮาลิลิวิโยยะฮินาริควายตาแลก็นาริทักขะไกติฮาลิลิงาคือละหูข้อรายการอบุดาจาวิทยุเรดิโอAM ติฮิโอฮาสติคอกิโลเฮิร์สติไลพอตอกไอเชวิโยปื้อตะเลกันนิพอติพอแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอกะไลฟ์สดติตอกไอเชวิโยงาคือราหุยาติผาลุลาและกาก้ากาหมอปือวิลอกโกกดไลค์กดแชร์ติแล้วติแกเนคือราหุชอจิทาโอกาปิดะไอแพวิโยและอย่าปื้อฮาวิโยยากายูเวลาตาวิงาฮุมเมียวโคโลเวซาตาออรอติผาไลลออยู่เวลาตาวิโยงะคือราหุยาติกาลิเลกะออกคือปือตาแลออเลมือทักขะไกติเกเชอะเลเนคือราหุชอจิทาโอกาปิดะไอแพวิโยแมอันนี้ยะนี่แมมุชาชึจักโฮจักมาโอเคอะไกแลออวิโยเนราหุยาเกียวปือลาเวสปืองานีเลขอนีสนียะนี่กะเลอะลูโฮจาแมมุยิลูอาจาคือติปือลากาเวเลแมเลคะเดกูแฮแมฮอชะฮอมวิออซาจะเคติตาลากโกเลมูฮอมุยิลูลากาวิเจเลเคกวอยะนี่กะเลอวิออเนราหุยาติพาโอไลกาลอกโจตุโยยะคะไลกาลอกมาโจเจติพาโกจอปุจาเวโกมาเลติพาโกเอบาจอปุเวเลอามาเพกาชูมีฮิเวโกกะงาสางาสเนงาสเนโกเวเลเลยะซอเลยะเซลยะซอกะมายะเซทาก็นาริงานาทิธามัมมีปาลุมีฮิวิเจงาจุเซมินิจุดกาวิจิแมมัมมีราชกอฮอติตอพอลุมีฮิอาลาเวทปาตอง่าคือให้มีเกืออำเภอแม่สอดจังหวัดตาพ่อนี่ฮาออสสกิลูอาเจติวูดาวิทปาตออำเภอแม่สอดจังหวัดตาพ่อและคาจวยไอจิแมเลมัมมีปาลุมีฮิอาลาเวงาคือให้มีเกือเป้ากากาลาวิโยเลอโลโกมัมมีและไทมีแลมีจะดอดาตาเวลีจีให้จีใหม่เตียโกเมฮอโซเตเฮโกแลลิมัวจังหวะตากพ่อขไกกาลิมีจะดอดาตาเวเลชะดาปะตอยาซอวิอยาลีก้อนาริเลงานาทีคิตยาทาเจเลมัมมีปาลุมีฮิอาลาเวคาจอยเฮวิโยก็จุง่าจุแซก็เวแมเรียกง่าจุแซมินิจุเจมัมมีปาเลคาจอยกตุยให้แมเรียกแค่ว่าอบูดาเวเลงอ่ะคือให้มีเกือเป้ามีฮิและมีเกือเปียวิออกคาลูเหลี่ยลอยเลื่อนสกายอ่ะน่าเหลี่ยอาเจเจวูดาวิเจโอเวียมาคือน่าเหลี่ยโอเวติจะแล้วนั่นนาเตล่าก็แลมีฮิให้จาวิแม่เลงอ่ะคือแทงเหมียวนาติต่อพ่อมัมมีเป้าเตแรงอ่ะคือแทงเหมียวนาติต่อพ่ออย่าลาวิแลเฮกว่าเลงอ่ะคือให้มีเกือเป้าหมออำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วกุฏิพ่อขไกกะขจอยกิจิแม่ลิมีฮิอาลาวิบูเลียววิ่งเนี่ยละหุยาจอล่ายาซอกอนารีงานนาทีเคติยาธามีฮิวิจิแม่โอเคท่านแม่งามาติเชวิเลเลยกาติเกิดสนาวกาลาวิเลยอยากค่ะแอพอแล้วควบบุเลมาสุเลยมีฮิวิงาตุกุมาจอเลยอยากค่ะไล่กาลอกว่ามาเตียลาวิเลมีฮิวิเลอโกเลลีไล่กาโกจอลอแม่แค่กว่าอยากซอ เรียกก้อนาริงานนาทีคิตยาธาเรียกอำเภอแม่สอดจังหวัดตากติดต่อพ่อกับคันจวยกันเลยกุฏิพ่อกับจอวิเจเรียกงานคือไทยมิงกับป้าฮิวิมาฮิแม่เรียกแต่มัมมีป้าหลุยฮิเวเรียกข้ากามีเจดดาตาวิทัปตอเรียกงานคือไทยมิงกับป้าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพ่อคันจวยกับจีแม่เฮกว่ามีฮิวิชการเรียกก็ตุเอเวภัยธรรมชาติยาเพวิโยเรียกแขกงานคือได้การเรียกกันสาตาติภากะคาเดพอหายุลีลาจระฮาวิออจิติภากะลาวิทยาธาเนี่ยคือกูแห่งกูฝากะตัวโปลิชกาลาจระฮาแพตอลาวิภัยธรรมชาติยาเพวิโยเลชกาอยู่เวลาแล้วลียาโซมีฮิวิเจแต่ก็เลยเรียกจะเจวิสาตาติภาอยู่เวลาเลชเคชลาวิโยแม่เลยวิมานาวินาเซวิก็เลยมาจามจีมาจาจีอยากข้าจะตุกมาจาอยากข้ากับจอวิแม่เลยงาจุเซมินิจุกักวอคาจวยวิแม่ลีมัมมีป้าลูมีฮิวิจิเลอจื้อปืนนะเลอจื้อปืนมัมมีป้าลีไทยมีกูป้ามาเฮเลียค่ะ after shock เวเลยโยฮิอะไรติปอกอฮิโกลาเวียก็ลอนยาวิจิเลียค่ะทอกะตาเพล่าเลียมาติแลเลี้ยงก็มีฮิวิชเพลาวิทยาธาก็ตูจาวิแม่เลี้ยงแล้วก็มีฮิวิชแล่มาเพลฮิท่าเลี้ยงอ่ะคือแต่งจุยออกเขาข้ามาจอเพลอะไรที่เคยเลี้ยงอ่ะคือแต่งแก่ชีวิตจีแม่เลี้ยงแค่ก็มีฮิวิชการีก็ตูจาวิภัยธรรมชาติยาเพลวิโยแค่ก็วิ่งเหนือละหุยติเผาก็จ้าเลกาเลี้ยมุชามุยพ่อวิสาตากะก็นาสิแม่จุยจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อกาสาตากอปิกาลาเวนะงาคือไทยมีเกลือคอโลกาจะขอเป้าแล้วมุยคือออย่าหลุลาปือวิโยมุยคือออย่าหลุลาวิทยาทาลิงาคือกาฝาตาเจ้าไปแล้วให้เพื่อขอวิกาลูหลุลาอีกาถูเวมีป้าเวเรมีเกลือยอดเจลาวิชริพาธากากูแห่กากูฝาตาวิโยและจะขอเป้าจีจอบปากกรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยูคือฉันยี่แต่ยี่แล้วซาตากอปิกาลาวิแลมจะขอเวียวย่าเลี้ยงอ่ะคือไทยมีเกลือกาดอกหาดอกคิดดูจอวิติมีจีแม่เลี้ยวแล้วก็จะขอเป้านี่ยาเลี้ยติคือติยาเลี้ยติโอ้เจ้ายาติยาโคโรเจติติคือติยาเพ็ดดูโยเจติยาแล้วก็เลี้ยมุยงาลากุลาจ้าเลี้ยอีกาถูเวียฝากกูวิลอแม่เลี้ยจะขอเป้าสาลื้อเลกาเลี้ยนัวแม่เซลจีให้พ่อกูให้แหละฝากจีแม่เลี้ยจะขอเป้ามุยลาจ้าลากุอีกาถูตัวเวออกข้าจงมาวิเจเลี้ยมุยงาลากุลาจ้าเลี้ยอีกาถูตัวโยจีแม่เลี้ยจะขอเป้าไล่กาเลี้ยเดียวคอโลกูให้แหละฝากกูวิลอแม่เคยกอดเตลเต้ป้อมุยมากกอดลากุมชากอดซึกอดซึจ้าเลี้ยเลี้ยกูชุกกูแค่เตลอีกาฝีไอตัวโยเจจะขอเวียวยามุยงาลากลาลิกะถูลิกะถูมุยมากลากุอิกะมากจอลิกะกอฟีเลกูชุกูแค่เพ็ดดูกูเวลอแม่อะโลเจ้ายากาลีติคือติอยากจะให้เพ็ดวิออคโลงาคืออาสะติกอคโลมือเจ้าว่าเจ้าเวอาสะติเข้าคโลหือลาปุยวิแม่ลีติกาลีเรียกะหือลาปุยวิโยจะลาปะตอลิงาหือราหุยาติกาลีลิกะจะได้คือเวียวเย่าคอลโลแลสาตาติภักกะคาเดพอหะยูเชแม่แคเดลจีจอปากรมมุตุนิยมิทยาพ่อยูคือสาตากอกาลาตาเวติชินตาเลนิชินินิงาฮาปาเวียวยาเฉาคอลโลงาคือไทมิกอคอลโลไลพอกะมุยจอมาหิเจและติกาติติแลเลมุยกะลามาจากิตุกเวลอแม่แทมเมียวนาติต่อภาคอีสานพ่อและลิไทมิกอฮอติต่อพ่อคาไกเจแต่และติชกอนตาเลนิชินินิเราก็กะเลมัมมีป้าเวลาชื่อเอามาตับบันติต่อพ่อมูฮอมูยิโรติดีก็มือชื่อแล้วเรียกงะคือมัมมีป้าลุยตุโยเจแค่ก็งะคือแท้มูเหมียวนาติต่อพ่อตัวก็มูยิอาจจะก็ยอลาวิเจติชื่อก่อนแต่เลนิชินินิเราก็เรียกก็เจ้ายากะติคือติอยากปีป้าเวลาแม่เรียกก็อย่างนี้ติชินตาเลนชเซนยคไกเลี่ยงอ่ะคือแท้เหมียวนะติต่อพ่อโลกามุยจอมาเฮลอแมรี่ยันยอออชเปเซตะกาวิจิงอ่ะคือแท้เหมียวนะติต่อพ่อลียันยอติฮาวิออคโลออชเปเซเจคือกว่าออชเปเซออคโลเรียมุยลากไอตุวิออตีแลเรียจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบุรีติต่อพ่อเจแท้เหมียวนะติต่อฮอพ่อโลเลมุยออชเปเซเคเบฮุตาวิลอแม่ก็ไปได้เลยภาคอีสานพ่อสุดเปเซจิแม่ เลยมุ่งยีโต๊ะพ่อกาขอดสเปอร์เซไทยมีกอก็จะติดต่อกับมุ่งยีมาลอรีจังหวัดนครสวรรค์พ่ออุทัยธานีเล่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีชติต่อพ่อมุ่งยีมาลอแม่เตฮาเวียสเปอร์เซแตกาวิเจก็เปิดตั้งเลยมุ่งยีโต๊ะพ่อกาลีขอดสเปอร์เซไทยมีกอฮอติดต่อราชเอือเอาไทยและอาดามาพ่อกาขอดสเปอร์เซแต่และสเปอร์เซขาไก่เจและกุฏิพ่อกาขอดสเปอร์เซเจนี่เวทียาทางอ่ะคือทั้งเหมียวนาติดต่อจี้ให้จี้ใหม่แม่ฮอซอติดต่อพ่อเจาะอย่างนี้ออดเชเปอร์เซเวียคอลูกามาเชียรอลีอยากข้ากะนี่เซนี่เก่าแม่ลีมุชัดสุดเลยฮอจะเวียก็เลยมุยลุติปุระตุเวียเรียกคาเดกูเฮเลยรอหายว่าโลเรียกแล้วก็ติดชิ้นแต่เลนชัดเซนี่ข้าไก่ลีมุยจอมาเจเรียกขอเชเปอร์เซแต่เลยฮีเชเปอร์เซข้าไก่เจงาคือทั้งเหมียวนาติดต่อพ่อข้าพ่อคือลานาตุกุมาสนะเรียกกว่ามุยลาจารุจาระกุนายกะหลอกไก่กะข้าวเชียวมีหักคือพ่อเชเวอติเตผาเรียเยเตผาลอกว่าคาเดเยห้อยเยนากะคาเดจันเชเจเรียมุยลาจาระกุมิงกือคออีกะเรียเนลุยจาวิทัปตอมีหักคือลอกมีปะวิมิงกือยอดเจเวเรียเยจักคือเตผายอดเจกะลาวิยามีปะตีลาวิแม่เรียเยจักคือดูเลเชียวิชอเตผาลอกุเรียเหกว่าลอกะฮักก็จะจากใจวิกาสติเตแม่ลีกรู้ฮารู้แผลละก็ยิ่งปวดเชื่อเวลาเวเรื่องอะคือลาหูยาชอแล้วก็ฮักก้ามัวก็งาขากาวิงาจะจากาวินี่มาจบเวเรื่องอะคือลาหูยาชอยิ่งชิจ้าจะก็มาเรื่องแล้วก็ฮักก้าให้เพื่อให้คนรู้จะจากใจเวเรื่องแค่กว่างาคือชุดจ้าแล้วก็ฮักก้าจะจากใจวิกาไม่ช้าไม่ยิ่งได้ผ่าทักกาอาจจะงานยันเสวิโยเรื่องไม่แล้วก็นี่คือเช็คือติดต่อพ่ออีกะมาเออกุกะลีกะหลอกข้อพ่อหือรู้ฮารู้ติยะลาลาโกเรียนให้หืออีกะปุชเวลาเวเลชกะสติตาไลฟ้าเชฟตัวอปูนะเลยอยู่เวลาแล้ววิออนเนี่ยละหุยติผัดทับรายเก่าบุดาเจ้าคอลวิงะคือละหุยติกาเลเลท่าอลอสตาติผัดชกิชลากาลาวิโยแม่ก็ชาเลยกาลีออวิออนเนี่ยละหุยติผ่าวมุยขอยากุกะอานานาเบอฟูมากาไลเจอโตลาวิโยแม่เลขกว่างะคือเล่มุยคือวิอยาเฉาะคอโลเล่ก็ตัวเวชที่คือแป้นดาลาเชียวจิแม่เล่อาทุมาอนาเล่ก็ก็เล่ไข้หวัดนกอนาเจจระปะตอเล่ไงคือไทยมิงกอคอโลกรมปศุสักพ่อกาตอลากู้หน่อเวเล่งะมาโกกะติพาออติเตียเวมาโกสาวิติพาสาติพากามาอยู่รูราจวิเจก็ชนีฮาตาวิจิแมเล่เกาหลีใต้มีและอิตาลีมีโคโลเวตอลากุนอเวตุนุตุซะออติมาโกเล่โซเวอสาติผามาอยู่รูราจวิเจออลอกโกมีชะได้เผาโคโลชะได้คือกับผู้เชเวลไข้หวัดนกอานา H1N1 ก็เวอปุมาติผาแป้นดาเลอเพเชเวลเจเรียกกว่างาคือไทมิงคือเป้ากาฟาวิแลเรียกเพลาปุขอนอทากะกูเวอาเกดาวิโยเลชะดาปะจะได้คือวิออย่าเลกูให้แหละฝาวิเจเรียกว่างะสางะสาติผาทอกะเลยลากอเตียวต้ามาเสยไม่กะงะสาวิระสาวิติผาลอกกะอสาต้าอยู่พระดอจาเจเรียกใครว่าโนอานาอบุมาจะแป้กาเวลาเลนนาเลสาวิลอกโกเลออสัยพาอสัยมามาโกเลนี่คือชาวยาอตุคอโลใครว่าโนอานาแป้กาเวลาลาเจอลอกโกใครว่าโนอานาอบุมาจะได้ผาแลฮะซาตุเลอบุมาถะติเปตัววินาชมาจอเจเรียกกงาคือตยาเลเลกาฟาวิเลเรียแผลไทยละกูเวียแกดาวิโยแมเปื่อเลกาเลียอวิอันยาลาหุยติพาโอมุยขอยาเฉาะคอโลสติตาเลฟาตาโจวิงาอันนาจิแมเรียกูปีนาเลอากาลูเวียนารูปยอนีเตเวียนาชริพาเจเลเตจติดอวิกาคาเดติเมอะไรจ๊ะเลสาติผาลอกกะคาเดคาเดติเมอะไรจ๊ะชิบุเลสาจิปุจาวิชะติผากะออตอมาออปุมาติผาจอมาลอเลเคกงะคือเตกาวิลอกโกมอกอมเมเวจึเวญีมาอาลูคัสติกะกะมาเผเลงะคือเชสาจอซาพอกะดอญีวิแมเลเคกวอนาปอมากะปุเวอานาเลเตเลกะลิชะติคือลอกูปีนาอากะลูเวอูปิอ ี้อานาเพวิชได้ผักกะกาฟาวิเจเปื่อลอกกะเลออชิพูลอนาเวเลอสูตอนาเวจะเยลูอานาเลจะพิจายะเลผีผีเยาะเยาะไกเวอานาซาโหจะพอจันดาเวอานาเลติเลปื้อจักกอปูวลาเวเลไครัวอานาโควิชได้ผาทากาฟาวิเจไครัวอานาเฉลเลเตขอเลเลกามุยคือยาลอกกแลงาหึมมียากเยอเพมาจาเวอานานาบุโยเลปื้อจักกอกะจะกะเฉลเวตาวากะจาเวปื้อจักกอเตผาปูวลาตาเวอานานาบุเพวิโยเลจะกะยูเวลาแลอเวอเนลาหุยาเตผาทาเลอโลซาตาเตผาจะเกชลาวิโยแมและชเวอคู่กะเลอเวอเนลาหุยาเตผาเชื่อว่าก็ชมากันจะวิอาณาการไล่จื่อก็ต่อเราแล้วแม่เรียกว่าจะได้คืองานฮือไทยมิงก็ขอรู้กับตาติตาเลฟาวิจิแม่เรียกอาณาณาบือเรียกโรฮันตาก็เว้นนะเชื่อว่าถ้าฟาวิเจอแล้วก็อาณาเฉลี่ยเป็นดาวิทยาธาหาซาตุนะชมาจดแล้วก็ถูกวิอาณาเพวิจิแม่จะรับตองงานฮือไทยมิงก็ขอรู้เชษาจอดซาพ่อก้าติแลอาณาถาตอดาเลฟาพ่อก้าติเป่าหมูติผาทอกาจะได้คือแลเรอาณาณาบือโลโรฮันตาก็เวชได้ผาถาลีเชื้อไวรัสฮันตาก็เวชได้ผาถาฟาตาวิเลดะจาวิโยแม่เคตเลชุริคือวิออยาคโลงาฮือไทมิงกอคโลกาปุลาตาเวติเซสเปิกขอญอคโลกาลิโมกุฏิพอกาอามีโลและลีลูกแม่ทีดะวิโยออโรชจะใครจะเข้ามาวิอัญญาราหุยติเผาอามีโลจะได้แขวมอกวิอามีโลเจเคตเลยะลาเชเวนะเคตเลก็อยากขออามีโลเชเลมอทอกาพาไกตุวิอยากกะแพเวโกมาติปอเลเคโกเลอามีโลยะลาละโกอะตัดดูอามีโลยะลาโกกามากะพาหราตุวิกอวิเจโกมาเชเลปอชิยูกอมากะวิเจติยะละโกกุฏิเชเลมอทอกาคาจาวิทัปปะตออามีลอยยาละคือยากอค่าลุเมชอกะค่าแลอุสอกะขอนอกกะจะไกมากะแล้วกะที่เขาค่าวิจะกมาใครแต่ละอามีลอยชะกะลีบริกะอยู่มากาวและติปติลุเมอามีลอยยากอเด็กข้าวิ่งติปติกุบะทิบะกวินาชกะฮิกาสวิเจนาวิกาไลเชกาเลนาจาวิกาไลเชกาโยจิเมลิชริคืองาหุมมีอาจุยารัฐบากานาเลอกาเซวิติภาถะละโกนาลีเตกาวิติลาเลงาเซบะเคออลอปปิเกวิเจเลอขอนอเชตาวิยะกาติภาถะนาเคกวนาเลนาชโยกาหาซาเชวินาชฟคาปุยกาลีลุแมพ่อญิหาซาเชเวประกันบริษัทติภาติเลกาอามีลอพ่อวิกาตอแลลีโอกาติขออามีลอเลอลุแมทิดากือกานาวิชติภาถะกากาวิเจเลียโลชกะมาดมากาวิออคโลเลกุทิงาคือแท้มีเววิออจึปุลุออเพวิโกมาลิชกะญมาลุลอลอวิสาตายโยเลปุลาเวติสสปะขอญมเพลาเป้างานาริเคตยาทาเจเลชกะงาคือเตกาลิลิกากายากอโคโลหมอทอกาเยเวติยาทาออเลอคากุจราจอติภัทธะคะเดกาหาซาเลกากะติเวเลมาเฮเวลโกอุปติเหติภัทจะเคติกาลาลาโกลิลุไกเซไกปุวิออเจติภาอยู่ขอมากาแม่ยังก็อยากเพื่อให้ติปออยู่เวลาตาวิสาต้าออรติภักกะจะเข้ามาเจดีย์อรู้ละเลาะออกาปิลาเชเวติกาลิเลกะอบูจะแม่ติกาลิเลซึแม่กาแม่ฮาเลดอซาปิแม
1: ่โอทาติจุยโอทาติยาหูแต่ปุชาปุทาจูเลแต่ตุชาตุแต่กุชากุทานีเลโบกุชิกุโบจาชิจาวิเจชิบยะเชเนจุเนจาไกเลลิเมทาเมวอเลโบกุโบกา

0: ไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์ไฟและคาดว่าสรุปผลสอบเหตุอันตรายวันที่20พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจอนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กระทรวงคมนาคมสั่งคุมเข้มความปลอดภัยทางรถไฟห้ามรถสินค้าเข้าเขตเมืองชั้นในเวลากลางวันและตั้งเกณฑ์เครื่องกั้นไม่พร้อมห้ามขบวนรถผ่านเด็ดขาดค่าสรุปผลสอบเหตุอันตรายวันที่20พฤษภาคมนี้
8: นายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้ตั้งคณะทำงานสอบสวนเหตุอันตรายเพิ่มเติมอีก7รายเร่งรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลการเดินรถค่าสรุปผลเบื้องต้นภายในวันที่20พฤษภาคมนี้ชี้ระบบอาณาสัญญาณปัจจุบันเป็นมาตรฐานยุโรปแต่ระบบเครื่องกั้นแยกส่วนกันด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการด่วนให้มีผลทันทีกำหนดหลักปฏิบัติหากเครื่องกั้นชำรุดหรือสัญญาณไม่พร้อมห้ามขบวนรถไฟเคลื่อนผ่านเด็ดขาดพร้อมเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดซุ้มเครื่องกั้นทั่วประเทศขณะที่นายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งปรับระเบียบรถขนส่งสินค้าห้ามวิ่งเข้าเขตเมืองชั้นในเวลากลางวันเด็ดขาดพร้อมเร่งศึกษาการนำระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติหรือ ATPมาใช้เพื่อความปลอดภัยในระยะยาวชาววิสาประทุมมารายงาน
1: แม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรวจสภาพความพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติและรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อดูแลประชาชนให้ปลอดภัย
9: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1พร้อมคณะลงพื้นที่กองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่12รักษาพระองค์จังหวัดสระแก้วเพื่อตรวจสภาพความพร้อมรบการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองพันประจำปี2569ของกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์ซึ่งดำเนินการฝึกในห่วงวันที่18-24พฤษภาคมณพื้นที่ฝึกอำเภอเมืองและอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่1ได้รับชมการตรวจสภาพความพร้อมรบและพบปะให้กำลังใจกำลังพลในความมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกและเน้นย้ำให้ดำเนินการฝึกตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติมุ่งให้ความสำคัญของการปรับตัวการใช้เทคโนโลยีและขีดความสามารถในการอยู่รอดในสนามรบโดยบูรณาการบทเรียนจากสนามรบจริงเช่นการใช้อากาศยานไร้คนขับและการปฏิบัติการข่าวสารซึ่งการตรวจสภาพความพร้อมรบในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยสามารถปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนตลอดจนดูแลประชาชนชายแดนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
10: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย้ำ4ปีที่ผ่านมาทำงานด้วยความสุขพร้อมเดินหน้าพัฒนาเมืองหากยังได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
11: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้บริหารเข้าสักการะพระพุทธนวราชบพิตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเวลา 17:00 น.วันนี้โดยมีข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครร่วมอำลาอย่างอบอุ่นโดยนายชัชชาติกล่าวว่าการเข้าสักการะครั้งนี้เป็นการขอให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศชาติพร้อมระบุว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะได้ทำงานแก้ปัญหาและพัฒนาเมืองด้วยความสุขส่วนการเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2นายชัชชาติระบุว่าแรงสนับสนุนสำคัญมาจากประชาชนที่อยากเห็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงกำลังใจจากครอบครัวพร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมากรุงเทพมหานครเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานระบบระบายน้ำระบบขนส่งและนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับกรุงเทพมหานครสู่มหานครระดับโลกต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
10: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวัญตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชื่อญาเธอมิเนอาดิมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอเยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดิเนกอเยเนอุนควตาโอดาเลมิเนนึมาเนสาวเนวอจอยเกญาอาดิมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนเกเนยอเยบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู
1: กากอตีนาโกลูกุมยาวยอซาดูจิองลองเนญานีมือสอปอสอชอโยกานาลูกาดูยอมือยอซาดูลานยาวนาโกลูกุมยาวอุตาจอซาดูจิองลองเนญานีอุลูเมซาพิโลเดฮอคูเจอดอกาดูฮอลวยามะซาพิโอปดัวมามือเจเปละญังลาและอันตะซาวเนชอเชอไอโอดินจอซาโดนีลองเนเมเอไชวีอามังเนซังมาบิญอยอกาดูยากาบิโอฮาเมซอดอเชฮอซีโชอุตาลาซาเมซินญาเจมอนาซอปอซอชอติซุมซุมจมยอซอปอซอชอเคท1เชียงใหม่นากาจำยองาซุมนี่เยงาซุมงางาปายโอดัมโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาตีซุมนี่ซุมโยกานาลูก็ดูไม่ได
0: ้ไอเย็นเยี่ยวที่ขอรู้กูว่าเนทีมเชียงใหม่และคู่เธออุ้ยฮาเล่กักก็ว่าจะมีจากักก็ PM 2.5 กักก็ฮอลิดามาเดย์ไอเย็นนี้มีจาโดโม่นะทางศูนย์อำนวยการและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่เราคือนกอสโบจำยองงาซุ้มตีตีนีแย่จำยองเยียงจังเลยยังไม่เดย์แกมาเมื่อฮอปาย้อนยุ่มได้ยังอาเดเย่เนียวทางกับผู้ชมมีจ่าอุ้ยฮาเล่ห้องในเพียงสองจุดห้ากกอฮอลูดาอากระมาคาทางกับแอปพลิเคชันไฟดีและผู้อปาเนอร์อนุมายานะมีจ่ามาบีเคเจเดอันนอายามก็ดูนะขอนี้อันนอตีบาลาติเชียในอันนอสุนเชตีบาลางาซีอคนีพังหายาโกชูเหยงกันนี้อสวมาขาจะบ่อนายย่อไปยุบบ่อยเจเดเหนือเมือในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่แนทฟอลโลกุมะกุมมือดาลันยานีทีมเชียงใหม่และคั่วเธอทีฟอลโลเกิดามาเดยอปอนาลูอุ้มเฮตาฮอดาเงอุเฮฮาเลพีเอ็ม 2.5 เฮมยาดาลางาเลสีลางาอาดูมาเนจังเงดอเจอัปปะกัวเงเจมิจาเคมิเนเฮดอดอตอลูชัวยามอดอดลาเนมัวฟาเนียมามึงาเดเมเนพีลาเคบยานาลาฮอเนสาโกพอปานาโกขอนีเปียลายังงาอาดูมาโยกานาลูกุมวะเนมิจามาเคนีโยฮันเนยับมุนเนยับเผอเลอเธอโลไทยเนเฉินเนปุ๋ยเกอมีจามีกาพี่เออฮันเนบอชอมยาลานีอาบอที่ฟอลเวอร์เขาที่ฟอลเวอร์กุมันเนมีจาตาเคเดอุ้มเหมือเนโยฮันาลูเออยู่เหมือนจะซัดโดนีย้อนยาผาเนื้อเหมือเนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พปาเนจะกาเองเด
2: เดือนนี้เดือนขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พปาเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิลก้อนบีเออร์ดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากาเนอร์ดู พ่ออีสนิกามาลาเนกามองขากาไกกุญญาเออยิงโยโฆษณาบิเกมอญาแลนึมาออนานากาแมเลียวเนไงชอญางายิงโยนากาอซัมโบนาฮอนี่จัมยองาซูนิซีโกจัมยอโกเยและงาเดใจที่โบนาฮอนี่จัมยอวุนีนีเอโกเยงา

0: โอโบดาจ้า
1: โอเบชอเปอร์
0: มาซุงค่ะ
2: ปอกว่า
0: เนาะจง
3: ปอดูทามา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

อุจิพออุดุธรรมะเดอเยนี้มีขังยาโยกานาลุเนอเยเนียวเยเนียวนิมจิกะลอเยเนียวยอนอนาลุยอมีนาลุทอนจอโลอะอเยนี้โยกานาลุเนอพะยาทอนจอเมียเดเยเนียวเดอุจิพอปะลอเยเนียวเฮกามยอ

도네러서워터치앙마이네예니네야탄저허나나리아얌나코네나리워라네나리체랑거니데예녀데님찌나코네야저너저티나가나러완찬가나찰라메예냐러트미네러나네아요체므네티콜로에저다마데예녀데อีน้อนะร้อยเยอะรัฐบาลพอเปล่าสมบูรณ์จะดูล้อเลยสมบูรณ์จะดูพอดาง่ายเยอะที่มีเนี่ยล้ออีน้อเนี่ยละต่อปารณานุ่มร้อยเยอะสมบูรณ์จะอยากเดินนะสมบูรณ์จะอันนั้นเกล้าแม่เยอะเราที่มีเนี่ยตามาขอเนี่ยอาจจะอยากทุนเอาเนี่ยร้อยเยอะอยู่ให้อยากก็ดูอยากแหลมหัวนั่นเลยเยอะสมบูรณ์จะเลือกก็ดูแล้วเลยเยอะตามาอยากได้ทุกคนจะเดินนะร้อยเยอะเดี๋ยวนะนะขออนุญาตสมมติจะดูเลยไงล่ะล้วนในบราชิเพื่อนในจีจีในบีเลี้ยวขอจ่อที่อาณาล่ะอาตามาล้อเย็นเยาเสือหันในเลี้ยวในล่ะยาเสือกาเสือกานะขอเนี่ยแห่กับผมได้เยอะล้วนแล้วเราที่มีในจือยาทุนะแม่เย็นยานุ่มสมมติยาสมุจะดูพ่อนะล้อเลยนี่จะจัดต่อเจมเอมีชื่อเพื่อนหอมเอยาอะไรหุ่นในมีในแล้วล้อเลยเย็นนี้ทำไม่ได้หรอกอยู่กันนะรู้ว่ากันบีมาเดย์เย็นเนี่ยเดย์นี่จริงๆที่เขาลอยจอดามาเย็นเนี่ยนาฬิกาแล้วเนี่ยเช้าหลังกันนี่เราเลยเย็นนี้ก็ก่อลอยเย็นเนี่ยจะกันเอกันในพักเอลขอยามแม่เย็นเนี่ยรัฐบาลไปเนี่ยก็ก่อแม่เย็นนี้เนี่ยก็ต้องเชื่อก็ก่อแม่หรออาการน้อยยามพักยาวลอยจะกันเอกันด้านไหนในบิชิบิกามาเดย์เย็นเนี่ยเดย์เธอก็เรามีหุ่นกูเทมเหมือเลยเนี่ยรถไฟห้องเนี่ยรถเมย์เธอเฉื่อยเลยเนี่ยรถไฟเนี่ยรถเมย์เฉื่อยอันเจี๋ยเนี่ยช่วยหายใจยามยานเนี่ยเสียเดียเนี่ยเดียรัฐมนตรีรอเดือนนี้ทุ่มตีรอเลยเนี่ยเจี๋ยจิ้มดาก็ดูง่ายเจี๋ยชอบดาก็ดูง่ายแล้วขอเนี่ยเราจะกับแอร์กับตอนนั้นในปีสิบปีกามาดีถ้ามีในเย็นนี้นะฮะลูกนะขอเนี่ยรอเฟซบุ๊กไปในนะฮะนะกดไลค์กดแชร์เธอจนเนี่ยแม่เดียเนี่ยเดียที่เขาเล่าจะทำอะไรเนี่ยเหรอกันเนี่ยนะอันน่ะจะไม่จักกันเอกันด้านแม่เดียยิ่งเจอเหรอกันเนี่ยนะทันจื้อหรออาเดืออาข่าวอันน่ะนั่นลองที่น้องชะล่างเดียเนี่ยบราสีนั่งงาสีอาโคน้ำมังที่เขางาเดียเนี่ยเดียถ่ายอันน่ะนะอีน่าวันจันและแม่เนี่ยหรออันน่ะนะอันน่ะเชี่ยบราสีนะพฤษภาคมอ่ะโหนี่พังอ่ะยากโกชื่อว่าเดเยเนี่ยเดเฮนะโคโตละโตละไอ้ยะนี่นะทอนเจอนิมจิอายามะละคือเดเยเนี่ยกางานะก็กอลมทาเมจกะดะไดมินะลอยเนี่ยดอชาติบิมละพะนะหะดามะเดเยเนี่ยเดโลลุมาและชาดอชางาเยญะลอที่ขอลอยนะหะเปียดามา

thế na tao cha như thế gà thon chưa ai dám hơn là khoe lo phong này bị na hạt đào để như thế giờ na hạt biểu đủ yoga na lũ quê lo như nhiều cái cho nó bà lão này na hạt lá ở như như yoga na lũ quê u đủ thoải mái để như nhiều để nhóm chị na lo ngàn nè ai yo chơi mượn nè thì khó lũ quê cho đà ma như nhiều mi nó hơn này phụ nó na lo lấy như nhi cô nói cho nó ai dám lo gì nhiều mà na khỏi đi khỏi nhà nhà ở đâu gì nhá ai là na hiểu cái chỗ là anh nó chế cổ nghe nó gì nhỉ à này nhà mua nhà cả luôn thì bây giờ ba nhà họ luôn rồi lại gì nhỉ thì cả cụ thể mưa rồi gì nhiều cụ thể mưa rồi lốt phai hơn nữa lốt mê thơ trường à gì nhà trường na khỏi nhà à lốp phai này chủ yếu nghe để gì nhớ để lốp mè nó khỏi này thực ra lốp phai các mà yêu là ngon chén nhịp bao nà thảo mi nè nó lo gì nhớ nó lốp phai nó nãy nó mà yêu ai làm mà yêu yêu cho nó lụi đồ ai làm chẳng ai gì nha nó lo nó thực ra lốp mè thùng thực ra nó khỏi nha hệ có lốp phai các mà nhịp bao à do trả thằng à lấy gì nhớ ngon chén nhịp bao nó lo nhớ lốp lốp phai nó khỏi này mà nà đòn ra nhớ chủ yếu nghe để gì nhớ để nãy nhung ai cơ nào khỏi nè lô mê thơ nào lô lấy gì thơ nè kẻ là khu thơ đêm nhạc thảm nè lô lô nè bị chuyện nào lô lấy mì ra cho lù la gì nhé thì bố tế lô lấy nhì kẻ thơ mì nè lô gì nhiều thơ gà thơ hùm ná khỏi nè chuyện nào khỏi nè cho hà xì à đê gì nhiều đê cho hà xì à gọi là khuê ná khỏi nè mì ra bị bư giá nè xì à ná lô gì nhiều dì gà ngà gì nhá ế lô ná dà là ná gà sum che ga lo lo me tha ku the me la khoya ka na ye ni i ho na lo le ye ni lo me ji le nge lo cho a ye jo no si bion ti bion ti bion ni ji a ye nya lo te mi ne lo sum che e che ga da pe lo ji a de lo me ti ka la khoya na lo ye nyo te mi ne lo te ga a lo fai ne chu nge yam na kho nya cho a ji mi ga a je nge ne e che ga da pe je nga lo ne ni na de kho nya sum che ga lo ye nyo chỉ ở đây có gì cả, mình này lo lấy gì, thì mình này lo gì nhiều, nhưng lo à đưa, nãy thằng mình tiêu bao cả đủ na lo lấy gì, giờ là nghe để gì nhiều để, giờ là nghe na khỏi nhà, thì cả à đưa nãy thằng mình tiêu bao cả đủ na khỏi nhà mình nó họ bảo ai làm là khứ, gì nhiều là thì cả rong phải địa bàn, khăn mì liền vất thân à, lúc nào thì nhà cô thêm mở là khứ, lo gì nhiều. Thế gần na ở đứa lo giờ họ yên này gà giờ bị này yêu nga để gì nhiều để mình nó nga thế gì nhà thế gà cố à cho nên là sao luôn nga xịt để gì nhiều hồi ya sự ngày này cơ lo gì nhiều rong phi gia ban camilian là khu nga thế gì nhà lo na thế gà hồi ya cho gà yếu khỏi này là sao luôn khỏi này cho xịt gì nhà thì mình này lo gì nhà giờ chú đờ lo lì nhì lo tham một tiệp ba anh này này lo yoga yoga khỏi nha bị họ yên này gà bị này yên này bị cho ba này yêu nga để gì nhớ để na lo gì nhớ được nếu một tiệp gà đủ na khỏi nè họ lu về gà cỏ lo na nuôi thì gái mà bị già lắm ở thì gái mà bị bề mỏ lắm bề lắm ở gà cỏ nga này gì nhì thời mi nè lo gì nhớ nhúng na khỏi nè thì gà cả lốt phai là khu ở ba họ nè lo องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและงานเทียนรถเมล์หอปลาหอลือดาลอยเอ็นที่ขอรู้ว่ากูมันเนี่ยบีชอบ้านเนี่ยบีหอลือดาเนี่ยมาเด็กก็เฮก็ละเขื่อนนาเดและงานเทียนเนี่ยเราถึงมีเนี่ยรอดรัฐบาลปากคนนี้จะกาเอกาโดเลอจามะเนี่ยรอถึงกายาลานาเดิมเอยาเสียเดิมเอรอรัฐบาลปากชอบ้านเนี่ยมาเดแล้วตัวจะกาเอกาโดเลแม่เนี่ยนะเฮก้าเฮก่อนละคืออากาปานในบังก็ดุงะแล้วอย่ามือพ่อชอชิฮอมาเจเยียนนั่นไม่หัวป้าก็ดูเวฮุลัวก็ก่อมาบิดยาพ่อแล้วงาเธอเยียนยาเดเยียนยาเดนั่นเธอก็เธอก่อเอกเงะแล้วเลยเยียนี้เราก็เทมันละคือเพียดาล่าก็ก่อจาดาล่าก็ก่อมีแนวลอยเนี่ยเธอก็พูดว่ากรุงเทพมหานครแล้วงาเธอเยียนเนี่ยเหรอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชาติชาติสิทธิพันธ์และงานเถียนเนี่ยเราก็พอก็ดูนะขอนี่เธอแน่อ
inyum na kho nya lo ye nyo yo mya ga ku the mo de de ne bi cho chi ho je ye nya lo inyum ho lo a ja jan pa ga a mya ga ja nga lo fa ho ne lo metro i te la te ga du hu ma la lo le ye ni lo te ga cho che ga du na kho ne he te ne myo ge kha yu mo lo lo fa la nga de le bi si la ga du hu ma yo je na lo ja mu di tha nga lo ja cha di tha nga lo แล้วขอนิเงือขอเนี่ยลอยเนี่ยทุเรศไม่พัวป่ากระดูนะขอเนี่ยรถไฟขอเนี่ยรถเมทุเรศอิจฉาเจมาบิชานีลอยเนี่ยจุดว่าเนี่ยจะเนี่ยผังงานแล้วพยาชันแต่ดังอาศัยเนี่ยล้อเธอเนี่ยรถไฟเอี่ยล่ากามาลอยเนี่ยรถเมนี่มาบิชจานีลอยเนี่ยลาตาไปยาเลดาโลลาวัวไปยาอีข้าวโลมิชาลาวัวไปเนี่ยจังโดงาโลจงาโลและขอเนี่ยลอยเนี่ยฮอลุงาเดอินยุมนาลอเลยนี่มามานี่นาก็เทมละคว่าเธอเนี่ยรถไฟเอล่าดูฮะเนี่ยรถเมฮุมาโลฮุมาอินเนี่ยละเนี่ยละจะละเธอยอมยากายาเดเยนี่เดเธอกาแต่มังเงอลอยเนี่ยไอ้ขอเนี่ยทีกานานะขอเนี่ยทุลุ่มมาบีละจะละนี่ลอยเนี่ยรถไฟบามิชาลาโอเนบิชองโลมิชาลาตาแล้วบิชองโลแล้วเจ้าถ้าขอเนี่ยมีกาจะง่ายเนี่ยเธอมีเนี่ยเธอก็รถไฟเธอก็ถึงเมื่อลอยเนี่ยอโศกดินแดงแล้วคุณอาเธอเนี่ยเธอก็ถึงคนในเมืองปานาทุกคนก็มาจังพายาพายงาลอยโยจังงาลุเลยพายาห้องงาสีเดย์และพายาจะดังงาสีเดย์และรอทุกคนเกิดง่ายเดทก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปาก็ดูนะเดย์เนี่ยเดย์มีอะไรเหรอนะคนเหรอเธอก็เปียดาละกะเกาะลอเดกะเอกะดาเนเนบิชิบิกาเลเดเยเนเดขณะยุมเหกะอาดังเปะอายามเหรอคุยลอยินเนทอนจุนเนจักะเอกะดาเนเนบิชิบิกากะเกาะเยเนเหกะหนาวเนลอยินเนตชัดทิบิมเลพนะหาดามาเยเนเด

0: À thưa na, đó cha lo gì nhớ phó nè, bina hà đà lo, giờ na hà biểu du gì nhiều lo hứa gà cho nó bà la ơn nè na hà la ở, cho gà na lũ à, u du thầm mà đê gì nhớ đê. À nhưng chị na lo gì nhiều ngàn nè, ai yô chơi mười nè thì khó lũ ơ. Do đà mà gì nhà lo ưu sư át nà bè dàm là khứ, na khó nè thức gà cú thêm mưa, bè đà la gà cỏ lo, ờ, yà gà gà ạ gà. Đà nè nè bì xì bì gà mà yì nhà thật gà nè lô phai hò nè lô mê thơ chữa lò lô phai nè lô mê chữa nè cho à xì ơ nè lò đưa nè một tiêu bà khỏa nè à thật gà nà đưa lò cho gà dạy ý cửa nè lò gà dạy bì nè yêu lò lê yì nhì hờ gà nè nà lò gà gọ làm thảo pà gà gà ạ gà đà nè mà đê yì nhớ đê nhùm nà khỏa nè dê lăng nghe anh nói chuyện ngài nghe nó nè lo gì nhớ ở đưa thái mi khó nè giờ con giảm mơ cơ lê mẹ đi lê ở thu lúa chắc cả ạ cả đồ lửa mẹ này gì như thế cả gồm ủ tụ ní yôm vị thị là lê khu bạc nè lo gì nhiều nà gì nhiều giờ khổ nà lũ ở đưa thái mi khó xa lúa thì hôm nà khó nè lo bà hư lơ gà gọ mẹ nè gì như thế nào khổ gà đủ ạ lo gì nhiều thì nó khổ cái đồ nó còn cái gì xuống ngõ thôi là cho phu chiêu chan là khu ngà thể hiện nhà lo ở yêu cho chiêu họ bạn nè cho cả ai cả đồ lửa na lo hiện nhiều in à thì nó khổ cái đồ nó nhì dễ giờ cho ngà chơi để hiện nhớ để tì nó khỏi này uye mà ye nị lo ít chung mà dùng lỗ ga giờ cho thì khó nè lo giờ thì giảm nó khỏi này uye dễ dễ mà dễ nè lo bà hư là nhau hư thì là ngà thể hiện nhà lo gì nhớ đi thực ra bà là ngà xin này dễ xin cơ nên nó khỏi nhà uye mà ye lê ga ya cho ngà dễ dễ nhà lo thôi này nhưng nó khỏi nhà mi khỏi đưa nên lo gì nhiều thực ra bà cột can yêu nín vô lê khu thơ xì lao mò lao mi nè để dễ nhớ đi à bà cột can yêu nín vô lê khu thơ gà thơm nó khỏi nhà lo gì nhiều uye mà ye nhiều có mẹo nên khai yêu lo gì nhiều thế mình này hiểu vậy mà vậy, ít chú mà già nó khó nha, xả lại bờ vậy nhiều, thì nó khó gắt đủ nó khó nha, lo mi khó em phát lo đà lao mình này lo vậy nhiều, à đưa thái mi khó là khuê na, bà là ngà xía này dễ xía cơ nị, ít chú mà dùm lỗ thầm xả lại nhà phải, về ngà đề, lấy thử cỡ ngà thế dễ nha, hay lo, nó thật cả, vui xì chết tì xía, nó khó nha, uye je pa ye mya le ga le pa ya jong a je le ye ni te mi ne lo khwe nge yam na de ye nya de lo ba hu la ga pa ya jong ye nya lo te mi ne lo ye nya i nyum na mi khong kho lo a pa la ho lo ge mi ne lo ye nya yo mya ji yang ya chan ta ne lo le ye ni ya jong nga ne ye ni lo để gì nhớ để thì mình lo gì nhớ bà là vừa xí chết xíu na khỏi này hãy tự gắn mẹ xa mượn giờ khổ là lũ sao lo gì nhớ lo bà hữu đà lao thờ lo lấy nhí mẹ xa mượn lo gọi thùm na khỏi này hữu bà ra chá na khu ngà thầy dễ nhà phá mạ mượn nè á đoàn bè đà lao ngà dễ nhớ hữu bò dễ xoá ni dễ na khỏi này lo gì nhớ dạ thật gà dì hà mượn bà lo bà hữu là nhà ngà đề mẹ xa mượn bà nà đề là ngà thể hiện nhà lo thì mình này hơn na khó ni hay thì nó khổ hơn ga biểu là nhà phá ghế rồi nhiều đó thầm họ ba khó nhà giờ lại không thở ngà này hiện nhi ít chút mà lộ ga mẹ lo hiện nhiều lo bà hử la ga mẹ để hiện nhiều để là hơn na khó này hiện nhiều anh lo giờ sinh nhà này lo hiện nhiều thợ này thằng thế này do nhà phá lẽ giờ cả ai cả đã nè nè bị gì bị cả lẽ để hiện nhiều để nó khỏi nhà thì có để nhiều anh là giá thì có nó lại như thật ra à nếu tại lên này nó nhiều gì nhiều nó thà bảo bà cái đồ nó khỏi nhà gì mà dễ nghe nó gì nhiều nó bà hư lão nè nó lại gì nhi gì nhiều nó nè ở xia lùa à bỏ người gì khai thảo thử à xin ngài dễ cho ý ngài dễ lên nó khỏi nhà nó thà bảo bà chú cho bà khỏi nhà già mẹ này gì nhi thế mình này gì nhỉ cho lúc cho nhà cái đủ ngà nên là khó nè lo gì nhỉ thực ra gì nhỉ cho nó lũ cho khổ nó lũ lo nó thà bảo à đặt trả giá biểu lo gì nhỉ sẽ lũ khai được check khai được lo thaga nek yin ni thaga internet ho pa ne ja ne nyu bo fam buk la khu nga lo yi ni thaga ta pho le ne thabya ka se la khu nga lo le yi ni ho go yo yo kho la lu ya bu ang pa de yi ni de a yo kho a yo lo yi ni ho a du kha na du mya ni kha le che kha na che kha mya ni kha le da kho ma che mya ni kha le pho che mya ni kha le la lo yi ni ho yo kho na lu ma bu ang pa na ma do ang pa na la tha ma pa hu cho ba ya sa yi ni lo ti no kho a je je kha nga แล้วมาสิเล่าไม่เนะแล้วเลยอย่างนี้นะขอเนี่ยแล้วอยากคนเอาหลุดหัวเลยจังท่าจีเนี่ยจะมาเจียงไงล่ะจะมาเจียงแล้วบะเหือเนี่ยอับดูขาจอยจริงอาเจแล้วนะขอเนี่ยเธอก็อยากคนเอาหลุดหัวนะปลงหัวปลาแล้วอย่างนี้เราอยากพูดเราค่อยสาวเจียนะขอเนี่ยให้แล้วปลงหัวปลาชดเชยเนี่ยเขาก็บิดอ้อมเมเนี่ยอย่างนี้ดองงานนะขอเนี่ยจีจีจ่อยงานเลยแล้วเดี๋ยวจะสางงานเลยแล้วดองอ่ะจีนะขอเนี่ยเธอก็ประชาคมและขั้วเธอที่เขาลดจ้องแม่เนี่ยจะหาผัวละคือนะเราเนี่ยนะประชาคมให้จ้องอ่ะนะขอเนี่ยรัฐบาลปาเนี่ยเราชาวบ้านเนี่ยแม่เดียพี่ชาวบ้านเนี่ยแม่เนี่ยเธอก็ธนาคารทกสละคือนะทพปาเนี่ยเดียเนี่ยเดียมีในหัวนะขอเนี่ยรัฐบาลปาขอเนี่ยเนี่ยเธอก็ตัวสาวเดิมลอยเหนียวชอบเอาจากงานเดและจากการเอกาด้านในเดียเหนียวเดียหัวหน้าต่อลุนิมเจอกาเหนียวทองเจ้าอายามหัวละคนล้อจากการเอกาด้านในบิชบิกาเดียเหนียวเดียกันเลยนะอายามข้าเจ้าหัวลอยเหนียวอายชาเอกาเลวบินหาดามาเดียเหนียวเดียนิมเจอกาแล้วท่านในพร้อมปีนหาดาเฮนะอาดูอาจ่านั่งไงเนี่ยเราเฮียใส่ไปในงาดีเฮ้ผมอายามให้เจ้าเล่าหรือว่าปีนหาดาเนี่ยอายามเจียนะว่าอีมาเราเนี่ยอุจิยูเมเดเขาเลยสอนราคาเช่ตอนนี้ทุลันเนี่ยเหรองานเนี่ยอายุเช่นเหมือนเนี่ยนาฬิกาล้านในวันหลังเกินนี้ที่เขาหลวงและพระทองจุลามาเดว่าอีมาเดอุดูธรรมะ
1: Miloi ke Budo nyo tina ga Maja nyo so tina to ngai ke Naga chamu nyae nyo se Iji za ga nge Kabya lena matuma de Nja kabya lena matuma ngai khe Naga shamu nyae kate Leti matuma ngai khe Budo nyeso tina tunga lena Mujanyusa tina tunga nga hai khe Naka shamu nyae nyusa Iti tunga nga hai khe Kuno nimu ngale tunga ma ngade Tao nimu ngale tunga ma ngale ashe nga hai khe Ngāi ngā ti mō miñā ala tūng lē Chāgāi ngā ti mō miñā nyā lē Nga jī gūng nyā oi ngā Nidza bē hū nyā lē tūng hū mā ngāi khē Nga jī gā shā nyā oi ngā Gao nha le tu ma ngai khe Ngao to ya u po do Tomo to ya u po do o to ngai khe Tomo sa ya nha e ni na Ta con thiếu đủ thôn nói khơi chỉ xóa dâu mà ngươi lên đê nhà sông eo mà ngươi ngại khơi mà xí ra nô nhà ấy khá xí thì đồng eo mà ngại khơi mà ta khá ta lê khó chơ tê lê mi ra khá ta lê khó chơ mà ngại khơi chơ sô khá nhà ấy à ta ừ lưu ta chơ là lê xa ơ mà ngại khơi chơ sô yà ủ khô tơ mô tô ya u cô tô ô tô nê mà xí ra nô nhà ấy chê tô gà tô nghe gà nghe nê xí ưu tô khá nhà ấy à tà y tô nghe á mạc cư á nô hái khơi mà ta chỉ có nhà khó lũ ế chung ế mì ra chỉ có nhà khó chịu á ngã ngãi khơi ta chỉ á gó nhà ế mì mà thì là chỉ ô mà cứ á ngãi khơi ngã gã mẹ thó mơ ta sẽ đê mà xì gà hò mẹ chóng ư ta chê là lê mà ngài khơi mà nhà giá nô nhà ô tử ô mẹ lò cá ư ta chê xê nô hài khơi ta chê à gò nhà ê mì mà nhò phê đô nô hài khơi ta chê à gò nhà ê mì mà yuka makale tiago nya e mi ma kime mu ta te she no ai he ulanga ne lo thung mu ma ngule te de dong ha ne lo thung mu ma ngu ga ai he mà thu lê xuân dung thả dì yà mà mà đò thu lê xuân dung thả ưu mà ngài khơi bù lò mò chà nhà ế ngàn nè lù dà mơ mà ngư á ngài khơi mò chà ra nhà ô tà lê xuân dì nó thả dì mà ngài khơi khá tù mò nhà ô lê lê nó ủ chiếu mà ngựa ngài khơi mò khá ra nhà ế chì lê xuân dù nó thả ư mà ngài khơi cả cái bơ thắng lại lại xa lê chỉ khá như nế bớ thăm là lo xe nó hài khơi chỉ khá là nhẹ nhảy hồi ta chả là lê xa ơ mà ngài khơi xa bà nó thọ bò nhẹ xa dì à mà đu thong bò nhẹ xa ơ mà ngài khơi phu nó cho gà đồ đơ mà thu mà đê phu nó thong mò y khó cho gà đồ đơ mà thu lê à thong ngài khơi lại lo yu gà con cha mà mò lê ơ mà nhẹ phụ lòng yếu chỗ rõ, chỗ ngoài chả lên mặt đi. 就让就快些来嘿，马来一年啊哟。有大有外些来嘿，那就没到这通过干啊。怎么一个就搞到这通过干来到来嘿，不拉不拉就到来那去。怎么一个就爱个拉就到来那去。来了鸟有米我家母不敢爱到爱嘿，来了有个卡门可能在我家街拿着你妈出去呀，就到面你妈出去了面爱嘿，我在鸟面呢，我不知道面呢，你妈俺呢去家修个了，这个俺呢去家修个俺一回，就嘛是老鸟俺呢，你都几个了？什么俺呢来用么？不都俺呢来用个俺一个，有落些几年啊？几个老个呢？那这送有了好忙的么？我都在送要那好二妈的俩当爱个，我妈你也在送好了娘来么？妈祖你也在送好了娘来爱个，我今个下娘也在那。哎呀，路妈个爱个。妈妈下爱你耶，这爱别拉你嘞，不弄一来打马哈呢，我在一来打马哈老面，命一来鸟你的。
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมประชาคมข่าวกรอง14หน่วยงานเพื่ออัปเดตสถานการณ์ความมั่นคงรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับประชาคมข่าวกรองสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศย้ำสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงพร้อมตั้งทีมเจรจาชุดใหม่เสริมประสิทธิภาพการทำงาน
10: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับประชาคมข่าวกรองจาก14หน่วยงานความมั่นคงทั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติและกองทัพเพื่อแลกเปลี่ยนและอัปเดตข้อมูลสถานการณ์สำคัญทางมิติความมั่นคงสถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้านพลังงานและอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานของรัฐบาลให้ที่ประชุมรับทราบสำหรับสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลได้เร่งแก้ไขไปแล้วจำนวนมากโดยเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงรวมถึงสิทธิทางทะเลซึ่งได้ยกเลิกแนวทางตาม MOU ปี2544แล้วโดยเปลี่ยนมาใช้หลักการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS เป็นแนวทางดำเนินการแทนนอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งทีมเจรจาชุดใหม่โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะเจรจาไทยมาเลเซียและพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเป็นประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JDC เพื่อใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ปกป้องประโยชน์ของประเทศไทยสูงสุดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
9: พรรคภูมิใจไทยเตรียมประชุมพิจารณาแนวทางการจัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด 15/1 วันพรุ่งนี้ก่อนยื่นรัฐสภาวันที่20พฤษภาคมนี้พร้อมย้ำดำเนินการตามเจตนารมณ์ประชาชน
11: นายพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยว่าพรรคกำหนดการประชุมในวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณารายละเอียดร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมหมวด 15/1 เดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลประชามติทั้งนี้การผ่านร่างวาระที่3ต้องอาศัยเสียงสนับสนุนจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาและฝ่ายค้านซึ่งต้องได้เสียงไม่น้อยกว่า120พรรคจึงพร้อมเจรจาพูดคุยกับทุกฝ่ายเพื่อลดข้อกังวลและปรับปรุงร่างให้เหมาะสมที่สุดโดยเตรียมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวต่อประธานรัฐสภาในวันที่20พฤษภาคมนี้ส่วนการพิจารณาร่างหลักให้เป็นอำนาจของรัฐสภาพร้อมกันนี้ยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะไม่ได้แก้ไขหมวด1และหมวด2เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยจะกำหนดเงื่อนไขห้ามแก้ไขหมวดดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนแม้จะมีการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
9: ด้านพรรคประชาชนเสนอ3หลักการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยึดโยงประชาชนป้องกันการผูกขาดอำนาจและไม่เพิ่มสิทธิสมาชิกวุฒิสภาน
12: ายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงแนวทางการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยย้ำว่าต้องสะท้อนเจตนารมณ์ของสังคมอย่างแท้จริงโดยเสนอ3หลักการสำคัญคือส่งเสริมประชาชนเรื่องผู้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญป้องกันการผูกขาดอำนาจและไม่เพิ่มสิทธิพิเศษแก่สมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาทุกฝ่ายมีสิทธิเท่าเทียมกันทางนี้พรรคประชาชนพร้อมเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อเพิ่มหมวด 15/1 ตามหลักการดังกล่าวและยินดีสนับสนุนร่างของพรรคการเมืองอื่นรวมถึงภาคประชาชนที่มีเนื้อหาสอดคล้องกันพร้อมเรียกร้องทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์สร้างความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางนอกจากนี้พรรคประชาชนยืนยันไม่ได้มีเจตนาตัดอำนาจสมาชิกวุฒิสภาแต่เสนอให้การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปตามหลักความเท่าเทียมในระบบ1สิทธิ์1เสียงโดยไม่กำหนดสัดส่วนเสียงขั้นต่ำของสมาชิกวุฒิสภาพร้อมเสนอให้มีการจัดตั้งคูหาเลือกผู้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญเพื่อ ื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรงและยืนยันว่าแนวทางดังกล่าวไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญชวิศาประทุมมารายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร
1: ์มาซุงค่ะ
2: พบว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0532760068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
3: ็ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
4: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
3: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
4: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยเพราะข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
4: โอเคร
5: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: เจ็บป่วยต้องหาหมอแต่ไม่รู้ว่ามีสิทธิ์รักษาพยาบาลอะไรใช้ได้ที่ไหนวันนี้ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด้วยตัวเองง่ายๆเพียงแค่เตรียมเลขบัตรประชาชน13หลักแอดไลน์ official ของสปสช.ค้นหา @NHSO กดเพิ่มเพื่อนจากนั้นมองหาสัญลักษณ์รูปบัตรประชาชนกดเมนูตรวจสอบสิทธิแล้วทำตามขั้นตอนหรือโทรสายด่วนสปสช.1330กด2ตรวจสอบสิทธิตลอด24ชั่วโมงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทย
7: จองฮู้คาหือกวนโมกวนไฟอันเผาอยู่ตีกลางปางนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเป็นฝุ่น PM 2.5 ซีขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่ลิเฮาคาขึ้นในคาออลองลดย่อมปัญหาจึงไหนในอ่ำหยาบค่ะเงื่องแหว่อ่ำเผายุกยักมือไม่ต้นเยอต้นเข่ากลับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากองไว้จ้อมกันเสเฮ็ดเป็นฝุ่นสภาวะอ่ำนั้นแจกแพยุกยักเฮมันปอถูกเมียนอีกป้ายดังโฮมมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเถินเฮาคาถูกดีเลยผูกต้นไม้นำน้ำเพิ่มปันปื้นตีสีเขียวเฮ็ดเฮาจันล้มเสียนใส่ตาเฮากูก็ด้วยตั้งมุงมองฮาลีเสฐานฐานหน้ากอกับสืบฝืนเผ่าตีสามกรมประชาสัมพันธ
8: ์ย้อนผิดหมอกพี่น้องเขาเขามาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันเกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสังว่าโชพันไฟใหม่กับสืบกว่าตึงลาดไลตีอองตีแกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเถินและหมอกกวนเซดอนเกียงใหม่หมายโฟน0531128088ในค่ะออเซดอนเกียงใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีเหตุการณ์แกลิดปัญหาหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5เนื้อปืนตีตีเหลออันอ่ำเลยคว้างเฮาเผาผ่านมาดีแอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากำเหลวในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าล้าอ่ำว่าได้เปลี่ยนตีกลางปางอองตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ดอกกูอันในค่ะแต่เอาวันที่1เลือน1อิงเกรด2เหงปลายเศร้าหกต่อถึง วันที่31เดือน5 2526ในผู้เหลือเผอเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวตามตั้งผิดสำนักปักเปิงหมายมีกำเหลวในนั้นค่ะรวยตั้งมุมมองไฮลีเซห้องการฐานฐานหน้ากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ่มเหลวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันรักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮ็ดเฮาจั่นล้มถวยเจออันลีต้องฟ้าเสียนเสออัมมี่หมอกกวนกองกวนมู

พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

0: ันเป็นเฮ้งเข้าแป้งกันเป็นใหญ่
1: เข้าหนังกันหักกันเท่สั่งมันเข้าอยาก
0: เข้าหลุดจอยกันแก่มือมันอยากเข้าหลุดจอยกันหักมือมันนัก
1: หลูหมอหักกันมือไปตายหลูหมอเซร้ายมือไปซุ้ม

bởi sống tăng sinh khả hôm chôm hấp tuần khảo sử nơi toàn cán hôn bởi sinh số vô thơ kinh mảy AM 1400 kHz hộp thuốc trong gần của văn khả và thử mà khao giam 10 mông thường 11 mông càng nở lệ càng khẩm 1 văn 2 khao trong gần càng nở 10 mông thường 11 mông càng khẩm có 10 mông thường 11 mông dường này khả ổ chôm yếu đi lỡ tăng lấy ủ ô tông tắc trong gần lấy hôm chôm hấp tuần của cơ khó mắt trọng nơi toàn cán mở sống khao khả đi này nên nâng khả đoàn tả nơi văn mơ này khao khả thuốc gần เป็นวันจันทร์ที่18เลินทวนหาสองเฮงไปเศร้าหกปีพุทธะสองเฮงหาปากไปหกสิบเก้าปีใต้สองเฮงหนึ่งปากไปเศร้าปีก็จะหนึ่งเฮงสามปากไป87คู่ถึงมาเลินเจ็ดเหมอสองคำในวันเหมือนในหกทบจำกันที่ในหลายลองหลายอันค่ะที่เอามาต่อแต่แค่นี้ฝากตัวจู่ถึงพี่น้องเขาเขาอ่อนตั้งในดิอ่อนเอาเขาเงาฟิงฟาราสิฝากตอนจะถึงพี่น้องเขาเขาอันจะเจอมาถ่อมจำกันดีในนั่นค่ะอ่อนตั้งในก็ดีเป็นเกี่ยวกับเลยลองว่าในโจกาวันที่18ต่อถึงวันที่23เดือนธันวาในจึงเตมีฝนตกลงมาหูปากมัน60ถึง80ในพื้นที่เตมีฝนตกน้ำยกเตมีฝนตกให้ยังนำเสเปิลในวันที่18ถึง22ในค่ะลมพัดลมเย็นลมเป่าเตมีอยู่หมอก10ถึง20กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงลมกระดมเวียนกลางในเดมี22ถึง27องศาเซลเซียสครับโดยวันเดมี30ถึง37องศาเซลเซียสในนั้นค่ะเอาพี่น้องเฮาเขากำนันหลายๆตีหลายๆตั้งก็รู้เลยฟังกันไว้ยืนบ่ว่ามันเข้ามาในข่าวฝนเหย่าเข้ามาในข่าวฝนอย่างเป็นตั้งการจะเมื่อวันที่15มาเนี่ยในค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะก็จะเจออยู่จ้อมดำปางลายเดี๋ยวจะ

ก็รู้เลยฟังไว้ในกาฮื้อเหล็กอย่าไปออกว่าในกลางปังไหลไอ้ลุงกูจังมีน้ําปังไหลน้ําหอนเยอะสูงขึ้นมา2ถึง3เมตรในนั้นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะโยก็จะชื่ออันเป็นเจ้าให้เจ้าซุนเจ้าหน้าดีกว่าให้กว่าซุนนี่ก็รู้เลยฟังไว้ในคาคุกของเครื่องใจเอากูบว่าซื้อพายางมาจองว่ากว่าจอมในนั้นค่ะน้องโยก็รู้ลําถึงตัวซัดเฮาค่ะนั่นคือบ่ติรถเพอําเนี่ยผ้าผ้าอําเนี่ยฝนฝนลมๆเฮ็ดให้เขาหยุ่มดีกินหวานเต็มซึ่งหนังในค่ะโยก็ตัวซัดอีสังก็อย่าเพราะว่ามันตายกว่าเลยอําฮู้ลองตางมันนั่นนี่จึงค่ะคือพี่น้องเขานั่นหนึ่งไว้อย่าไปกินในนั่นค่ะกูจังเป็นเพต่อเขาค่ะกูไม่เป็นตายเลยลองตั้งกะล่าห้าตายเลยลองตั้งตีกินแย่ยามือห้าเป็นอีหังห้าจมจื้อหนังในค่ะเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ปันบ่แม่พี่น้องเขาเขาจอมมาเข้าเต้าน้ำเจ้าให้เจ้าสนเจ้าหน้าเขาเขานั่นในก็ให้ผูกให้มันลีในข้าวฝนในอีมันดีมังอันดีกามังอันก็ดีถูกกะขันก็ดีโป้จมจื้อในก็เขาขาดเลยหางเฮียนไว้ให้ตัวตั้นหนังหือมาเฮียบว่าผลผลรุ่มรุ่มเตรียมมาทมอื่นน้องเสือในองค์ที่เขาใครอยู่นั่นในนั่นค่ะเจ้าในลำลองหรือเสือเปิ้ลในค่ะเนาะฝากฟังไว้ปันปอแม่พี่น้องเขาจอมเกี่ยวกับลองเขาเงาฟิงฟ้าราศีเจ้าหนังในในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะมาด้วยเทียงอันนึงในนั่นค่ะอปอแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาค่ะเขามาด้วยในนั่นค่ะเกี่ยวกับลอยลองตีเลยหันว่าในวัน2วันปนมาในนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องเฮาเขาในวัน2วันปนมาในนี่ค่ะเนาะก็ติมีลองเพกึ่งกลางใหญ่หลงตั้งเบิ่งกรุงเทพเฮาเขาในนั้นค่ะติอโศกเส้นตั้งอันติมีรถไผเส้นตั้งรถไผตั้งรถเลี้ยนนั่นค่ะเนาะลัดมารําเส้นตั้งหลงสิก็ไม่รถกาซําไว้ลองตั้งไว้เหมามางให้ว่ามันปนอะไรอยู่ในสิก็คิดไว้ในกึ่งกลางให้เฮ็ดหารถบัสรถเมล์นั่นนี่ค่ะรถไผนั่นมาสวยกว่านั่นค่ะเนาะยกก็มีคนดูเจ็บหมัดเจ็บเป็น30ปลายก้นรูดตายกว่า8ก้อในนั่นค่ะเมื่อวันที่16เดือนธันวาคมหมอกไว้วัน3โมงปลายๆ40มะเน็ดนั่นตีเวงกรุงเทพเมืองไทยในเป็นเพกึ่งกลางลงค่ะรถไฟผ่าใส่กาบัสเป็นไฟลูกใหม่และมีก้นรูเสงอัสักสายใจกว่า8ก้อในนั่นค่ะหมัดเจ็บกว่า30ปลายในนั่นค่ะออกก้นอยู่หิ้มจำละที่ผู้สื่อข่าวเขาว่าลองตั้งในมันเป็นกว่าที่เส้นตั้งคอยเส้นตั้งเพอโศกและเพชรบุรีนี่ค่ะพี่น้องเขาแต่เส้นตั้งหลงพระรามเก่านั่นจำตีจำกันตั้งตาโหลดไฟแมกกาสันในคานอมักกาสันนั่นเป็นพ้องมือโหลดตีเที่ยงหนาแลอ่ำจังกว่าเสตึกคำไว้อยู่จำเส้นตั้งตาโหลดเลี้ยนนั่นมังกาหมังลำก็เลยป่นเปลี่ยนเส้นเฮฮามสิกึดไว้มันเลยว่าไว้ลองเมาหมังนั่นค่ะนะเนาะเมื่อย่ำนั่นก็รถไฟต่างกุนก็หอมาตั้งไว้มันก็มีไว้เสมื่อถึงที่นั่นก็อ่ำจังเฮ็ดถือกึดกึ่งกลางกึดไหลผ่าเสิร์ฟกับบัสนั้นแห้งๆกาลำนั้นก็วูออกกว่าเสหลักออกกว่าป้าและรถเครื่องหลายๆลำอันมีไว้อยู่หิมหอมเจนนั่นค่ะออกย่ำเหลียวการลองเป็นก็ไว้นั้นมากกว่าเป็นไฟลุกกว่าก้นในกาก็อ่ำจังออกมังก็ก็ซ้ำสินตุกมาจังไหนค่ะออกเจ้าหน้าที่ไผ่แขหมดไผ่เขาก็เน็ตกว่าแค่ไผ่เหจอยเทียมก้นอันมัดเจ็บเจ้านั้นเอากว่าส่งตีห้องยาต่อถึงย่ำหกคำเลยฮู้ว่ามีก้นรูดตายกว่า8ก้อมัดเจ็บกว่า32ก้อเป็นผู้เลอะเพอพองในก็ตึกกดทัดเสียมก็เตรียมไม่จื้อเส้นจื้อเสียมเจ้าไรมังก็ก็ตึกเย่าจันจอมไรจุ่มคู่เอ็มเอค่ะเนาะยังก็มีเก่งกัดเขียนลองภาษาความละตั้งใจมีอยู่6ภาษาในนั้นค่ะอสักตึกเลขค่ะเนาะเป็นพ้องได้ดีกว่าอุปการเนี่ยค่ะว่าเลยเป็นเพกึ่งกลางจังไหนก็อันเป็นปอเป็นแม่นี่ก็กูก็กูก้นอันฮบชุบเพนอันนี้ก็ลีอีรู้เตอเจอยก็มองเจอเต้ๆในนั้นค่ะก็ยินเสียไรมองเจอจอมก้นอันหมัดเจ็บไรก้นอันรู้หายตายกว่าเลยลองตั้งเพกกึ่งกลางอันในในนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ผายลวดใส่ก็ลาดว่ายินเสียไรมองเจอจอมเพกกึ่งกลางเจ้าในปุ่นตาก้นรู้ตายนั่นตั้งผายกันหับห้องเพกกึ่งกลางเตะกำเทียมปันหนึ่งก็ไหลต่างเงิน1ล้านห้าแสนบาทในนั้นค่ะพี่น้องเขาแต่ผู้เลยหมัดเจ็บนั่นก็กายยอดยาก็เลย80,000ถึง500,000บาทจอมพ่องหลวงก็มีความสั่งให้ห้องยากูตีลุ่มลายยอดยาปันผู้หมัดเจ็บเฮลีที่สุดในนั้นค่ะนี่ก็เป็นเพกึ่งก้างดังเมืองสิงห์ไทยใหญ่หลวงเต้ๆในนั่นค่ะใกล้ๆหันขนมพี่น้องเขาค่ะย้อนว่าเส้นตั้งเป็นให้หามไว้นั่นทำกับพื้นกว่าการคัดแป๊บเจ้าหนี้ก็มันก็เป็นรองตั้งหยาบอันนึงเป็นเพียกึ่งกลางมาจังไหนเนี่ยมีรองรูซุ่มตั้งนำตั้งลายเนี่ยนั่นค่ะนี่ก็ปีน้องเขาดีกว่าตาไปตั้งแล้วรถกายตีเลยเนี่ยก็รู้เลยฟังกันไว้ติๆว้าวเนี่ยนั่นค่ะเนาะปีน้องเขากันเนี่ยก็ยินสลายมองเจอจอมติๆเนี่ยนั่นค่ะมีเทียงอันนึงค่ะปีน้องเขาก็จะมีเนี่ยนั่นค่ะปีน้องเขากล้าต่างก้นเขาเมืองยาก
เจ้าหน้าที่ปลิกไทยเขาตีนยอบกว่า16เกาะนี่ค่ะตีเจตวันอุทัยธานีเมืองไทยปอดกลางนั่นค่ะก้าต่างก้นลักเข้าเมืองผิดประเปิงหมายมีฮอลแลนด์ปลายเจ้าปลายฮอลแลนด์ปลายเจ้าหน้าที่เสกว่าผ่าใส่ก้าปลิกตำรวจเขานั่นเทียงกำหนึ่งแหละย้าตีนยอบเลย16เกาะปลาต่างก้นหอกามันไหนนั่นค่ะปลิกหารเงางุ้น CIB ก็ออกข่าวเมื่อวันที่16เหลือนชนหาสองแห่งปลายเศร้าหกนั่นว่าย้อนมีสายลับส่งข่าวไว้ว่าติมีก้าต่างก้นหลักเขาเมืองมาเขามาในปืนตีในเสียเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายหลายๆฝ่ายปืนก็ห่มมือกันเสียตั้งลานกดทัดไปเหนือเส้นตั้งลงหมาย3010ค่ะออกถึงมาย่ำกลางในบ่อ3โมงจังจะมีไฮลักส์นี่ค่ะนี่ค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะลำหนึ่งเสียฮอมานี่นั่นค่ะเอี่ยวก็ตีนยอบเลยก้นหัวกาเป็นก้นไทยอายุ32ปีภายหลังการนั้นซ้ำหลักหลอมต่างก้นมาเต็มปิกมีอยู่15ก็ตั้งยิงตั้งใจอายุหมก18ปีถึง30ปีอมีไว้เข้าเมืองค่ะมันก็ลาว่าเขาเป็นก้นเมืองมานมันก็อำลัดไลว่าเป็นก้นเมืองหรือจือเขาแต่ว่าใจแหลงใจหลูใจล่าใจวันเอผิวนางถวยนางมูเสียงอุไหนแหละอัปเดตเป็นไต้ไว้ในนั่นค่ะเจ้าเขาลาว่าไปตั้งมาในถิ่นเสเขามาตั้งเจตวันเก้งหายปอยกอติมีกามาหับก้นหอกาได้ลาดว่าตาปุ่นบรรจัยได้ก่อกะหับเขาที่เว้งกำแพงเพชรเสตเลยส่งปันตีเว้งบ้านไร่ในค่ะอุทัยธานีรายกาจังหนึ่งก่อเลยหนึ่งพันวัดกุ้ยในค่ะเจ้าหน้าที่ไรตีนยอบเขาตั้ง16ก่อปาดังกาหนึ่งล้ำฝนแทงสองลูกเสก่อไว้ที่ห้องบริหารในนั่นค่ะออยก่อตีเอาตั้งพิษว่าเลยเขาเมืองพิษปักเปิงหมายมีเสสืบล้ำจอมหาผู้เกี่ยวข้องเขาเทียงในนั่นค่ะในก่อก้นหลักเขาเมืองก้นเฮ็ดพิษในก่อมีอยู่เคอะๆในนั่นค่ะกูตีกูตั้งเย้าเนี่ยนั่นค่ะในก็รู้เลยฟังกันไว้เต้ๆว่าๆเนี่ยนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาอย่าไปเฮามันผิดเฮียงหรือเสียในเทียงอย่าไปเฮ็ดลองตั้งอันอําลีเนี่ยนั่นค่ะก็ย้อนฝากฟังไว้ปันพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขากูก็กูก้นเย้าเนี่ยนั่นค่ะออกหรือเฮาหรือเสอถ่อมด้วยเพียงความหวานหูถูกใจกันอีกอ่อนนึงค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะเป็นเพียงความอันย้อนกันเข้ามาค่ะนะพี่น้องเฮาเขาค่ะ

0: ้องน้ำ
1: ห้องเป็นระยะ
0: พยายามน้ำพี่เจ้า
1: เมื่อแต่ยังส่วนวุ่นห้า
2: เซนตั้งไพมันค่ะหนึ่งเพียงความนางเก่งคำพ้องไวค่ะพี่น้องขอยันกันเข้ามาหลายวันเยาะค่ะนะเอามาฝากตัวให้เรียนถ่อมจำกันในวันเมื่อไงในนั่นค่ะเพราะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ในปีมูขานุนติอัดเสียงไวเต็มเลยมาจัดสดที่ไหนจังไหนค่ะอ๋อแค่เราป่องเสิร์ฟกันเซก้ามเกิดกระถ่อมตัวดังไล่ฟ้าค่ะดังเฮิร์นสมไล่อยู่นะคะติดตามไล่ดีสวทเก่งใหม่เอ็มหนึ่งสี่เจ็ดทอกิลเฮสในค่ะน้องเป็นมาเด็กขึ้นมากำเหลือเต็มมีเจ็ดเจ้าคือมาปืนปล่อยเสียงบรรพีน้องเขาหลายภาษากำเหลียวเจ็ดภาษากำเหลียวเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะมาด้วยค่ะในวันที่13ถึงวันที่19ทางมือผูก1วันค่ะเนาะตั้งเจดอนเก้งใหม่เป็นกว่าใส่หมอกอินทคินเสาหลักเมืองตั้งเจดอนเก้งใหม่มีกูปีปีค่ะเนี่ยก็ดีมีก้นขึ้นควันน้ำเต้เมื่อว่าในอังอ่อนเมกว่าเสาล่องหมอกในค่ะมันมีดีกึดกล้าอีกค่ะพี่น้องทำเป็นไม่แห้งหนาไม่ไม่มีคำว่าอุ่มกว่ารู้ว่ามันไม่แห้งหนาให้ไหนคะกูเป็นล้มตั้งเป็นล้มเหลี่ยถ้ากูเป็นที่สูงจะไหนก็ไม่เลยกว่ากันนะคะก็การตั้งนี้กูสูงที่ต้องถือกูไรนั่นค่ะนะเพราะกูนำควันนำทำหนูเลยลุ่มลาดด้วยถึงป้ายอยู่ลีเข้าค้านั่นก่อนป้ายอยู่ลีตัวสกอร์ในลำลองอันเสียเปื้อนเอาในค่ะนะนี่ก็เรียกว่าก้นไตในน้ำเต้น้ำว้าพี่น้องไตในปวามีอีหังในเขากว่าติ๊กติ๊กพี่น้องเขาขยุกก็อันกันกว่านั่นค่ะโนเดมี่เดมี่จำแทงอันไหนไหวเสียในทำเดมี่แทงไปขึ้นรถสุดเทพแทงในค่ะนี่ก็เดมี่ขอถามนะถามมาที่ปีหมูขาวนวลว่าเปิ้นเฮ็ดหือลงคาลาเตเฮ็ดจึงหือคาปนลงเหย่าเป็นจึงหืออันไหนติเลลาดว่าติเลลาดปันปีน้องๆเขาลัดอีกหนึ่งว่ามันเป็นรองการลงไผเขากับดังออนไลน์ดังแพลตฟอร์ม Google Form เขานั้นมันถึงมีมามันก็ได้ลงกว่าจื้อเส้นไม้พะเออจังหือบ่ลงกว่าเฮาก็แคปเจอร์มันก็ว่าแคปหน้าโจจังหือล่ะเออปีโมเขานนกว่าฮู้ดิลัดจังหือก็ถ่ายแค่พังไว้ว่าเฮาลงเส้นสายไม้ไว้ยาวเฮ็ดไหนนั่นขนาดเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะมันก็ได้มีคนถามนําค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะก็บ่ฮู้ดิลัดกว่าซึ่งหือยาวนี่ค่ะบางลงบางอันมานี่ก็ค่ะก็ซ้ําอําไลเขาลงเส้นสายไม้ไว้นั่นขนาดแหละเป็นว่าเป็นจึงหน้าตามันถามว่าถามคาแทงเหี่ยวเออมันเป็นจึงนั้นเทียงให้ไหนนั่นค่ะนะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็ย้อนฝากไว้ปันว่ามันก็ได้มีในค่ะเนาะพอดีกว่าตั้งจากกล้าตั้งกินตั้งเยี่ยมกว่าขายตั้งกินเนี่ยก็ลงผ่านออนไลน์ในค่ะสแกนผ่าน QR code ในนั้นค่ะอันดีคัดเนไว้อยู่ตั้งเฮือน2คันนั่นในนั้นค่ะเนาะแต่เอาวันที่11ถึงวันที่25เหลือในปอเหี่ยวก็ปอลงเหี่ยวก็มันก็ได้เอาหลักฐานการลงเส้นสายไม้มันก็ให้ถ่ายไว้หน้าฟงมือถือเฮาค่ะนั่นเดี๋ยวก็เอาไว้กับตู้อันที่เฮาลงเส้นสายไม้ไว้นั่นนะคะกันเนบันเจ้าหน้าที่เขาตอนตาติไกไล่หับไว้ขว้างเอากะติดตั้งไว้น่ะติให้แจ้งเรื่องน่ะเฮาให้ได้กะตั้งโฮงทานติให้ได้กะจักกาติหรือพองจังได๋ค่ะเนี่ยเนาะเดี๋ยวก็กว่าเยอะกะย้อนไล่มือพองเฮาค่ะดีกว่าตั้งโฮงทานอํานั้นก็ดีกว่าจักกานั่นนะคะอย่าในวันที่25ถึงวันที่29ติละละจะติหมู่เขานวลค่ะเนาะติละละติทำการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยตั้งกว่าร้อยสุเทพปุนขาพี่น้องเขาข้าวยามเก่ามองกลางเนยตอดถึงสี่มองกึ่งวันอันเป็นเหตุการณ์ค่ะเยอะกว่าวันที่30ดีกว่านั่นในก็ตีหลานตรวจที่หนึ่งห้วยแก้วข้าวยามเก่ามองเราถึงหามองกลางหูคำในค่ะอ๋อประวัติลงเส้นสายไม้กว่าฮับวัดตีวอกอินกว่าในวันที่30ไลวันเดียวนั่นกุ้ยไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาก็ตั้งหมดตั้งเสียงนั่นพี่น้องเขาติไลเฮ็ดจำหนังเพียงเปิงตั้งอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเป็นเฮ็ดไว้นั่นให้เต็มโทนกูลองไหนนั่นค่ะนะเนาะพอถามตีปีหมู่เขานวลได้ก็พี่น้องเขาก็ติไลลาด้วยให้ก่อนลงเส้นสายไม้จนมันก็ว่าค่ะหมอค่ะจึงนั้นจึงในก็กับสืบกว่าต้องถามเขายามเปิดเหตุการณ์ลงปองจึงไลตีหมายโฟน0532100244 0532100244ในนั่นค่ะเจมี่เจ้านาตีเปิ้นอุบโอในนั่นค่ะจอมปอมไปปีๆน้องๆเขาๆในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาๆค่ะในก็มังก็อําปองเจอก็ถามมาเพราะว่าลงเหี่ยวในก็เอาหลักฐานเฮาค่ะนั่นกว่าสิเอาไว้กับตัวให้กว่าเอาไว้ตอนตาดีกว่าจากกะขายร่างขายนั่นในค่ะเนาะตีร่างศูนย์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพนะคะปุยนะคะตั้งกว่าแล้วสุเทพนั่นตีมีไว้ตีนั่นในค่ะอ๋อนี่ก็ฝากฟังไว้ปันพ่อแม่พี่น้องเขาเลยเอาข่าวเงาลีลีเจ้าในสั่งว่าใครผู้เพิ่มเติมก็กลับสืบกว่าไล่ตีร่างอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยในนั่นค่ะพี่น้องเขา ตี0532102444ไลในนั่นค่ะอ๋อในก็ฝากไว้ปันปอนไปพี่น้องครับตีและหางเฮียนซึ่งหือพองหลาตอนตาดีกว่านั่นในก็พี่น้องเขาจะเจอเดีกว่าไปนั่นซ้ำหางเฮียนไปตู่ไปเจอไปอยู่ลีให้เต็มทวนเพราะมีตั้งเป็นมาเป็นตั้งเป็นเฮือง่ายว่ะหอบคือเราตั้งเป็นกับตัวไว้ในก็อ่ำตับลูกว่าในคานอพี่น้องเขาค่ะอ่ำตับลูกว่าในคานอก็เขาขาดเลยหักษาลุ่มลาดด้วยถึงไปอยู่ลีเขาค้านั่นก่อนในค่ะอ๋อฝากไว้ปันพี่น้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะอ่ำไรยินเสียงปีค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องเขาจ่องยินค่ะป้อมได้ยินเสียงค่ะออกยกก็ขึ้นเข่าเหม่อค่ะพี่น้องเขาจะเจออันตุ้ยไว้อยู่ดั้งปากปลายหิ้มสองปากในจ่องได้ยินเสียงปีโมคานุ่นหลาดอยู่ค่ะหือหลาดในปันก็นั่นอีกหนึ่งว่าอันอ่ำไรยินเสียงค่ะนั่นค่ะลูกลูกหักเมย์ในหลาดว่าอ่ำยินเสียงปีลีค่ะอ่ำยินเสียงลีในขาดเดลเลาเที่ยงมอกกะหืมหูค่ะเนาะเที่ยงเขาค่ะก็สัมมีในกลางในในค่ะนะคะก็ลาเที่ยงเย้าในค่ะนะอ่ำยินเสียงคาลีพี่น้องเขาปึงอาโกปึงอิงเฮือพี่น้องเขาเขาเปิดตีฟงพี่น้องเขาเขานั่นหลังค่ะพี่น้องเขาเขาพอมันเอเสียงมันติ่มพออะไรยินนี่ยินจมค่ะเลยยินอ้อในค่ะยินจมยินดีนะค่ะยินจมค่ะยินจมกูก็ค่ะยินดียินลอยค่ะยินลอยชัดเจนดีค่ะที่ไม่ห้องสอนยินจมค่ะเลยยินอยู่ค่ะยินจมค่ะค่ะจะเลยไล่ผ่านสองตั้งสามตั้งผายดังเรดิโอหนึ่งผายดังเฮิร์นซอมสองผายดังทิกช็อกย้อนนั้นเลยค่ะจะอยู่กึ่งกลางที่ในเพราะค่ะจะมาอยู่จำให้ได้ก็พี่น้องคำหนูตัวอย่างหนูด้วยคุณนังค่ะว่าตาค่ะว่ามอยตาค่ะก็เอาเนาะจ่องเลยยินค่ะเสียงแจ้งแรงลีอยู่ค่ะเลยยินน้อยยินลีอยู่ค่ะปีอยู่ลำปางค่ะยินลีนาค่ะปีโมอยู่เกี้ยงใหม่เซทอมอยู่ค่ะยินลีนาค่ะหมอกมองยินจมกูก็ค่ะที่ต้องตักกันเข้ามาปึงเฮอพี่น้องเขาเขาขึ้นแห้งฟงโทรศัพท์พี่น้องเขาเขานั่นค่ะเนาะมันก็ตีตื้อเข้มหรือเพราะว่ามียินในค่ะกลมหูที่จึงเหงือออกให้ขึ้นเข่าใหม่ค่ะพี่น้องเขาออกให้ขึ้นเข่าใหม่ค่ะมันก็กำนำก็ตีเลยว่าอะไรยินหรืออยู่ในค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะข้อความอันใดที่ข้าอ่านอําตั้นขึ้นย้อนน้อมใหญ่น้ำนะที่การเด็กข้าจะอ่านอ้อแน่ว่าคือการพองละลายกลมหูเยาค่ะว่ามือพองหลัดข่าวในตาก็หลุดด้วยดีข่าวเนาะคำว่าอะไรเอาคิ้วเข้าเอาออตาอะไรล่วงหมอกก้นนำทวนโอ้วันนั้นค่ะยินชมค่ะให้กู้สดดังรีเพ่งเป้งกันเจมก็กว่าเจมก็กว่าและอํากว่าเนาะพี่น้องเขาค่ะและเอาคิ้วเข้าเออนั่นน่ะก้นนำเนี่ยในค่ะเนาะก็เตียเลยว่าพี่น้องเฮาค่ะในก็อยู่กูตีกูตั้งในนั่นค่ะเนาะยกก็เหตุการณ์ตั้งรีกู้สดกันน่ะอํายินเสียงปีหลีเสียงปีหลีอ่านเนี่ยมีติเลยแท่งค่ะยินดีอยู่ค่ะค่ะได้อ่านติเลยแท่งมันเป็นหูอ่ำอ่ำใจเป็นว่านั้นมันบ่ลีไม่ซุ่มค่ะยินดีแจ้งแรงเตะยาวขาไปถ่อมอยู่ตั้งเก้งใหม่ค่ะอ๋อย้อนน้อมอย่านำค่ะเพิ่มเสียงดีพี่น้องเขาเตะเตอร์แคมนี้ค่ะเนาะอ๋อค่ะยินชมขอบใจอย่านำค่ะหรือเฮ่อหรือใจกันก่อนเนาะกาดถอดไว้เพียงความวันหูถูกเจอหนึ่งเพียงความก่อนจงขึ้นมาอุบโอจอมกันแห่งกำหนึ่งอย่ามองค่ะเพียงความอย่ามองนะอ่ำใจอย่าไปมองค่ะอ่ำใจค่ะน้องหกห้องไว้ค่ะ

ค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะอย่ามองนี่นั่นค่ะบางปอกมาเลยมากก็ใครมองนั่นเก่าเออเนาะบางก็ว่าอย่ามองนี่ค่ะบางก็มาใครมองเนี่ยมองเออบ่มองนี่เฮ็ดให้อายุอาสาเขาค่ะยืนยาวหึงเออจังไหนพี่น้องเฮาเขาจังใจนั่นเดียวค่ะกอบนั่นเลยมังลองมาอ่านมาในการมองในเฮ็ดให้อายุอาสาเขาค่ะหึงเหมือนหนังก็เป็นเฮามองปอมองแม่เฮาปอแม่เฮาไปมุงมองเฮาเนี่ยเปิ้นก็ดีอยู่ไปทักก็ไปด้วยวันอันดูเก่าล่างเก่านั่นกัดแขนลงเดี๋ยวนี้เป็นทางไปตัวเออจังจังไหนก็เฮ็ดอายุอาสาเขาหึงนานมาจังไหนค่ะก้อยกะมังลองอย่าไปมองปอว่ามันเฮ็ดแล้วค่ะเติร์ดเพราะว่ามันเฮ็ดให้เฮาค่ะสุกซักเจอมันอําลีเนื้อเฮาอย่าไปกะมุงมองมันต้องตั้งซะนั่นลืมมันแปดเสละนี่นั่นค่ะฝากถึงกันอ้าวตกลงลีๆติมองลีหํามองลีอ้าวลองลีมองค่ะลองอันนําดีอย่าไปมองโอเคตกลงจังไหนค่ะเนาะเอาค่ะก็มีเฮาค่ะมาด้วยแทงอันนึงนี่ค่ะมีลองตั้งแผ่นลิ้นไว้อํานั้นอิงสันหายแฮงเตเตในวันที่18มื้อนี้ข้าวยามไรล่ะข้าวยามเก่ามองไปหามนิดข้าวยามตั้งเมืองจึงไทยตั้งแห้งมันสันแห้งในมี 5.3 แมกนิจูดในค่ะลึกศูนย์กลางมันอยู่ที่10กิโลเมตรนี่นั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะพี่น้องนี่ก็ติเลยว่าให้แห้งอันนึงเหมือนกันนี่นั่นค่ะเนาะลองแผ่นลิ้นไว้ในในค่ะพี่น้องเฮาเขาแผ่นลิ้นไว้ในก็ลิโกนี่อันนี่นั่นค่ะเนาะอําฮู้ว่าติมันติไผมันติอยู่จําที่ดังเมืองยางเขาเมืองมานเขาจึงเจ้าหนังในค่ะอปอมเมปีๆน้องๆเขาค่ะในก็ยังหมอกรัดถึงว่าสันใกล้ๆอิงสันแห้งเต้ๆในนั่นค่ะในก็ที่เป็นเจ้าไหนในค่ะเนาะมันอยู่ห่างอันห้อยเลื่อนสกายนี่ค่ะหมอก23กิโลเมตรนี่นะคะให้ห้าผู้ไล่ใกล้ๆย่ำพองเดี๋ยวเราก็ไปหู้ลองดูซุ่มมามีเจ้าหือพองในนั่นค่ะอ๋อเดี๋ยวมือข้าวยามก็มองไปหามันนิดนั่นค่ะเนาะดีผายดังปอดจันผักไตดังเมืองโฮมตุมเมียนมาเขาในนั่นค่ะออสันแห้งไว้ในนั่นค่ะเอี้ยวก่อข้าวยามก่อมองไปสิบแสนไม่ได้เป็นอัพและช็อคแทงอันหนึ่งในค่ะก็ตีเป็นภายดังเมืองมานั่นเหมือนกันในนั่นค่ะออพี่น้องเขาในวันเหมือนในซึ่งคือเกาหลีเขาในก็เอาข่าวเงาเกี่ยวกับเลยลองกองเฝ้าระวังแผ่นดินไว้ในนั่นค่ะเอาเว็บไซต์อันไหนเสเอามาฝากตอนทุกถึงพี่น้องเขาเนี่ยค่ะลองตั้งเจอในอําหู้ในวัดที่เกิดขึ้นมาเมื่อไรมันเป็นลองเพสภาวะมันเป็นเลยลองตั้งอําหู้เนี่ยก็คือกับเฮาค่ะก็รู้เลยหู้ไว้เดี๋ยวก็ห่างเฮียนไว้เนี่ยค่ะมือพองเป็นเพกึ่งกลางมาเจอในนี่นั่นค่ะเฮาค่ะที่เฮ็ดจังหือลีลาเฮาค่ะที่เฮาค่ะที่เฮ็ดจังหือลีในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็ที่เอาปุ้นหู้ตั้งหันในมาฝากตอนจู่ถึงปอแม่ปีปีน้องๆเขาเขาให้ได้ยินถ่อมจ้ำกันเรื่องหลังในในค่ะเดี๋ยวเลยฟังกันไว้นั่นขนาดเนาะซึ่งหือพองหล่ะเพราะเป็นเรื่องนั้นมานั่นในค่ะเขาขาดถูกเลยห่างเฮียนไว้ในนั่นค่ะหับมือพองมีแผ่นลินไว้นั่นเดี๋ยวเฮ็ดซึ่งหือพองหล่ะในนั่นค่ะเนาะเขาขาก็หลุดเลยก็อยู่ที่ที่เลยว่าเลยก็อยู่ที่อันที่มันมีแก่นแข็งนั่นขนาดเนาะตั้งสติลีลีอย่าไปตกใจในนั่นค่ะแล้วก็ดูรวมได้ถึงป้ายตู่ป้ายเจอเลยนะคะอย่าไปก่ออยู่ไปเข้าๆออกเล่นกับชนชิ้นซานกันกว่าเซ็งนะคะโยก็ให้ห่างพักดูเฮือนพักดูฮู้เลียเฮาในอิดอ่อนนึงนะคะโยก็ก่ออยู่ไตคงอันนี้มันแก่นแข็งในนั้นค่ะออกมาตีจั่นเฮือนตึกสูงๆในนั้นค่ะโกมันล่มกวนเต็งทับเฮาคาไลในนั้นค่ะนะเนาะโยก็ไม่อย่าไปอยู่จำเสาไฟนะคะโคว่าเจ้านายตอนน้ำเจ้านายค่ะมันก็จังเป็นเพลไรอย่าไปจุดเต้นนะคะไฟเจ้านายนะคะมันติดจังให้ได้แก๊สมันโหเหจังล้ำลูกไม้ไหลนะคะอ๋อพี่น้องเขามือพองแผ่นดินไว้นั่นนะคะนะกึดก้าวไอเสออกมานั่งตั้งคังตั้งหนวกกานั่นนะคะต่อมันปอแผ่นดินไว้อันนั้นก็อิงฉะนั้นมันกึดกว่าแปดเจ้าไหนคะเนาะเยอะก็อย่าไปกว่าใจรีบไหนคะมือพ้องแผ่นดินไว้มันเป็นไฟหมดค่ะอ๋อไฟหมดแล้วรีบก็ได้ขึ้นลงๆได้ติดขำไปอยู่ในรีบจังเป็นพี่ไรในนั่นค่ะให้เรียนลงตั้งครูไหลเอาในนั่นค่ะเอาไปอยู่ที่สูงค่ะเนาะเยอะก็บอกมันสั่นห้าวแห้งให้แห้งน่ะเพียวในที่จังเป็นสึนามิจังเป็นน้ำปังไหลฮวนขึ้นสูงมาไหลนี่ค่ะเอาไปว่าอยู่จำน้ำปังไหลนี่ก็ให้อยู่ห่างไกลน้ำผังน้ำนั่นสินี่ค่ะกูจังเป็นสึนามิไหลเพนำโถมนำหอนหลักยักลงมาผัดเป่าเฮาคาไลไหลลงมาให้แล้วค่ะสุกสักไหลจังถึงอสักสายใจไหลในนั้นค่ะยกก็แทงลองนึงนั่นนี่ก็หลูเลยฟังไว้อัพเดอะช็อคอันนั้นก็เป็นมาแทงหลายกำจังไหนค่ะน้อพี่น้องเฮาเขาค่ะหลูเลยฟังกันไว้นี่ค่ะรวมด้วยถึงลองเอานำกินนำใจไผสายว่านี่ค่ะโฟงว่านี่ก็รวมด้วยถึงลูกล่างเฮาค่ะลูกๆหลานๆก็เฮาคนเก๋เฮาค่ะนั่นจอมนี่ค่ะอันนี้ก็เรเลหันว่ามือปีกายพี่อ่อนดังเมืองซึ่งไทยในก็รู้ซุ่มกว่าตั้งนำตั้งหลายมีปารังพี่น้องก้นใต้อันเหตุการณ์ก่อสร้างที่ตึกสตงนั่นแทงลูกก่อนนี่ค่ะเนาะนี่ก็
เป็นรองรู้ซุ่มตั้งนำตั้งหลายค่ะอําเภอให้มันเกิดขึ้นค่ะเจ้าไหนโยกองเมืองหนังตั้งเมืองจับปานเขานั่นในเขาในเลหางเฮียนลองในตาสีลองว่าแผ่นดินไว้น้ำถือน้ำทุ่มน้ำน่วงว่าจนเจ้าไหนเขาเลหางเฮียนไว้ในเมืองหนังล้วนห้องเฮียนเขาเขาตื่นตีพึกสอนไว้กูก็เต็มอยู่ในห้องเฮียนต่อถึงก้นหลวงตีหรือเลยลู่ล้อมได้ถึงเมื่อพ่องเป็นพี่กึ่งกลางสังหือมาในซอนปันในนั้นค่ะโยกองถงโคว่าคู่นงตั้งมือเขาว่าในเขาที่ป้าถงโคในเสียงเหมือนกันอําได้ว่าหนึ่งก็กาขันเล็กกาขันใหญ่สังได้ป้าเหมือนกันย้อนบอกว่าในถุงเปิดถุงใส่ถุงป้าก่อนที่ห้องเฮียนเขานั้นมันจะมีว่าลองแก่นแข็งโดนแต่ได้เฮกังลินหยดลินกุนนิดปังตกใส่ห้านี่ค่ะเอาเฮกังไรย่อก็พอจมน้ำห้านี่ก็เขาก็ขึ้นกวาดถุงนั่นเองก็มันตีอ่ำผู้เอามันตีอ่ำจมไรมันก็มีลองเฮกังหลายๆอันค่ะลองนั่งในว่าเป็นลองคุณเมืองเปิ่นลีอ่ะย่อก็เปิ่นก็รู้รวมได้ถึงข้าววันก้นเมืองเปิ่นไรลีอ่ะจึงหือจัดที่รถเพียรจำเจ้าไหนคะเนาะว่าเป็นตั้งต่างที่สีเหลียนบ้านเฮาเมืองเฮาได้ก็อู้เอาตัวไผตัวมันรวดได้ก็บ่ขยะเว้าไหนคะเนาะเนี่ยผู้ใหญ่ก้นลุงก็ตาติว่ารู้รวมถึงเลยในบางปอกบางเลยมาในหายาบเอาไผเอามันว่ากุ้ยนี่นั่นค่ะน่ะเนาะลองตั้งเจ้าในก็หนังหือมันบ่ติฮู้เมื่อไหร่เมื่อละว่าเมื่อไหร่มันมีผู้รู้รวมถึงเฮาคาไรผู้ใหญ่ก้นลุงวันเฮาเมืองเฮาก็ฮู้ว่าเป็นเผอจำเจ้าในก็หยาบก็รู้เลยหาลองตั้งปึ้งตัวเจ้าเก่าให้รอดเลยกู 300,000 เปิงเหี่ยวในนั่นค่ะพี่น้องอําบารีลองอยู่สร้างกินเศร้ากู 300,000 เปิงนั่นในค่ะเนาะนี่ก็มาฝากถึงพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขากูก็ให้รอดเพ่กันกูตีกูตั้งกูลองกูอันในค่ะฝากตอนจะถึงกันซึ่งหนังในค่ะหรือใจชมได้เพ่งก้อมอันพี่น้องขอย้อนกันเข้ามาลืมความสั่งสอนแม่ในค่ะอ้อ

ลืมความสั่งสอนแม่ค่ะเนี่ยเป็นความจัดสัตว์ผัดหมัดหัดมาโคจะใจมุ้งเอามาห้องเลยเป็นใจเกี่ยวมิ่นเนี่ยนะคะเอามาฝากตอนจะถึงพี่น้องเขาอะไรเงี้ยชอบอันย้อนกันเข้ามาในวันเหมือนได้ในนั่นค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะเหมือนในเลยลาดกว่าหลายลองเลยอันมาได้เป็นเขาเงาฝนฝนลมลมฟิงฟ้าราศีล่ำค่ะด้วยว่าได้ตกน้ำหลังพื้นที่เขามาในข้าวฝนดูลมได้ถึงป้ายอยู่ลีกันกว่าตาไปตั้งทางไหนก็ให้ลาดเพย์อย่าก่อนลาดเพย์ลองอิงสั่นแผ่นดินไว้ลาดป้าลองไปขึ้นรถสุเทพในนั่นค่ะหลายลองหลายอันค่ะเอาเหมือนในรอเล่กันกว่าเจ้าในสีหยุ่มยามาได้มีพรดีอ่ำนำก็เกะดอนตาปอแม่พี่น้องเขาในวันเมื่อในอยู่ค่ะดอนตาเขายิ่งโมขาโน้นผ่านยันพี่น้องเขาเมื่อก่อนหับถอมในตั้งเรดิโอออมล้มเอแอม1476 กิโลเฮิรตซ์เหตุการณ์เหมือนเก่าเนี่ยค่ะเป็นรีดิโอออมล้มปืนปล่อยเซ็งกว่าดังออนไลน์ตั้งรีดิโอออมล้มตั้งแอปพลิเคชันหลายๆอันที่มันเข้าถึงไหลเจิมเจ้าในค่ะเนาะฝากตอนเจ้าถึงกันเจ้าหนังในค่ะอ้อเขายิ่งโมขาวนนผัดยันมือก่อนจนขึ้นทบกันเที่ยงความจะถึงกูก็ค่ะนะไว้เขายังมีการขันมาถ่อมจำกันอยู่ลีกินวันมักมีเงินคำกันค่ะม่อนๆค่ะเหมยซุงค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีย้ำจะพยายามให้ดีที่สุดในการหาแนวทางซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันคือ
6: โอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เนี่ยพี่สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่ไม่ฉาดหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: นายกรัฐมนตรีย้ำจะพยายามให้ดีที่สุดในการหาแนวทางซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026โดยจะไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมถอยเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพว่ารัฐบาลได้ประสานงานอย่างเต็มความสามารถและพยายามหาแนวทางรวมถึงช่องทางต่างๆส่วนการนำงบประมาณที่จะนำไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาดูแลฟุตบอลไทยชี้แจงว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินหรือเงินงบประมาณแต่รัฐบาลทำหน้าที่ประสานงานให้แก่ภาคส่วนที่แสดงเจตจำนงที่จะทำให้เกิดขึ้นช่วยอำนวยความสะดวกทุกอย่างย้ำว่าจะพยายามให้ดีที่สุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเป็นสิทธิ์ของส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีกรณีที่ดินเขากระโดงทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
10: นายพระดอมปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยคุณสมบัติของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องที่ดินเขากระโดงว่าเป็นสิทธิที่สามารถดำเนินการได้ตามกระบวนการและเป็นไปตามกฎหมายในส่วนของประเด็นการคืนที่ดินให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการฟ้องร้องกับคู่กรณีเป็นรายแปลงซึ่งยังอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมส่วนกรณีดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายพระดอนกล่าวว่าขณะนี้ทุกอย่างยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่ดำเนินไปตามขั้นตอนซึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หากมีความเห็นหรือประสงค์ที่จะดำเนินการถือเป็นสิทธิที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบกฎหมายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรก้าวสู่ปีที่28ชูกลยุทธ์4สมาร์ทมุ่งเปลี่ยนหนี้เป็นโอกาสพลิกฟื้นชีวิตเกษตรกรไทยด้วยนวัตกรรมและวินัยทางการเงิน
11: นางวันนีมหานีรานนท์เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.เป็นประธานเปิดกิจกรรมครบรอบ27ปีวันคล้ายวันสถาปนากองทุนภายใต้แนวคิดบ้านแห่งโอกาสของเกษตรกรไทยพร้อมประกาศยุทธศาสตร์ก้าวสู่ปีที่28ปรับทิศทางจากการบรรเทาหนี้แบบเดิมสู่การสร้างภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนตามนโยบายเศรษฐกิจมูลค่าสูงของรัฐบาลสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนจะใช้ยุทธศาสตร์ 4 Smart ประกอบด้วยการสร้างความมั่นคงในอาชีพหรือ Smart Farmer การยกระดับองค์กรเกษตรกร Smart Agriculture การพัฒนาด้วยระบบดิจิทัล Smart Digitalization และการเพิ่มประสิทธิภาพสำนักงาน Smart Officeมุ่งยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชนโดยกำหนดให้จัดทำแผนการผลิตและแผนฟื้นฟูอาชีพที่ชัดเจนพร้อมใช้ฐานข้อมูลสร้างวินัยทางการเงินเพื่อป้องกันการเป็นหนี้ซ้ำส่วนการสนับสนุนงบประมาณจะเป็นแบบขั้นบันไดตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิณรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินท่านผู้ชมอาจจะเคยพบเห็นการกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวผ่านทางสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์ทางสื่อออนไลน์หรือตามหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้นถือเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยของเราในวันนี้ผมจึงอยากจะขอนำเสนอเรื่องการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่แก้ไขปัญหาการกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้กำหนดคำนิยามของบุคคลในครอบครัวซึ่งนอกจากจะหมายถึงสมาชิกในครอบครัวซึ่งท่านและผมเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วนั้นยังรวมไปถึงคู่สมรสเดิมซึ่งหมายถึงบุคคลที่ได้จดทะเบียนสมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมายและต่อมาได้จดทะเบียนหย่าและยังรวมไปถึงบุคคลซึ่งอยู่กินร่วมกันฉันสามีภรรยาโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและบุคคลซึ่งเคยอยู่กินร่วมกันฉันสามีภรรยาแต่ต่อมาได้แยกทางกันอยู่หากท่านเป็นผู้เสียหายจากการกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือท่านได้พบเห็นการกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวท่านสามารถเดินทางมาพบพนักงานอัยการที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีได้ทุกที่ใกล้บ้านท่านซึ่งพนักงานอัยการจะให้ความช่วยเหลือท่านทางด้านกฎหมายและช่วยประสานงานในการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพต่อศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพนั้นจะเป็นกรณีที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งห้ามมิให้ผู้กระทำความผิดกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวอีกซึ่งหากการกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวนั้นเกิดจากการเสพยาเสพติดหรือการดื่มสุราศาลอาจมีคำสั่งห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวเสพยาเสพติดและดื่มสุราและศาลก็อาจมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวไปบำบัดอาการติดยาเสพติดและอาการติดสุราได้และในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นคู่สมรสเดิมหรือเป็นบุคคลซึ่งเคยอยู่กินร่วมกันฉันสามีภรรยาและไม่ต้องการพบกับผู้กระทำความผิดอีกพนักงานอัยการสามารถมีคำขอต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งห้ามไม่ให้ผู้กระทำความผิดเข้าใกล้ผู้เสียหายและศาลอาจมีคำสั่งห้ามไม่ให้ผู้กระทำความผิดเข้าใกล้ที่พักอาศัยหรือสถานที่ทำงานของผู้เสียหายตามระยะทางที่ศาลกำหนดนอกจากนี้ศาลอาจมีคำสั่งหรือมาตรการอื่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวอีกขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

0: โอ้ยใครมาเผาอะไรแถวนี้ทั้งควันทั้งฝุ่นเต็มไปหมด
1: ก็หมู่บ้านเรานี่แหละโอ้ยเขาพากันเผาขยะต่อสั่งฝางข้าวเช้าก็เผาเย็นก็เผาอีกไหนจะเด็กวัยรุ่นขับรถแข่งกันทั้งวันเอ้ยไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
0: นั่นน่ะสิเอางี้เราต้องไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ล่ะ
1: อย่าปล่อยให้ฝุ่นทำลายชีวิตมาร่วมกันคิดลดมลพิษกันนะครับ
2: โดนแฮกข้อมูลรั่วลิงก์ปลอม
3: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
2: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสืบสานป่าและยอดและบนแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้โหเชเปอร์เ
1: บิร์ซุงค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1400

0: ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
0: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
2: บุคคลเร็วๆบุคคลเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
2: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: เป็นเย็นลงละขอบค
3: ุ
2: ณมากนะ
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
7: ็ท่านสนใจคมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างหนึ่งไทยอีจังใจคมสินหุยหลอมจอดมุทาสเซียเราได้เสนอต่อป้อต่อหนอผู้เดียสิทธิบัตรทองหลักสิทธิบัตรไปเทียมบางเส้นหรือท้ายมั่วป้อนเนี่ยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักเจ้าหายเนียงไทยเจ้าหลอกปลาเที่ยวคอเจ้าเก๋มองเก่งอย่าเจ้าหลอนเฉียเจ้าหาเก๋ตีถ่ายกำมอเที่ยวเก๋ความมอดเราเสนอพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545มั่วสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่าจะตรวจเจ้าหรือน
8: อเจ้าอีจงหนักจุกตินิ่งจังมงสวดเล่าหลุวะอีปังดูทีมเจ้งใหม่ชื่อปังเกลาเต้งเหม่งสวดต่อปูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อยอปูมั่วสวดเตอกุญแยขอตือหามงจัวจอหนูจื้อกือย่อจวนเตอศูนย์อำนวยการหาตีไทยสวดต่อปูปังฟัวอาองคือย่อจวนเตอลู่เสงเจ้งใหม่ดาวมงเตาจัวตุมเบอร์สูตงศูนย์จื้อเปอีอีออยี่ศูนย์ยี่ลู่เสงเจ้งใหม่เตาเตอจู้ใจตีไทยเต้งเหม่งสวดต่อปูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อไม่ยอขอเชยตือจื้อเตาใจเก๋แข็งจอใจกวดเหล่าเตาลุนเตอตุแอปไฟดีมาช็อตเหล่าเนอร์
9: จื้อฮาเหลาจัวต่อเต้ช้างปัวเหลาหูเช่หูจอเหลาเต้ขยะเต้กินตรงขัวล่องขัวชัวชัวอย่างมาจื้อปุ๊เหลาจื้อรอนูตีอีลูอีหลินดูมงจูนูตีไปเจ้าอีลูจื้อหลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยอเล่งตือเหลายัวเจ้าลูจื้อเจ้าเลจู้ใจเกเช่าจูลูนเต่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต่าลู่เสียงแจ้งใหม่ลู่กงอัวอีปังดูทีมแจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจวดเล่าหูจือปูมัวปังฟัวอาโอมเล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าสูนเจ้าหยี่หล่อชื่อสูนจั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

蝴蝶脚胎到路线真美，路时候下路梦，一路被下恶煞，养生族被下头时候，主顶主招顶，养长度被下头时候，狗相顶主狗耳顶，唱等到上 AM。เอ๊อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดาหนัวมองยอเป้ลูมองสวดเล่าซอกกันนงเตา

ยาทรงอีจงแนจึกตินิ่งจางสวดเล่าจัวนูวันอังคารนูติเก่าจัวรู้จื้อหลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนูนวลยางจัวรู้ช่างหลีซาเปตุจากือกังนูนวลหย่อนนางปีกินยางจัวรู้ช่างหลีซาเปล่าตุจากือกังปีกีหย่อนเน่งชงนัวหย่อเน่งชงเดือดนัวกูยอจัวเสงว่างรงชาจักรังจอนดูสุต้องจัวฮาลุมงเดือดรู้เสงจังใหม่ตัวนซื้ออีจงน่ะจุกตีนิ่งจางสวดเล่ามาวันได้นัวหนุ่ยเจ็บกูเต้าจออีช่างลู่เต่ากูยอเนี่ยช่อเสงว่างร่างลู่เต่ากูมัวลุ่มเบฮาตาตุ้นจ่อชัยจัวมาช่างลู่เต่านัวหนุ่ยเจ็บกูท้องมัวจอจัวอีตูน่ะเจ๊กูเต่าทอตัวอ๋อมาไม่ทอเกลอเชนต้องเต้าตัวเจ๊กูกูสังหาตาเต้เต่ายอจะลู่จอจัวเต่าจนจ้างหนุ่ยเจ๊เต้เต่าลู่เสือเห่าจืดเจ้าโยจัวกูจอชื่อตังจ๋อเกลอเจ๊กูไม่ทอตัวอ๋อมากูชาเลมัวจ้างลู่เต่าหนัวมัวจอจัวตูน่ะเจ๊เสียงมงย่างย้อจัวลู่จอห้วยลึกเดาลู่เสียงจังใหม่กูทอตัวมาก็หาตาก็สังท้อช่างนัวเนี่ยช่อช่างลู่เต่าตุ้นร้อนใส่จัวมอฟีจัวก็อ้อตุ้นหนูกูย้อจัวลู่ชอบปังโอ๋งตอนถูกก็นงห้าฟีจัวก็ตู่น่ะเล่าย้อจัวอมก้อยตอนถูกก็นงหนอวิยอหาตาช่างลู่เต่านัวมาพี่พี่ชงเลยคือไม่รู้เน่งเกินเกาเลยเอก็เหนียะเห็นเอท้อนงช่างหนัวห้าฟีจัวก็จะหนูก็จะวิญญาณสวดเล่นถูกก็นงอ๋อเจ๋กูหอมมัวจอจัวเถ้าเครายการจัวเป๊สวดเล่าตอนถูกก็กงเกลอเจอวยเกตังเล่ามาอวนได้หนัวหนูเจกูทอเป๊จ้อน่ะจะกูตีนิ่งจังพงยืดสวดเล่ากูเมงกังลูใช้ฮาลุนงย้อจวนเต่าเพจเฟซบุ๊กมาทอเมสวดเล่าปังจัวกดไลค์กดแชร์อีเลงอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าปัวเชียงเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมาอวดจอมเต่าจอมเมสวดสวดเล็งสวดถูกคือลุนดูกุญย้ออัวพงยืออัวเกลูปังจวดชั้นกลางดูสุต้องจัวฮาลุมงดัดลู่เสงเจ้งใหม่มาหวังให้เจ้าสหตาตังกีนัว

本金头嘛，古个做啊，木啊啊，树青到树多哟，木啊，多年播种晒哟，热冷哈，木啊，叫多年种么，就种更高了哈，要做那个盐嘞，要白就冷头嘛，为冷头，你只靠几个努啊，叫努子播茶哩哈哒，木啊，啊，叫路个几个做，说了啊，到包别吃不满喏，别有煮到。包哈住哈，到包哈干啥？哈住到给干个，个是啊，叫给车个要住到浪啊，住给个要趟路费嘛，别要住到啊，ปฏิบัติอะไรจังหนอมา，要住到หนัว你จะจอหนูจื้อปัวฮาตา，要ฮาตาเล่งตือกูเม่，是住给กูเม่要住浪，到趟路费หนอมา，趟路费嘛，เด้ๆมาเลยลุอีลูเล่นเดาอีขบวนเล่นเดามาเถาคือฮะตามจอเชลไฟลูเลยโลเอก็น่ารู้สือจูเกนเดาโนมาโยเตาเจงฟังเกินเก่าเลยอ๋อปุ่มมากดฮะตากดซื้อเม็ดกดซื้อเม็ดหนัวโนเจยอมก็โยจูเตาเจลูเชต่อโยฮะตาสัญญาณไฟตัวละสือตูตูปังคือลูไทยเกนเดาจูเกคือจูปูตัวจอเชลังเดาจูเกทางรถไฟเจใช้เตาฮะตาเชลไฟไปหนึ่งตั้งต่อหลัวมาปศาลิมดไทยแก่จุปุกว่าตัวในหลังจูเกนดาวเหล่ามาวีเล่นดาวน้อยเจ็บเท่ากับก้อนเจเจเชต่อรถไฟมงคลาวโนมาจอหนูจุปหาตาเป๋อยู่จุนเจอย่างเจ้าหนอยอดจนเดือดรางรถไฟอย่างเจ้าหนอมาก็อยู่จุนเจเลเลจื้อเม็ดหนอจื้อหาตาก็ผมเจเกติติจนเดือดตุปังคือนึกไทยเดือดมามีจื้อเล่นเดือดวิยหาตาเป๋งานใช้อยู่เกสังหาตาก็ยอดเคลาเดือดตุปังคือนึกไทยเดือดนึกเจคนเดือดอยู่ปลอดภัยเหล่าตัวสมาขอเจ้งตาจอหนูจื้อปัวหาตาอยู่จุนยอดเล่นเดือดตุปังเดือดมึงเดือดจู้เก๋ก็อย่าถังลังรถไฟเต๋ออย่างเจ้าหนออย่าจื้อเม็ดมามีทะเลอยู่ปลอดภัยจัวเป๊สวดเลยหนอฮะจื้อตังเรนเต๋อหนูเจ็บจอหนูจื้อปกุหันจื้อหาตาจอเช็ดรถไฟมานูลู่ลู่ฮะนูนูเต๋ฮะนูยังเหงหนอนูยังเหงมาเท่ากือหาตาเช็ดรถไฟนูอยู่เบรกแล้วชื่อนิวอันเจนมาหนูจู่เตาซื้อเก๋กังคือก็เบรกเฉลี่ยย่อตัวอีจู่ตัวอ้อกิโลเมตรแล้วชื่ออีจู่อ้อกิโลเก๋อเอตุ้มเบรกอันเต้เหล่ามาจู่คอนเตอร์หนูเจ็บหนูเฉลี่ยเจงเก่าย้อนเก่าอ๋อหัวย่อหัตตามั่วสื่อเช่นแล้วก็จู่ถูกเก๋ตังสื่อเดาโนมาเชลล์ไฟหนึ่งเจจู่ย่อหนึ่งเจจู่ย่อจู่คอตาเนี้ยเห็นอ้อไปปวดตันเจอยู่จู่ย่อซื้อแรงคือเฉลี่ยย่อจัวคือยังเลยอีจูออกิโลเมตรมาเฉลี่ยเจนย่อมาวิเลนเต้าเท่าคือฮัตตามั่วจะต้นนี่คือเมืองไกลเก่าย่อจนเดาทางรถไฟเดาเช่นรถไฟลูโลนุเจอจัวสวดเล่าทงเก่าฮึชเตาอยู่ตุแข่งอ๋อลุไทยปัวฮัตตามั่วอาการสติแตกมาเท่าคืนเต้านุเจโอ้ใช่โลโยอะไรจังโลมาจะจ้องเล่งเต้าตัวมาจอหนูจืดปัวฮัตตายกปูฮัตตาเท่าคือนุไกลก่อนเต้านุเจมึงชื่อเต้าเลยโลเจพยายามอยู่เท่าลูกเชกว่ามงแล้วชื่อพยายามคืออยู่สตาร์ลูกเชอ้อไปหรืออ้อไปหรือเล่นเต้ามาจอหนูจืดปัวฮัตตาเชลูไฟลูมาหนูมั่วเจ๋งแห่งห้าหนูเบรชื่อย้อนเลยมาขอคือไปอยู่อวดหนูเจย่อไปจอบโผล่ลูกเชอ้อช็อตเชอร์ก็ลูกเชเลยจอบโผล่ก็ลูกเชมั่วก็จูซาคลาจื้อกว่าคลาวขอนเต้าอันเต้หนอจู่ช้อคลามุงอันเต้ไปหาอันเต้เชลไฟลู่เล่นเต้ากระจื้อคลาทะแยงมุมเปล่าจะจู่องศาหนอจอบโผล่อยู่ลู่เชยอยู่จู่มัวสติฮะตาเชลไฟลู่เหล่าก็จู่แย่งเหล่าช้อมัวก็ลู่เชยเท้ามุงเหล่าจะเลยจอบโผล่ไอจะเลยคลาจื้อหนอมาก็ทะเลหัวเต้าก็จู่ศาวิโยฮะตาปู่เหล่าเต้าเต้าเห็นเท่าคือช่องเลยหนอหนูเจสวดเลยกูอยู่หัวอยู่ลู่เชยอยู่เท้าอยู่ลู่เชยมุงกว่าเต้าละซื้อก็อยู่สตาร์พยายามสตาร์เอาไปหรือเชลโลไฟตื้อรู้เลยก็ชี้แจงเลยว่ามาไปอยู่เตาหัวเป้จูสาอวนเต้มาจอนุจูปัวทะเลเต่าตัวลูนถั่วเต่าคาหาจูคอนเดอร์อ๋อมากูหอมมดจะรู้ทางอวยเก๋เก่าจอเป้สดเลยซื้อเซ็งยอดเจ้าคือเมน่านูซื้อจูเก๋คือฮาตาหลังจู่เก๋เดาลางรถไฟมาอยู่เตาเจ๋งฟังเครื่องเก่าเลยหรอย่อจวบเขตพื้นที่ลำพูนแจ้งไม้นอหลอกูป
ู่เต้าหาตามั่วเจ้าอุบัติเหตุคือหาจู

เชลรถไฟเจ้าจะหาต้นแมงโลเชลโลเอวัวจัวเตาใจเก็บปวดจัววิ่งยอดเชลรถไฟมานื้อลู่ลู่แห้งหนูเจเถากุญเจ้าตัวเหล่าเจโอกาสคือยัวกลีเราชื่อยัวมอดจูซามันนึกจะเจอเกินเก่าเลยเหรอมาวิ่งเล่นเต๋อสดเราอยู่เตาเจียงฟังเอ็มมอดจะรู้ทางโอเคเก่าจัวเป๊ะสดเราเตาเป้าเลยนัวเหรอเอจวนซื้อนัวหนูเจ็บกูหอยยัวรู้จอยอีช่างเกลอเชจัวเป๊ะสดเรารู้กงเกลอเชอ้วนเกไออีปลาหนูเจ็บกูมันเลยจ้อกลางรูมัวหรืออย่างจะรู้ทางจัวเป๊ะสดเราเตาเป้าจวนซื้อเอกูยัวรู้จอยอีช่างหาชัวปังเสียงจัวอีตูนาเจเสียงมงช่องย่อจวมรู้ยอมตรงเต้าแต่รู้เสียงต่างมาก็คือหาตาสังท้อปังเย้งชัวเล่าจางชัวปังเสียงปังเย้งชัวย่างเถอเถอจางชัวปังเสียงคือมัวลุ่มเบหาตาปืนนงชัวนางลู่มาก็หาตาฟีจวมก็ตูก็จะวิ่งยาวก็จะยั้งจะหนูกึย้อจัวเกล็ดล่างตอนถูกก็นงแฮก็ตูยั้งเหล่งย้อจัวเกล็ดล่างถูกก็นงแฮก็ตูหนันเจ้าจัวย้อจัวขอเสาแฮก็จะวิ่งยาวสัวเกลืออาจจะจงเห็นเลยอีตูย้อกลัวเอียคอตอนถูกก็นงอวดเกนหัวฮะฟีจัวก็ตูหมัวก็ตูหมัวเผาวังเงาจัวปามากโลโคตองถูกก้อนนองแฮเจกูบังเตาหลักกูมัวช่างหนัวมัวจะลูจออวก็ตูแฮมัวจะลูจออวเก๋หล่อเจจัวเป๊สดเหล่าเตาลุนถูกก็กงเก๋หล่อเจนองอวเก๋

จ้าสัวเกลาตัวก่งลู่ลัวเฮาลืองานนิทรรศการและเสวนาวิชาการหาจูนเหล่าร่างเกือยัวมัวจ้อแฟชั่นกือยอโจหูเตเชอไทยกือลูนเหล่าเตเรย์จอจือคู่เลยจางกว่ายอจ้อแฟชั่นร่วมสมัยกว่ามงจูจัวระดับสากลกว่าตัวหนึ่งหูลุ่มลาเต้หนัวเตาเป้าหาจูเตแฟชั่นกือยอโจนเหล่าเตเชอไทยมาลู่ลัวเฮาลือนัวย่ออีลูลัวเฮาหลือกึย่อจัวภายใต้ลูกโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกือย่อจวนเดาจอหนูจื้อกรมประชาสัมพันธ์มาลูลัวเฮาหลือนัวยัวอัวจวนนูติอีจูนูติแปลูเจ้าลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจวนัวอัวจวนเดาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ย้อจัวหูลูงานหนัวเมยวนจื้อจ๋อตู้เจิ้นเจนักออกแบบแฟชั่นหาจ๋อตู้เจิ้นเจกือมั่วเก๋เป้าหาจูนเดาจอนเดาผ้าไทยกือมั่วส้วมเบนจ๋อย้อจัวหูเตเถอไทยหาหยัวเตาใช้นิทรรศการผลงานออกแบบสร้างสรรค์ลูนเต่าจ้อตู้ลังหลัวกือย้อจวนเต่าเก่าชุมชนยัวมั่วจ้อผลิตภัณฑ์อีปัวผลิตภัณฑ์จ้อต้วนถั่วเต่าจัวสวดเหล่าเตาใช้ฮะชื่อตั้งเล่นเต๋อแจงยัวเตาไซแฟชั่นโชว์กือทรงเก้าเหงย้อจวนเดาลู่ลัวเฮาหลือนัวแจงยัวเตาหลงเป้าเก๋เป้าหาจูด้านซอฟต์พาวเวอร์ฮะเก๋จือคูเปเต้แฟชั่นเราชื่อเปเต้ปังเต้าเก้าเหล่ายัวมัวเสืออัวเขาตัวเลยจางอัวแฟชั่นเลยจางกว่าถั่วเต๋อจัวต้นแหงหูลุ่มราเต้หนัวเตาปู่เตาเป้าแจงยัวเตาใจเทคนิคดอมเต้าจังอย่างเดาลู่ลัวเฮาหลือนัวมาสวดเล่าอยู่กันจงเนอตัวซึ้งซื้อจวนดักลู่ลัวเฮาหลือหนัว

มาจวนซื้อนัวกุยัวจอกังลูมัวอีจางสูสือจะลูถังจัวเป้สดเราเต่าเป้ามันเต่าจ้างสูสือนัวนุ่ยเจกูยออีจ้างสูสือกืนทัวเต่าหาจูขอเช่าเกศหลงเป้าอ๋อเกศหลงเป้าจู้ใจชาคือหาจูดอกขอเช่าคือจื้อจื้อปูกว่ามัวเกลี้ยเจ้าฮะเห่าเกลี้ยเจ้าหนอมาจ้างเกใจนัวปัวตื้อปีสือเหล่าหนอเท่าคือมองแข่งเกียจัวพอมเต๋อคือฮูฮาตาราชกิจจานุเบกษาหนูเจ็บปวดซื้อจู้ใจหนัวมงเหล่ามาเป้ฮอลุใช้ฮาตายี่ขอเช่าคือยอกจัวเต้เฉือไทยคือจู้ใจหนัวปวดซื้อจู้ปุกว่ามัวเก๋หมดเล่มัวเจ้าฮะเฮาเล่เฮาเจ้ามาขอเช่าเทิงเด้หนูเจ็บยอมขอเช่าคือยอกจวนเต๋อจู้เก๋ฮะเซาลุเช่จัวฮาตายอยอกจวนเต๋อเซาจู้เก๋ฮะลุเช่หนูเจ็บจื้อปูรอจัวมัวเก๋กังหมดเล่เจ้าฮะเฮาได้เฮาเจ้าเหรอขอจวนซื้อนอเจยอดย่อจวนเดจู้เก๋ทางรถไฟขอเช่าที่เป๊ะจวนซื้อเจยอดย่อจวนเดทางย่อจวนเดท่าเรือโดยสารสาธารณะเดขอเช่าคือก็ยนจีมงใจจองก็เล่นอเจกู้ชุบปูกว่ามัวเก๋หมดเล่หมดเจ้าเหรอฮะจวนซื้อย่อขอเช่าคือย่อจวนสถานีขนส่งฮะจวนซื้อนอเจย่อขอเช่าคือพื้นที่ประกอบกิจการโรงงานย่อจะหูโรงงานนัวหล่อปุ๊กกูจะปุ๊กกว่ามัวเก๋เฮาเล่เฮาเจ้าโลมัวเล่มัวเจ้าคอนเตอร์มาถั่วฮะฮะขอเช่าจวนซื้อหนูเจย่อย่อจะพื้นที่เกลือจอหนูซื้อราชการรัฐวิสาหกิจปุ๊กย่อตัวคือใช้ชัวย่อขอเช่าคือฮัตตาเจียเคสจัวสดเราตัวซื้อหนอเอย่อหน่วยงานภาครัฐปุ๊กเลยขอเช่ามากูจะปุ๊กกว่ามัวเก๋มัวเล่มัวเจ้าเฮาเล่เฮาเจ้าจัวขอเชิญเต๋อขอจวนซื้อหนูเจยอย่อจวนเดาสวนสาธารณะอ๋อจือหาย่อจวนเดาเก๋ใช้ชวนเดารัฐวิสาหกิจและซื้อหน่วยงานหรืออย่างคือยอหน่วยงานรัฐเลมากู้ชุบปูเหอสวนสาธารณะเราชื่อเต้าฮะขอเชิญต่อกันเก่าหนูเจยอย่อจวนขอเชิญอ้วนเฮาหรือคือยอรัฐวิสาหกิจและซื้อหนูจื้อหน่วยงานภาครัฐปุ๋ยเลยขอเช่าอัวเขาเหลือจื้อรอจื้อปุ๋ยกว่ามัวเก๋หมดเล่มหมดเจ้าฮะเขาเล่นเขาเจ้ามาโยฮาตาเล่นตัวอัวเล่นเต๋อหนูเจ๋ถูกจู้ใจคือย่อจัวเตะเฉือไทยอ๋อวิโยฮาตาปัวเต่าม่วงแกงจัวราชกิจจานุเบกษาเหล่ามาโยฮาตาก็อัวถูกเล่นเต๋อหนูเจ๋ก็อยู่เจ้าดำเนินคดีเจ้าเลยจู้ใจอ๋อมากูหอมมัวจะหลุดถังเลยหนัวจัวเป๊ะจ้อน่ะจึกตีนิ่งจังสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวหนูเจกูอยู่มั่วฝอยจวดเล่นนางกูย่อจัวพังเก่าเต้หูเต้เฉือไทยจะหลุดถังจวนซื้อมาย่อจัวนู้นวลเด้อพังเก่าเต้หูเต้เฉือไทยจ้อหนูซื้อกืมใช้ชัวฝอยจวดเล่นนางกุนถั่วเต๋อฮาเลนัวหอฮาตาม่วนนางย่อจวนเปล่าเจ้าเฟงป้วนเด้อไทยแกอ้างมั่วเป็นขอเชิญมานางลู่ลู่หอเฟงเต้านางอยู่ลู่จัวลู่เสงน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกฮัลุเสงเพชรบูรณ์มาฟ้อยจัวจ้านูหนัวย่อจวนเดากือแยงเลเน่งเก่าแป้จู่เน่งเก่าเจ้าองศาจ่อฟ้อยจัวกูย่อจัวกือแยงเลนเดาแป้เจ้าจื้อจู่แป้เจ้าหยี่องศาฮามั่วจวนเจ้าเลนเดาเก่าจู่เน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงมากูหันซื้อเลยหนัวหอฮาตาจื้อนูหนัวมงจูนูติเน่งเก่าอ้อหน่อยเจ็บกูเจ๋งมั่วนั่งย่อจัวกือแยงเลนเดาเปล่าเจ้าจู่เจ้าเจ้าเฟ่งปัวเป็นขอเชิญมานั่งลู่ลู่นูตีเน่งเก่าไปจู่เน่งเก่าเปล่าหนูเจ๋กูเจ๋งมวนนางฮะตาชูมานางหอเจ้าจอมินจื้อย่อจวนเต่าไปเจ้าจู่เปล่าเจ้าเฟ่งปัวเต่าไทยแกล้งหอมาสุดแล้วอยู่เต่าเจ๋งฟังจวนนู้นัวหอนู้นัวนูตีเก่าจั่วฮะนูตีเน่งเก่าหนูเจ๋มวนเป็นขอเชิญมานั่งอยู่ลู่ลู่ลู่เห็นเลยหอมาสุดแล้วอยู่เต่าเจ๋งฟังย่อฮาตามีย้อนจังเก่าจู่ขอเชิญคือนางลู่ลู่ลู่หนูเจ๋เต่าเก๋มึงจะขอตื้อลอยอยู่เต่าสวดสื่อจนเด็กเก๋จังก็จังเช่ฮะเต่าเถานางลูลูฟุ้ยจวนหลงเป๋าปีเกียมัวเป็นสื่ออวดจวนเป้เต่าใจเขาถั่วย่อย่องหยี่เลยมาอยู่เต่าใช้ชัวมีถูกแข่งตัวจงหอเอซังลูซัวนัวมัวเก๋เชิดจู่จวนเป้จ้อน่ะจึกตีนิ่งจังพงอยู่สดเล่าเอเมย์ย่อจวนขอเชิดตื้อฟุ้ยจวนจงได้จังซื้อสองต้องเต่าหันเต่าสู่ต้องตัวกงเก๋ลอยเจ็ดทางเป้เต่าจนเดินดูสู่ต้องจวนฮัลลูมงเต่าลู่เสียงจังใหม่เต่า
คอมเมนต์ตัวเตาตัวเพจตัวเพจ Facebook กือยอสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปาปัวเชียงเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์แล้วชื่ออ่านเตาตัวเตาจวนเตาตูมเบอร์สุต้องกือยอศูนย์ซื้อเป๊ะอ๋อเชียงเจ้าศูนย์ศูนย์เชียงมาอวดชมเตาจวนเมสวดเรากือลุงจูกุญย้ออวดพงอยู่อวดเกยอชมเตาเตาตัวเตาเตาสุต้องตัวเตาตัวชื่อมาเมตตัวเปล่ากูจอเกเกหล่อเจนุเจเมมันเตาตัวเอจวนซื้อนัวนุเจกูหออยู่มวยอีจังสูมงตัวจะหลุดสังจัวเป๊ะจ้อน่ะจุกตินิ่งจางพงอยู่สวดเล่าเตาเปาหอมาจังสูมงตัวนัวชื่อเซ็งยอจอกตี้เซ็งมงชงมาตูสังจังสูนัวยอไซว่างเซ็งชงยอจวนเตาลู่ชอมเหมาญ่าเตาลู่เซ็งจนใหม่ยอตูคือสังจังสูนัวตูคือเตาตั้งสื่อเน่งเหล่านุเจยอจังกี่เสียงชงยอดจัวลู่ชอเหมาญ่าดัดลู่เสียงจังใหม่นูเตาตั้งสื่อเน่งเหล่าจัวนูตีเกาหยีลู่จื้อหลินดูชงออเชิงจื้อปวดเจ้าเจ้าจัวหนัวมาจุกตี้จอตุกีป่วยหยวมจมึงฟงกังเราสื่อจมึงใจจัวนูตีเน่งเกาออลู่จื้อหลินดูชงออเชิงจื้อปวดเจ้าเจ้าจัวหนัวมาถอมมัวจังสูหนัวสังจัวอีจงหนาจุกตี้นิ่งจังพงอยู่สวดเล่าเจ้าเลนหัวสร้างจัวจอกุตี้เสียงมงชงย่อเจ้าเลยจอจอคือกุยหาจวนซื้อตอนได้หนัวจอกุตี้เสียงมงชงตั้งชอจือตัวเล่งตึงเบยหอย่อจัวลู่ชอแม่อูคอลู่ชอปาตองลู่ชอขุนยวมลู่ชอไมโครเวฟลู่ชอปากคาเก่าลู่ชอดอยสางหาจวนซื้อสร้างจัวจอเน่งจางคือย่อจัวดอกจอจอจวนซื้อตอนได้หนัวย่อจัวลู่ชอช่างเคียนลู่ชอขุนกลางลู่ชอห้วยเต่ารูลู่ชอปากกล้วยลู่ชอหลงปงหาจวนซื้อสร้างจัวจอมเบาเสียงมงว่างคือย่อจัวลู่ชอบ้านพวยเมซื้อหาจวนซื้อสร้างจัวจอมใส่จอเว้าตั้งชอชื่อตัวเล่งตึงเบหอชื่อหาจอมใส่จอเว้ากือจอมใส่จอเว้าตี้ตั้งชอชื่อตัวเล่งตึงเบฮะจวนจื้อสร้างจัวจอกุตีนิ่งจางชัวตู่อวตัวจื้อจูเมนเบหนอชัวชัวเล็งชัวตู่จอกุตีนิ่งจางเต็มพงยืดตั้งชอจื้อหาเสียงมงกลางพอจื้อหาจื้อจูเมลุ่มเบเมลู่จอนอหล่อเมชอสังลีจางเอยองหาตาเมเตาหนอเหล่าเป้าจู่หน่อยเจตัวจู่ปังใช้ปังรู้หอมาชอจัวปุ่มมวยเกียนสูชาเหล่าเจปัวหาจื้อจูเมหล่อเมชอสังลีจางสูต้องจัวอวยลู่ชัวสังทงเปล่าจัวเป้จอหนะจื้อกุตีนิ่งจางพงยืดชัวชัวเล็งชัวตู่ชื่อเสียงยอจอกุตีเสียงมงชงอ๋อยอมเมตาวน้อเหล่าเอเป้าจูน้อยเจตุนรูปังใช้ปังรู้มาอยู่จอมึงฟงกังเราสื่อจอมึงใหญ่จัวนุติเน่งเก่าอ้อรู้จื้อหลินตูหนัวเอตูสางจังสูหนัวย่อไซว่างเสงช่งย่อจัวรู้ชอมเหมาญ่าดอกรู้เสงเชิงใหม่ย่อตูคือสางจังสูหนัวเอกุมัวจะหลุดสางเลยหนัวจัวเป๋จ้อน่ะจึกตีนิ่งจังพงยืสวัสดีเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนจื้อหนัวหนูเจกูหอยัวจอกังลูจอเกลอเจจัวเป้สดเล่าลูกงเกลอเจอัวเกมากูยัวลูจออีจางลูจ้าปูจัวอีตูหนาไตเหล่าๆอ๋อยอดจัวดัดลูจอเมป๋อดัดลูเซ็งเจงไห่มากูหาตามตูหนาไตเหล่าๆก็จื้อจ้างเตาสูต้องตัวอ๋อสังจูหนาลมเบาเนี่ยเอ๊ถังเตอร์ชูมาก็จื้อจ้างเตาสูต้องตัวหนูเจจัวจ้างอ๋อรองชักเกินเก่าเลยคือก็กูยออีตูคือเนี่ยหนุ่มดูสุต้องจัวมาก็กูกว่าก็ตูมินชัยเตาสุต้องตัวฮาตาท้ออีช่างเกโลเจคือยอจามิเสงว่างช่างลูจ้าคือมัวลุ่มเบฮาตาเถาอู้ลู่หนีนวลจู้นมากุมบังเตาเหล่ากูเมื่อช่างหนัวจ่ออัวก็ตูเอสร้างลู่ชัวหนัวเชิ้ลก็ลู่กลางลู่ชูจัวขอก็ตูมินชัยกูฮาตาก็ยอตูหนาไตเล่าเล่าย่อจอมีปอนเนี่ยหนุ่มสุต้องจัวเฮ
งต้าชูมาจงอย่างเลยก็เตาใจเขาทัวหนอก็มอมอมาก็กูสังเตาเกเช้าลุดลังลู่ชูเนาะจนแต่สูต้องจวนในเจ็ดเช้าก็ลุดลังลู่ชูเอทอกัวก็ตุ่มมอห่อจงใส่ใส่อ๋อฮะอวดช่องเตาจุก็คือปั้งจวดเชิงกันดูสูต้องจวนเยอะอีตูคือเนี่ยหนึ่งดูสูต้องจวนมาอวดช่องเตาจุก็กึ่งเกาเลเอกูทอกัวทงเกาหาก็ตุ่มมอห่อจงใส่ใส่อ๋อเช้าลุดลังลู่ชูปูจุก็ฮะปูจุไปจ๋อน่ะจุกติ้งนิ่งจางพงอยู่ชัวชัวเล่งชัวตูคือไม่สั่งสื่อเตาใจเขาทัวเลยทอกัวไม่ตุ่มมอห่อจงใส่ใส่อีหยังเกาอ๋อเจกุ้งบ้างเตาเลยจะมีเสียงว่างช่างลูจ้าคือมอลุ่มเบหตาเทาอู้ลู่หนีหนวนจู้ในเจกุ้งมอจออวกก้อนคาตูจออวกเกลอเจจัวเป๊ะสดเลยลูนองอวกเก

มาว่าช่องดาวตัวอีจงหนักจึกที่นิ่งจังพงยืดตัวตัวเล่งตัวตุกือมีสุดเลยลุนรู้กุญย้อนอวพงยืดอวเกี่ยวมาหาแต่ยลูเต้นต้องเดินนัวเตอร์สมาทรงอย่างเดใช้รู้ชื่อเฮาเหล่าเกจือเจ้าเหล่ามากูกูยัวจือเต้าเต้นต้องเดินเตอร์กือมีดาวสุดต้องห้าช่องต้องเตอร์ตัวอีทอดสุดจะมีสุดเลยห้าอ๋อฮะว่าช่องดาวตัวอีตัวหนักใจคือดาวตัวทางฮาจูเก๋กังลงทะเบียนเดาจ๊อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหาตานุตีนิ่งเก่าชื่อหนัวจ๊อกู้ปัวลงทะเบียนและชื่อเลขจ้างเนาะมาคอนเตอร์กูเจ๋งเต้ชื่อเตาเตาจัวเมียอ๋อจัวขอหาตารายละเอียดหนูเจนูเจ๋งชื่อเตาเม่งเจ้งอยู่ว่าเตาต่อนู้หนัวอ๋อนู้หนัวจ๊อหนูจื้อคณะรัฐมนตรีปัวมั่วเข้าครม.ชล่างหาหูเอปัวเต่าต้วนถั่วเต่ารายละเอียดนู้หนัวหนูเจมาเลยมั่วรายละเอียดจ๊อกังจะหลุดถังจัวเมสุดเลยอ๋อมาขอหนัวปูเต้าหาตาสุดเลยสังเป้ากึ่งเกาเล่มาไม่เฮาอวชันเด่นเดียอ๋อเตารายละเอียดเม่งเจ้งเหล่านุเจมังเลยจะหลุดทางตัวเมสดเหล่าเตาเป้าหอเอตั้งกี้นัวลู่เฉหตั้งเหล่านุเจกูจวนม้วนดูสุต้องจัวฮาลุมองดัดลู่เสียงเจ้งใหม่ลู่เศร้าเบาเล่นัวเหล่าซื้อเอเป้มังตะกังลู่ซึ้งจืดลัวจัวอีฉี่เทายังจอมดูลู่เฉหเก่าช่างเต็งจูเก่ายีเต็งมังตะกังลุนชื้อหนาลวมเบาเนียจัวลู่เฉหเตาหอเอตั้งกี้นัวเมย์อยู่เตาเก็มึงเจ้าขอตื้อเลยจ้างนัวหล่อกูเทากว่าเมย์สดเลยเต่าเก๋มึงอย่างฮาตาจื้อจื้อเต้งเหม่งซื้อเช่งกลางก็ชื่อเล่งตือโยอวยอย่างเขาหรือตือเนาะเราเท่ากว่ามวยเก๋ยงชาชีฟังอ๋อเออวดจอมเต่าจะเมย์ชวนเล่งชวนตู่เป้หมังตะกั้งหลุดซื้อจื้อกลัวสดเลยย่อจอม

0: ากูตี
1: ้รู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมนำข้อเสนอภาคเอกชนเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
4: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
5: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกันกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา.net
7: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นายกรัฐมนตรีเตรียมนำข้อเสนอภาคเอกชนเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พร้อมเตรียมใช้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทกระตุ้นต่อเนื่อง
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการหารือร่วมกับภาคเอกชนเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าได้รวบรวมข้อเสนอในทุกรูปแบบเพื่อเตรียมนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไปส่วนกรณีที่สภาพัฒน์เปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาสที่1ปี2569ขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการไว้นายกรัฐมนตรีมองว่าสะท้อนถึงรากฐานเศรษฐกิจไทยที่ยังมั่นคงและแข็งแกร่งพร้อมขอบคุณประชาชนที่ร่วมกันประคับประคองเศรษฐกิจทั้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยเตรียมใช้เงินจากพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องผลิตมาตรขวัญแสนสุขรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการรถไฟแห่งประเทศไทยใช้เวลา3เดือนศึกษาความเป็นไปได้ในการลดและเลิกขบวนรถเข้ากรุงเทพมหานครชั้นในเพื่อบรรเทาปัญหาจุดตัดทางรถไฟ
12: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแถลงข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุทางรถไฟบริเวณมักกะสันโดยสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ใช้เวลา3เดือนศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟที่วิ่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครชั้นในผ่านจุดตัดทางรถไฟ27จุดโดยมีแนวคิดให้รถไฟสายตะวันออกสิ้นสุดที่สถานีลาดกระบังและสายใต้สิ้นสุดที่สถานีตลิ่งชันและเชื่อมต่อด้วยระบบขนส่งสาธารณะอื่นแทนพร้อมศึกษามาตรการเยียวยาค่าใช้จ่ายการเดินทางให้แก่ประชาชนขณะเดียวกันได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรวม14คนโดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อเร่งตรวจสอบสาเหตุและข้อบกพร่องด้วยความรอบคอบส่วนประเด็นใบอนุญาตพนักงานขับรถไฟนายพิพัฒน์ชี้แจงว่าปัจจุบันมีใบอนุญาตของรฟท.และใบอนุญาตตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางรางซึ่งกรณีนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานจึงทำให้การออกใบอนุญาตของกรมการขนส่งทางรางยังไม่แล้วเสร็จชาววิสาประทุมมารายงาน
2: ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งตั้งคณะทำงานย่อยเชิงรุก5คณะ เร่งสรุปแผนงานภายในวันที่30พฤษภาคมนี้รับนโยบายรัฐมนตรีที่มุ่งแก้ปัญหาด่วน6ด้านหวังลดต้นทุนและยกระดับชีวิตเกษตรกร
0: นายกฤตชนนท์อัยยะปัญญาโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานย่อยเชิงรุก5ชุดเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาด่วน6ด้านเช่นการลดต้นทุนปุ๋ยจากผลกระทบตะวันออกกลางการบริหารจัดการราคาผลไม้การแจกเอกสารสิทธิ์สปก.และการวางระบบเตือนภัยล่วงหน้าด้านนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการได้กำชับให้ทุกคณะทำงานย่อยเร่งจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดเร่งด่วนส่งสรุปภายในวันที่30พฤษภาคมนี้โดยกระทรวงจะระดมทรัพยากรขับเคลื่อนมาตรการที่เห็นผลเร็วหรือควิกวินเช่นการส่งเสริมโซลาร์เซลล์การทำเกษตรแม่นยำและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินรวมถึงการหาแหล่งนำเข้าปุ๋ยใหม่และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCGเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนชาวนันมาลีรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิตินาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: โอ้บูดะจ้า
3: โอ้บูชอเปอร์
2: เบิร์ซุงค่ะ
3: ป๊อปว่า
2: เนาะจง
4: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
6: มะเร็งปากมดลูกรักษาได้ถ้าตรวจเจอระยะแรกหญิงไทยอายุ 30-59 ปีวันนี้รีบใช้สิทธิบัตรทองตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายติดต่อสถานพยาบาลในระบบบัตรทองหรือจองคิวตรวจผ่านแอปเป๋าตังเลือกกระเป๋าสุขภาพหรือขอรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองที่ร้านยาและคลินิกการพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสหนองในเอดไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
7: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
8: ชาวบ้านวัดมาปีใหม่อาทิตย์สุดตาจิงชาวมองก็เป็นยังไงอามซาจังหวัดเชียงใหม่ไฟมาปีใหม่ปากไก่ฟลางาที่ห้าที่นี่ของพวกไฟยังว่าห้าซาสุดที่นี่สังเกตุคนอยู่ตรงนี้โฉดสุดกูขวางมาคืออาตุถัชโรกากระปากกระเมียนแบสเพียลุมีโดขยันรัวชุบเปลือกสัตว์ความแบดต้มแบงอาตุถัชโรบรังอาทิตย์ยาวพื้นที่หรือตัวจางงูเป็นยังไงก็ยากระบบไฟดีขวางี้มาอนุญาตอยู่ไม่เหอะมาคืออาตุถัชโรงาอาทิตย์ยังปีความวัดตุ้ดสองงูเป็นยังไงฝาฝืนยังคือกลุ่มหมายละชัวยาชัวยาโรงาอาทิตย์แบงงูเป็นยังมาอาตุชัวอาตุเบียพะมวงงูเป็นยังอาวุธโทแจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันงาอาทิตย์คือฝุ่นละอองงาบังเฮจังหวัดเชียงใหม่งายี่เบอร์โทรงูเป็นยังไง 053ง่ะอาทิเง112808ง่ะหรือจะมาโง่บัญญาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ยินดีปีมากที่ดีพักกายุพลังง่ะอันนี้ประกาศมาก็ตะวันไล่ยินจอลฟรุงง่ะ

ลิซูปากาโกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ระบบ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ระบบไลฟ์เฟซบุ๊กเพจสวทเชียงใหม่ AM 1476ในแนวโฉมโมควันยิชิโมทิโมร้อนหยีโมควันยีซาโม

นาราก็ถึงมาปีนมาเงาอาทิสตาจิงเชมังงบเฮือมาใส่ด้วยยาตันนูไงไซเบอร์ถึงมาแจ้งเตือนพลังอามุสับเฮือกลุ่มมิชาชิบเฮือคือมีอาชีพไงงบมาโดดเทมาโดดเบนยังไงงบมาข้อจำเฮือมยังไงเทมาเฮือกว่าเราเฮือบอชขอที่เล็กขึ้นยังปีมาจังไงอามุสังบะเฮือบอชเทมิสบะเฮือตุสิขวัญยยืนจำมังไงฟุบังกับเฮือไงมาเฮือนื้อเชงว่าบุเฮือมากุยมาเชยยังไงส่วนลีเจียเบอร์สุดท้ายแบงว่าสุขึ้นจากมาคือมีอาชีพงานอาเมื่อสารที่เห็นบ้างอ่ะยากลุ่มมิใช่ชี้ยามองงบเทองหนุนยาบ่ห่อบริษัทไงอาทิยาวุ้ยแอร์วัตมายี่บริษัทเบยังว่าเวลาคือโทฟลังอ่ะโทฟลังนี่คือหนุนแอร์วัตมาปิควายี่ปัญหาอะไรเฉพาะตรงมันยาผู้บ่ายปากกามาลี่อ่ะเบรดนั่งอ่ะอันนี้เป็นอะไรเนี่ย

行过，这边和亚的话，我那个啊，伊里嘛，送回来些哎。那那个你对你和啊阿米人家人啊啊拉皮耶，还是你不干可以嘛和我呀一米啊一米个家嘛和做啊，我里头家嘛和做小啊，啊这边和他们人和亚我那个了些哎。你嘛这嘛我每年小个变化啊，我这是怕这做我每年哎啊我那托付啦，嘛我是我伊啊我托啥我那我伊啊。花花呢 ？S 一花就是 pass off 了，别个么个参与对啊，阿天你不花他去啊，阿咪玩啥样啊？什么人家去？阿人家人家去古米茶几的部分啊，别话我，因为 S 是怕表我不人家，侬话得到我这个呀，啥人家人家么个些个啥卡我，侬话了个我那不人家，我以后这呀啥人家我一来以后得到说他人家女 M B 不人家离什么啊？我屋头啊，老婆来欢迎。นั่นเนี่ยมาคือว่าสอบถ่ายมันยังคือยังคือยังมีความเสี่ยงด้วยใช่ไหมจะเป็นเพราะเธอกลุ่มไม่ใช่เชื่อผัวพักกันเลยแบบว่านี่แหละผัวคือจำมาว่าที่มาคืออันตรายยังไงยังจะมาที่นี่จะเห็นตัวฝรั่งก็ช่วยงานมาคือจำมึงงานที่มาคือคือยังไงมาสอบยังไงตัวสุดงานที่ยังทำมาที่เชื่อมาคือไม่ใช่ไม่ใช่ที่คนยังปีมาประกาศยาวช่วยงานมาสอบแบบงงมาที่ยาสนงานการไฟฟ้าคือมาเจนตัวฝรั่งงานอามาสารสุดผู้มองไม่ยังเจอไปชิมซึ่งว่ายาที่เจ้าหน้าที่งอการไฟฟ้าง่ะมันก็ชื่อPAA ง่ะเบี้ยนี่คือเอาเฮล่านี่คือฟุบะงออตุพื้นงอกุลามะที่รีบกุลาเฉยง่ะช่วงง่ะที่เป็นเอาชมหมดเหรอเพราะว่าเอาอีกข่าวอีดูเหรอหมอตุยมาสุดเหรอเอามาไปชิมซึ่งที่จะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าชี้พักว่าเราหลับเหรอง่ะเอาเห็นยังเหรอสิทธิ์ห้าเบอร์เงินฟุบาที่อ้วมังงอฟุบาเกิดมาคือตัวเชิงงานที่เป็นระยะสำนักงานการไฟฟ้าแบบนี้คือระยะนี้คือนโยบายว่าที่เชื่อมาจบบุรุษงานกว่าตัวยาหลักชอบแบบนี้คือวิ่งให้ระยะฟุบากู้ละมาว่าตัวยี่มาคืองอเงินตัวกู้มาคือยี่มาจบบุรุษงานปีว่ามาที่เชื่อพัฒน์จงแบบนี้คืออะไรยังคือยังคือวิ่งมาคือแต่ใจนี้แต่สงสัยไม่ชิงอ่ะมารีชิพัชจิตสมบัติคืองานฟุบาคือทักเกงอ่ะที่ยังคือฮักคือทับพวงว่าทัดติดต่อเยี่ยมของงานมาเยี่ยมคือที่เจนทุกฝรั่งอ่ะปีว่าหน้ารีชิจะมาผมสอบถามใช่ป่ะงานว่ามาสับเบอร์คืองานที่แต่ละพื้นที่ยังคือสู่กว่าสำนักงานการไฟฟ้าจังหวะกว่ายี่ยังคือติดต่อสอบถามไงมันก็ใช่กว่าย่าบุตรเบอร์คือ1129งานมาคือ PAA ไงคอสิเตอร์ไงมันก็ยี่สิริจุ้มที่ดีติดต่อสอบทางหน้างานเอามาใส่ให้ยังบ่เคยกลุ่มมิจฉาชีพบ่เคยง้อเจ้าหน้าที่ธนาคารแบงก์มังงะชีพการไฟฟ้าหรือง้อกรมที่ดีหรือง้อมังงะชีพเจ้าหน้าที่ไปซื้อนี่หรือง้อกรมธรรมแบงก์นี่คืออาวุธผู้บาดที่เด็กเกิดหลังมาห่อผู้บาดโอเจมาอาวุธข้อมูลเดียมังงะอาวุธว่าเส้นเอกสารเจมาหรือง้อมีอาชีพมีจงมาคือยังคือจำมังงะอาลิชิติสเปย์เจนยังคือมังงะแจ้งยิงมาใส่ให้ยังบ่เคยอาลิชิคือสุกันแล้วพวกมันคือยังคือฐานหนึ่งอ่ะนูสุกันแล้วพวกเนี้ยบางสุดท้ายแบ่งกันเถอะนูบางคือตัวขวาสุดละเบื่อมั้งเหรออันที่ใหญ่นูข้อมูลสุดแต่งยิ่งคือมาคำไม่ยังคือกระนั้นอ่ะอันที่ว่ายันที่ยาสำนักงานตั้งหมดคือที่ดีทีนี้แค่นี้ที่ประกาศแจ้งตัวยังอ่ะมาคือจำมาช่วงอ่ะที่บางคำผมประเทียจะสู้สุดท้ายที่พิมพ์มากงานมาสั่งยี่บางเรียกว่าระบบอะไรข้อนี้คือก็หลังมาคือมียังอ่ะบางเรามองอ่ะที่ยังเราจะพังที่เลยปีมากช่วงงานที่ยังงานที่มาเทเชียเฮียสำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาดูมือทั้งพวกกูนิสุตีนิสุถึงมาแจ้งตัวพลังงานยังบางเฮมาสาเราภาคเหนือบางแง่บางพื้นที่ไงที่ก็ต้องไม่เคยเหมือนฮาคือเลี้ยงงานที่ยังเฮมีฮิโรฮาเยี่ยมมาเฮจบบางงานยังบางเฮคือมีความเสี่ยงยังมองบางเรียวว่าจบบ้านจะสูงไงที่เราว่าจะลึกฝีเคยจะสูงบางเฮอาทิตย์นี้ฝ่าล่าจะมาเป็นไงปีขวานี่มันคือแบบเสน่ห์เกินไปไงมั้งฮะคือพอเรื่องไม่เคยงอวันอยู่ห้องนี่คืออันยาเสียละมังงอสัสตรงงอที่คือมังฮะคือไปเรียกว่าคือวันละปัจฉีวัยมังงะน้ำทุยมังเกินน่าเชื่อไงที่ไปคือมังฮะฝ่าล่าจะมาเป็นช่องงานมันยังจะมาที่นี่เจนตุฟลังที่นี่จะว่านั่นเธอจะพูดจะสงบเป็นยังไงเธอว่าทะเลอันดามันงอเอาท่าทั้งหมดนี่คือว่าความสะสมมันก็ใช่ว่าจุดจริงก็เป็นสุดเป็นความสะสมมันก็ด้วยไงอาชีพพวกเขามีหรือว่าอยู่แบบยิ่งคลื่นทะเลมันก็ยา
啊，去送也行啊，又莫咱们和你没欢迎啥没。

这个就一看他的嘛啊，俺到了一个我就对在外面和谁见的不了啊，俺们和咱们是光啊。啊，今年啊，他妈他喜欢对的嘛，最喜欢啊什么和啊，过了个那里边嘛，不敢讲啊，我是光啊。阿姆桑我们也是呀啊，但农民们我们和啊，我家是叫马马萨斯啊，马萨拉尼乌拉托夫拉尼是叫苏夫拉，不应该玩过谁那个赛家，马个些和富宝乌杰马个什么和人和啊马和戴加尼尼和个多少也不行啊，比方说叫是马萨拉我们也和啊我过谁来嘛太爷，他谁不懂啊，人家和富宝乌邦和太爷啊，比方说叫是和马萨拉我们也和咱们阿姆什么呀，古隆没有去不和叫是呀，他下年乌拉苏夫拉杰马个。ทีนี้มาเห็นอย่างเฮยตัวยิ้มเหมือนสมมติเรื่องส่งของเราใช่ไงบางทีเราไม่เคยส่งฟูงอ่ะมันไม่เคยยัดติดกับไม่เคยทีนี้มันอย่างเฮยส่งไม่เคยยาไม่มีว่าอายเรื่องที่สูเขินเราใช่ไงทีนี้พอมันไม่เคยทีนี้มาส่งฟูงอ่ะทีนี้ยังไงไม่เคยอะไรยังเคยทีนี้งั้นทีนี้เหนียวไม่ยังงั้นทีนี้ทีนี้ก็ง่อยยี่ห้าสมมติตัวสมมติยิ้มเหมือนสมมติเรื่องส่งยังไงอะไรพวกนี้อ่ะที่ชอบคนญี่ปุ่นบอกว่าจะมาเขมรอ่ะอาจจะเป็นอามาจะสิ่งมามาซาระมาเบล่ามาฟลอปพวกนี้คือผู้บัตรเบอร์ทาโซทาเซนไม่ใช่ง่ะทำไมยากเจนตัวฝรั่งอ่ะพิพานุพันซีไม่ผู้บัตรบุกเฉียงอ่ะแค่เนี้ยแบบผู้บัตรเบอร์เดียวตัวนี้คืออาชีพมามันก็ต่างอ่ะยิ่งกูเลยอ่ะอามาจะได้เกิดเจ็บไปใช่ง่ะมาสั่งเห็นไปคือกลุ่มนิชาชีพไปคือเขมรอ่ะผู้บัตรฮวักก็จางอ่ะงมาว่าดอกที่มาว่าดอกอ๋อยี่ตัวฟีว่าดอกอ๋อนุ้ยเสกุเลว่าที่เรียกว่าเป็นยังไงอาทิตย์เอามาสบายเถอะเวลากว่ารถทะเบียนบางคนจริงจะมาเหอะโดยเฉพาะนะลุงเอียเป็นยังไงไม่ข้อมูลเดียวมาไงมาเหอะจำมึงอ่ะเอามาใส่แห่งยี่เหอะกลุ่มมิชาชีไงเราสมัครเขาสมัครเหอะบอกว่าเหอะคือเฉยกว้างอ่ะเวลาคือกึ่งกว้างอ่ะใช่ป่ะบ่อะเหอะมาเหอะตัวเนี้ยจานเนี้ยแต่สงสัยยังอ๋อมาเหอะแต่สติเหอะโดยเฉพาะมันง่ายเหรอสิเหรอนิชมาดิสิเหรอฟิฟินิชมาดิสิเอสุกุลีเจ็บไปเยี่ยมอะไรเยี่ยมของงานสุดท้ายแบบถึงอ่ะฟุบักวามาเอาข้อมูลการงานมาเนี่ยเหรอการสูญเสียงอ่ะสุดแล้วเลยการงานสุดแล้วไปเอาวันนี้มาสมัครเปลี่ยนช่วงงานมาเหรอเอามาที่เด็กจะไม่ใช่งานมาเหรออ่ะมาเนี่ยเหรออ่ะเขียนจำหมดตัวช่วงงานอาทิตย์เป็นยังไงอาเมซ่านั่นแหละคือบอกว่าที่ว่าเกิดนางงามช่วงงาน

Azi o bea mania, tete și-a geau, iti mea.

Ah,

我是在你身上，我年年是的，你是在一座边，马座。

Mangana nyeshi mamo isakya.

0: Sim.
1: Uma dor iniciosa. A me deixa de me

0: 你前你我羡慕啊，
1: 你啊此刻若被马达提前你是若啊这次我提的一提早啊。

0: lo amute ta
1: hi timu sya ni she za А зобе маня неси водзу кава. А

0: do amanhã, olha.
1: Ih, carro mazã, cucu nixiza. Alisou para...

Сутя, масо, се,

0: نجو يا شين الله
1: Yeah.

0: 他们来联合民族
1: 声，年年落天门你学龙啊，学着我撒起学门年年一模来啊，俺妈爹。

0: Alain.
1: Elle, moi bien y est, non, y n'y est bien, t'es lié, y est bien.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญกระทรวงคมนาคมมอบหมายการรถไฟแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟเข้ากรุงเทพชั้นในภายใน3 เดือน
1: ผู้นำสหรัฐตัดสินใจระงับแผนโจมตีอิหร่านหลังบรรดาผู้นำประเทศอ่าวอาหรับร้องขอให้ชะลอการโจมตีออกไปการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026มายสากลปัญชยาจันน้อยทะลุเข้าชิงชนะเลิศกับเรียนอีเวนต์ในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดงานวันวิสาขบูชาโลกประจำปี2569พร้อมเชิญชวนชาวพุทธร่วมกิจกรรมรอเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาพระประธานพุทธมณฑลรองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพลผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสเป็นผู้แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชาโลกครั้งที่21ประจำปี2569ระหว่างวันที่25ถึง28พฤษภาคมนี้ณเมืองอูซีมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนอนุมัติให้ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราชและคณะพระสงฆ์รวม4 รูปไปปฏิบัติศาสนกิจณสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานงานกับวัดไทยทั้งในและต่างประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดวิสาขบูชาบำเพ็ญ